สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันอีกเช่นเคยค่ะโดยศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดนครสวรรค์และธุดงคสถานนครสวรรค์ได้ร่วมมือกับผู้อำนวยการกลุ่มโรงเรียนอุดมมิตรจัดโครงการค่ายปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติต้านยาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางใจและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนได้ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติดโดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์และนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนอุดมมิตรเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงณธุดงคสถานนครสวรรค์ค่ะโดยในครั้งนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมอบรมทั้งหมด9โรงเรียนเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6จำนวน215คนและคณะครู35คนซึ่งได้รับเกียรติจากนายสมเจตสิงห์ประเสริฐรองนายกเทศมนตรีตำบลอุดมธัญญาเป็นประธานในพิธีส่วนนายปรมินทร์ไตรทิพย์ประธานคณะกัลยาณมิตรนครสวรรค์กล่าวต้อนรับและยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กล้าธรรมโชติสิปโปประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยคณะทีมงานได้จัดเตรียมกิจกรรมการอบรมครั้งนี้โดยเน้นการฝึกภาคปฏิบัติผ่านกิจกรรมที่หลากหลายเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้เยาวชนได้ฝึกความสงบนิ่งทั้งยังได้รับฟังบรรยายธรรมจากพระอาจารย์เรื่องกฎแห่งกรรมและมีวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องของยาเสพติดก่อนที่น้องๆจะได้เข้าร่วมฐานกิจกรรมวัฒนธรรมชาวพุทธ5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยหรือ UG5นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่โดยรอบธุดงคสถานนครสวรรค์เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ร่มรื่นเหมาะสมแก่การเป็นสถานที่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งการเจริญเติบโตของต้นกล้าแห่งความดีงามในใจของเยาวชนทุกคนภายหลังจากเสร็จการอบรมแล้วผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูได้กล่าวว่ามีความประทับใจอย่างยิ่งที่ได้ส่งนักเรียนมาอบรมในครั้งนี้ซึ่งเห็นความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของเด็กๆทั้งในเรื่องของศีลธรรมการไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและกฎแห่งกรรมในส่วนของนักเรียนเองก็มีความประทับใจและมีความตั้งใจจะนำเอาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปค่ะวัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธและส่งเสริมการปฏิบัติธรรมในต่างแดนค่ะบรรยากาศงานบุญในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยความพร้อมเพรียงสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันสวมชุดขาวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5โดยมีพระสมุรวีธรรมทิโตเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุน20วัดภาคพื้นอเมริกาและแคนาดาโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัล

เป็นมิตรเกตแก้วพระเมืองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายอัฐบริขารโดยมีกัลยาณมิตรก้านแก้วและกัลยาณมิตรมณีไลจันทราศีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายคีลนาเภสัชโดยมีกัลยาณมิตรโอวิทกัลยาณมิตรบวนและกัลยาณมิตรจัสมินลูเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรอังกีเฮงกัลยาณมิตรติดพอล่าและครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพัตทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรดอนน่าและกัลยาณมิตรโทนี่สุทธาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีขอขมาพระอาจารย์และอำลาเจ้าภาพเนื่องจากอุบาสิกาพัชรีมีล้นจะได้เดินทางกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่ประเทศไทยก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ช่วงบ่ายพระมหาชูชัยธรรมภูสิโตได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมทั้งยังได้แสดงพระธรรมเทศนาให้โอวาทธรรมแก่คณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทและการมุ่งมั่นสั่งสมบุญบารมีในต่างแดนเพื่อเป็นเสบียงติดตัวไปในภพเบื้องหน้าซึ่งการแสดงธรรมในครั้งนี้ได้สร้างความเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาและสร้างแรงบันดาลใจเป็นอย่างมากค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรม Mindful Relaxation เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้เข้ามาผ่อนคลายความเครียดทางร่างกายและจิตใจพร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการสร้างความสุขจากภายในผ่านการทำสมาธิโดยมีชาวท้องถิ่นให้ความสนใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างอบอุ่นค่ะบรรยากาศภายในงานถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายนิ่งสงบและเป็นสปายะเหมาะสมแก่การทำใจให้หยุดนิ่งโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สุเวชปัทมะวังโสได้นำปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งได้แนะนำเทคนิคการฝึกสติและการทำสมาธิโดยเน้นการน้อมนำใจกลับมาวางไว้ที่ศูนย์กลางกายอย่างเบาสบายทำใจให้หยุดนิ่งและเป็นหนึ่งเดียวกับความสงบหลังจากเสร็จสิ้นการทำสมาธิแล้วได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการนั่งสมาธิซึ่งชาวต่างชาติหลายท่านต่างแสดงความประทับใจอย่างมากโดยกล่าวว่าสามารถสัมผัสได้ถึงความโปร่งโล่งเบาและความสงบภายในใจอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนช่วยบำบัดความเหนื่อยล้าจากชีวิตประจำวันและเกิดแรงบันดาลใจที่จะนำการทำสมาธิไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องที่บ้านพร้อมทั้งกล่าวชื่นชมและอยากให้ทางวัดจัดกิจกรรมดีๆเช่นนี้เป็นประจำทั้งนี้กิจกรรม Mindful Relaxation ถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของวัดพระธรรมกายปาล์มบีชในการทำหน้าที่เป็นแสงสว่างแผ่ขยายสันติสุขภายในสู่สันติสุขภายนอกโดยใช้สมาธิเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงผู้คนทุกเชื้อชาติศาสนาและภาษาให้ได้เข้าถึงแหล่งความสุขที่แท้จริงร่วมกันค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในดินแดนพุทธภูมิวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียในวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569พิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13:30 น.ณ สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานหรือร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายและยังสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีวัดพระธรรมกายธนาคารกรุงไทยเลขที่152120 2087ค่ะ
ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

การประพฤติปฏิบัติธรรมโดยการหมั่นทำใจหยุดใจนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นหน้าที่สำคัญยิ่งของมวลมนุษยชาติทั้งหลายเพราะการเกิดมาในแต่ละภพแต่ละชาติของทุกๆคนมีจุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือทำตนให้บริสุทธิ์ด้วยการหยุดในหยุดลงตรงกลางของพระธรรมกายจนกระทั่งเข้าไปถึงที่สุดของกลางโดยไม่ถอนถอยเลยเพิ่มพูนความบริสุทธิ์บริบูรณ์ทุกๆวันนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักของชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งปวงเป็นหน้าที่หลักที่ทุกๆคนต้องทำแต่กว่าที่เราจะเข้าถึงความบริสุทธิ์นี้ได้ก็ต้องอาศัยบุญบารมีที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์กอบกับความเพียรอันการกล้าไม่ท้อถอยในการหมั่นประพฤติปฏิบัติธรรมดังนั้นในปัจจุบันชาตินี้ต้องตั้งใจปฏิบัติธรรมสั่งสมบารมีให้เต็มที่นะจ๊ะมีวาระแห่งภาษิตที่มาในอายาคทายกเถราประธานที่8ความว่าเมื่อพระโลกนาถพระนามวสิขีผู้ประเสริฐของพวกคนผู้กล่าวยกย่องดับขันธปรินิพพานแล้วเราร่าเริงมีจิตสมนัสได้ไหว้พระสถูปอนุดมในการนั้นเราได้ให้คนไปบอกกับนายช่างไม้ให้ทรัพย์แล้วจ้างให้ทำศาลาโรงฉันด้วยบุญนั้นเราอยู่ในเทวโลกตลอด8กัปโดยลำดับไปในกัปที่เหลือเราท่องเที่ยวไปในสุคติภูมิความบริบูรณ์ในโภคทรัพย์สมบัติย่อมเกิดกับเรายาพิษย่อมไม่กล้ำกรายในกายเราและศัตราไม่กระทบกายเราเราไม่เคยตายในน้ำนี่ก็เป็นผลแห่งการสร้างศาลาโรงฉันคำกล่าวนี้เป็นการกล่าวด้วยความปีติใจของพระอรหันต์องค์หนึ่งที่ท่านได้ย้อนอดีตกลับไปในภพชาติที่แล้วมาได้พบว่าตนเองได้สร้างบุญในเขตแห่งเนื้อนาบุญคือในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญมีมหานิสงส์ที่เกินควรเกินคาดเป็นเครื่องยืนยันว่า

ผลแห่งการทำบุญนี้เนี่ยเกินควรเกินคาดไม่มีประมาณท่านจึงกล่าวขึ้นท่ามกลางมหาชนด้วยมหาปิติชีวประวัติการสร้างบารมีของท่านนี้เนี่ยน่าสนใจทีเดียวนะจ๊ะวันนี้หลวงพ่อขอนำประวัติการสร้างบารมีของท่านมาเล่าให้ลูกๆทั้งหลายได้รับฟังกันเพื่อเป็นกำลังใจในสิ่งที่ลูกๆกำลังทำอยู่ในปัจจุบันนี้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามเราจะได้มั่นใจและตั้งใจสร้างบารมีกันต่อไปโดยไม่รู้สึกท้อแท้แต่อย่างใดเหมือนนักสร้างบารมีในอดีตทั้งหลายเรื่องราวของพระอรหันต์ที่หลวงพ่อจะนำมาเล่าในวันนี้นะท่านมีนามว่าอายาคทายกะเถระพระเถระรูปนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าท่านจะสร้างบารมีเพียงชาตินั้นชาติเดียวหลายภพหลายชาติที่ผ่านมาท่านก็ได้บำเพ็ญบุญญาธิการในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆได้สั่งสมบุญมากมายอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานในภพชาตินั้นๆตามวาระตามโอกาสท่านมีอุปนิสัยน้อมไปในการนำทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำอย่างนี้เนี่ยเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีในยุคนั้นเป็นยุคที่สัตว์ผู้มีบุญได้ลงมาเกิดกันมากแล้วก็มีโอกาสได้ฟังพระสัทธรรมของพระพุทธองค์ท่านทำให้มีผู้ตรัสรู้ตามมีดวงตาเห็นธรรมสามารถกำจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปได้ได้เข้าพระนิพพานกันนับไม่ถ้วนทีเดียวพระเถระรูปนี้เนี่ยท่านเกิดไม่ทันสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่ไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระโอษฐ์ดังเช่นคนอื่นๆในการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิกขีดับขันธปรินิพพานแล้วท่านได้บังเกิดในเรือนมีตระกูลแห่งหนึ่งด้วยอนุภาพแห่งบุญที่เคยสั่งสมเอาไว้ในระดับหนึ่งส่งผลให้ท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจงดงามน้อมไปในกุศลมีบุญเก่าคอยตักเตือนพอเติบใหญ่ขึ้นได้มีโอกาสฟังธรรมจากสำนักของพระสาวกได้สดับคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าทำให้เกิดความเลื่อมใสในพระศาสนาเห็นคุณค่าของการสร้างบุญว่าการสร้างบุญให้กับตัวเรานี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อได้โอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแล้วก็ควรที่จะดำรงตนให้เป็นผู้อยู่อย่างไม่ประมาทควรที่จะตักตวงบุญกุศลอย่างเต็มที่เพื่อเป็นเสบียงไปสู่ฝั่งพระนิพพานเมื่อคิดได้อย่างนี้ก็คิดต่อไปว่าพระสงฆ์สาวกเป็นอายุของพระศาสนาเราควรที่จะสร้างบุญสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการสนับสนุนท่านกองทัพยังต้องเดินด้วยท้องแต่หากท้องอิ่มแล้วท่านก็ย่อมมีกำลังที่จะประกาศธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมีโอกาสฟังธรรมแล้วจากท่านก็จะได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของชีวิตอย่ากระนั้นเลยเราควรที่จะสร้างโรงฉันและถวายทานที่ประณีตมหาชนจะได้ร่วมสร้างบุญในโรงฉัน

ที่เราจะได้สร้างนี้ด้วยเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็ไม่รอช้าคิดทำก่อนใครทีเดียวโดยไม่มัวคิดดูก่อนได้รวบรวมทรัพย์ที่ตนเองมีอยู่จ้างนายช่างให้สร้างโรงฉันขนาดใหญ่แล้วนิมนต์ภิกษุสงฆ์ให้บริโภคอาหารอันประณีตถวายมหาทานด้วยจิตที่เลื่อมใสและขณะที่สร้างบุญอยู่อย่างนั้นท่านก็เกิดมหาปิติอย่างไม่มีประมาณแล้วการสร้างบุญของท่านไม่ได้ทำเป็นวาระเท่านั้นนะจ๊ะแต่ท่านได้บำเพ็ญบุญจนตลอดอายุไขไม่เคยขาดเลยแม้แต่วันเดียวเพราะท่านคิดว่านักสร้างบารมีต้องไม่มีวันว่างเว้นจากการสร้างบารมีหลังจากที่ละจากโลกไปแล้วท่านก็ได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้เนี่ยนับพบนับชาติไม่ถ้วนจนกระทั่งมาถึงพุทธกาลนี้ได้ลงมาบังเกิดในครอบครัวที่อบอุ่นและมีฐานะร่ำรวยไม่ลำบากเกี่ยวกับเรื่องทำมาหากินเลยเพราะสมบูรณ์ไปด้วยสมบัติที่จำเป็นต้องใช้ในโลกมนุษย์ครอบครัวที่ท่านได้มาบังเกิดก็เป็นครอบครัวที่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยทำให้ท่านได้รับการปลูกฝังในพระรัตนตรัยมาตั้งแต่เด็กทำให้มีโอกาสฟังธรรมและเห็นภัยในวัฏสงสารจึงตัดสินใจสละความสะดวกสบายทางโลกออกบวชเพื่อแสวงหาพระนิพพานหลังจากออกบวชแล้วท่านก็ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่พอดวงบุญในตัวของท่านเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ก็ได้บรรลุพระอรหันต์ครั้นท่านบรรลุธรรมแล้วก็ระลึกชาติดูกุศลกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ในการก่อนก็เกิดปีติสมนัสจึงเปร่งอุทานว่าผลแห่งบุญนี้น่ะน่าอัศจรรย์จริงหนอเราได้ทุกอย่างดังที่เราปรารถนาความสำเร็จอันอัศจรรย์บังเกิดขึ้นกับเราด้วยอนุภาพแห่งบุญแม้พระโลกนาถพระนามวาสิกีผู้ประเสริฐดับขันธปรินิพพานแล้วเราร่าเริงมีจิตสมนัสได้ไหว้พระสถูปอนุดมในการนั้นเราร่าเริงเบิกบานให้คนไปบอกกับนายช่างไม้ให้ทรัพย์แล้วจ้างให้ทำศาลาโรงฉันเราอยู่ในเทวโลกตลอด8กัปโดยลำดับไปในกัปที่เหลือเราได้ท่องเที่ยวในสุคติภูมิบริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์สมบัติทั้งหลายยาพิษย่อมไม่กล่ำกลายในกายเราและศาตราไม่กระทบกายเราเราไม่เคยตายในน้ำนี่ก็เป็นผลแห่งการสร้างศาลาโรงฉันเราปรารถนาฝนเมื่อใดมหาเมฆย่อมยังฝนให้ตกเมื่อนั้นแม้เทวดาทั้งหลายก็เชื่อฟังนี่ก็เป็นผลแห่งบุญกรรมที่เราได้ทำไว้เมื่อเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้สมบูรณ์ไปด้วยแก้ว7ประการถึง30ครั้งใครๆย่อมไม่ดูหมิ่นเรานี่ก็เป็นผลแห่งบุญกรรมในกัปที่31แต่กัปนี้เราได้สร้างศาลาโรงฉันด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยคุณวิเศษเหล่านี้คือ

ปฏิสัมภิทาญาณ4วิโมกข์8และอภิญญา6เราทำให้แจ้งชัดแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำเสร็จแล้วเห็นไหมจ๊ะว่าอนุภาพแห่งบุญนี้น่ะไม่มีประมาณนักสร้างบารมีทั้งหลายที่เกิดมาแล้วได้สร้างบารมีจนกระทั่งบรรลุถึงจุดสูงสุดของชีวิตมีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระนิพพานมหาสมบัติทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระย่อมมันเกิดขึ้นด้วยอนุภาพแห่งบุญเท่านั้นเมื่อเราได้รับทราบถึงบุพกรรมที่พระเถระท่านได้ทำเอาไว้ก็ให้ดูท่านเป็นตัวอย่างและก็ตั้งใจสั่งสมบุญของเราต่อไปทำทุกๆวันให้เป็นปกตินิสัยและก็ตั้งใจมั่นทีเดียวว่าเราจะสร้างบารมีให้เต็มที่ให้สม่ำเสมอเดินตามรอยบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายกันอย่างนี้นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดนักสร้างบารมีให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่127จากตอนที่แล้วเมื่อพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับพระราชสารจากพระเจ้าจุลนีแล้วก็มีรับสั่งถามมโหสถบัณฑิตว่าพ่อมโหสถเธอคิดว่าเราน่ะควรจะรับคำท้าของพระเจ้าจุลนีหรือไม่ล่ะมโหสถกราบทูลพระเจ้าวิเทหราชด้วยความมั่นใจว่าดียิ่งแล้วพระพุทธเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงตอบรับการรบด้วยธรรมยุทธ์นั้นเถิดและขอได้โปรดมีพระราชสารถึงพระเจ้าจุลนีด้วยว่าชาวกรุงมิถิลานจะจัดเตรียมสนามธรรมยุทธ์ไว้ทางประตูด้านทิศตะวันตกขอเชิญเสด็จพระเจ้าจุลนี

้อมด้วยกองทัพปัญจาลนครมายังที่นั้นโดยพร้อมเพรียงกันเถิดพระเจ้าวิเทหราชทรงเชื่อมั่นในปัญญานุภาพของมโหสถบัณฑิตจึงมีพระราชสารตอบรับข้อเสนอของพระเจ้าจุลนีและแจ้งกำหนดนัดหมายที่มโหสถกราบทูลไว้ทุกประการเมื่อพระเจ้าจุลนีทรงสดับพระราชสารนั้นแล้วก็ทรงดีพระทัยยิ่งนักทรงหวังเต็มที่ว่าจะทรงมีชัยชนะเหนือมิถิลานครตามที่พราหมณ์เกวัฏได้ทูลไว้ครั้นถึงวันนัดหมายบรรยากาศภายในกองทัพฝ่ายปัญจาลนครดูคึกคักเบิกบานโดยเฉพาะพราหมณ์เกวัฏมีสีหน้าแช่มชื่นแต่งกายงามสง่าด้วยเครื่องประดับอันทรงเกียรติดำเนินมาสู่มณฑลธรรมยุทธทิศตะวันตกของประตูพระนครแวดล้อมด้วยบริวารเนืองแน่นโดยหารู้ไม่ว่าบริวารเหล่านั้นล้วนเป็นสหายผู้ใกล้ชิดมโหสถพระเจ้าจุลนีพร้อมด้วยพระราชา101พระนครก็เสด็จพระราชดำเนินมาสู่สนามธรรมยุทธเพื่อทอดพระเนตรการชิงชัยระหว่างพราหมณ์เกวัฏกับมโหสถบัณฑิตโดยหวังว่าพราหมณ์เกวัฏจะต้องเป็นฝ่ายกำชัยชนะมาอย่างแน่นอนในขณะนั้นสนามธรรมยุทธที่เป็นปริมณฑลกว้างขวางบัดนี้กลับดูคับแคบลงถนัดใจทั้งพระราชาแคว้นต่างๆหมู่อำมาตย์แม่ทัพในกองตลอดจนไพร่พลฝ่ายปัญจาลนครเบียดเสียดเนืองแน่นกันทั่วบริเวณเสียงอึกทึกกึกก้องของหมู่พลและพาหนะรบดังสนั่นไหวไปทั่วสนามรบสายตาทุกคู่ต่างจับจ้องมองดูต้นทางใจจดจ่อรอคอยการมาของมโหสถบัณฑิตอยู่ไม่เว้นวางทุกคนต่างก็เพ่งมองไปทางทิศตะวันออกซึ่งแสงแดดก็ยิ่งสาดส่องกล้าขึ้นตามลำดับต่างก็ปะทะแสงแดดเต็มหน้าด้วยกันทั้งสิ้นฝ่ายมโหสถบัณฑิตลุกขึ้นแต่เช้าตรู่สนานกายด้วยน้ำอบหอมนุ่งผ้ากาสีเนื้อละเอียดแต่งกายด้วยเครื่องประดับอันทรงเกียรติบริโภคอาหารเช้าอันมีรสโอชาล้ำเลิศซึ่งปรุงรสด้วยนางอมราเทวีศรีภริยาจนอิ่มหนำสำราญแล้วก็รีบออกเดินทางพร้อมด้วยบริวาร นับพันเข้าสู่พระราชนิเวศเพื่อขอเข้าเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชก่อนที่จะเข้าสู่สนามธรรมยุทธพระเจ้าวิเทหราชตรัสประทานพระโอกาสทันทีที่ได้สดับคำกราบบังคมทูลว่าเข้ามาเถิดลูกของเราพ่อมโหสถเธอมาหาเราถึงที่นี่เพราะมีธุระสำคัญอันใดหรือพระองค์ทรงมีพระดำรัสถามด้วยพระหฤทัยแจ่มใสขอดิชะข้าพระองค์กำลังจะเข้าสู่สนามธรรมยุทธจึงมาเข้าเฝ้าพระองค์ก่อนเพื่อจะขอพระราชทานของสิ่งหนึ่งที่จะใช้ลวงพราหมณ์เกวัฏให้ตกหลุมพรางพระพุทธเจ้าค่ะมโหสถกราบทูลเธอต้องการสิ่งใดจากเราก็จงบอกมาเถิดท้าวเธอตรัสถามด้วยทรงยินดีที่จะพระราชทานให้ทุกอย่างตามคำขอดีชะข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานดวงแก้วมณี8คดของพระองค์พระพุทธเจ้าค่ะหากครั้งนี้ข้าพระองค์ได้แก้วมณีดวงนี้ไปความปราชัยก็จะมีแก่พราหมณ์เกวัฏอย่างแน่

นพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชได้สดับคำขอของมโหสถบัณฑิตแล้วก็ทรงอนุญาตในทันทีเอาสิพ่อเราขอมอบแก้วมณีดวงนี้ให้เธอพลางรับสั่งให้ราชบุรุษไปนำดวงแก้วมณี8คดมาพระราชทานแด่มโหสถบัณฑิตโดยเร็วมโหสถบัณฑิตได้รับพระราชทานดวงแก้วมาแล้วก็รีบถวายบังคมพระราชาลงจากพระราชนิเวศแล้วก้าวสู่รถเทียมม้าสินทบสีขาวพร้อมด้วยพลโยธาห้อมล้อมแน่นขนาดด้วยท่าทางสง่างามชาวเมืองมิถิลานครต่างก็มายืนอำนวยอวยชัยส่งขบวนของมโหสถบัณฑิตตลอดทางตั้งแต่ประตูพระราชวังจนถึงประตูพระนครขวัญกำลังใจจากกองเชียร์เป็นสิ่งสำคัญที่สร้างความมั่นใจยิ่งขึ้นให้กับผู้นำเป็นเสมือนยาชูกำลังที่จะมีเรี่ยวแรงทำภารกิจหน้าที่ต่างๆให้สำเร็จได้เป็นอัศจรรย์ไม่ช้าเท่าใดนักขบวนรถม้าของมโหสถบัณฑิตนั้นก็ขับเคลื่อนออกจากประตูพระนครไปถึงสนามธรรมยุทธ์ด้วยเสียงอันอึกทึกครึกโครมปราศจากความหวาดหวั่นคลั่นคล้ามสยดสยองของฝ่ายตรงข้ามครั้นพระราชาทั้ง101พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นมโหสถบัณฑิตก้าวลงจากรถม้าด้วยท่วงทีงามสง่าดุจพญาราชสีที่องค์อาจผาดผยองอยู่ท่ามกลางฝูงมฤคต่างก็พากันสรรเสริญเกียรติคุณของมโหสถบัณฑิตจนเสียงนั้นดังอึงคะนึงไปทั่วบริเวณโอ้นี่หรือมโหสถบัณฑิตบุตรท่านสิริวัฒกะเศรษฐีนะเพียงแค่ได้เห็นรูปสมบัติอย่างน่าชมน่าเลื่อมใสถึงเพียงนี้คงไม่ต้องกล่าวถึงว่าจะมีปรีชาสามารถฉลาดปราดเปรืองสักแค่ไหนสมแล้วที่ใครๆต่างเลื่องลือกันนักว่าเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครสายตาทุกคู่ต่างจดจ้องกริยาท่าทางของมโหสถบัณฑิตที่อยู่ท่ามกลางวงล้อมอย่างไม่กระพริบขณะนั้นมโหสถบัณฑิตถือมณีรัตนะเลอค่าทรงรัศมีแวววาวไว้ด้วยมือข้างหนึ่งค่อยๆก้าวเดินเข้าไปหาพราหมณ์เกวัฏซึ่งบัดนี้พราหมณ์เกวัฏอยู่ในอาการหน้ามืดเพราะถูกแสงแดดแผดเผาจนเหงื่อไหลโสมกายเนื่องจากเป็นฝ่ายเฝ้าชะเง้อรอคอยมโหสถมาเนิ่นนานส่วนว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเมื่อบัณฑิตทั้งสองมาเผชิญหน้ากันมโหสถจะมีวิธีจัดการอย่างไรกับพรามเกวัฏ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น

ลูกเริ่มมาช่วยงานที่วัดตั้งแต่ปี38ตอนเรียนอยู่ปี1ช่วยมาเรื่อยจนเรียนจบพอจบปุ๊บก็หางานได้ปั๊บแต่ปุ๊บปั๊บก็ไม่ทำเสียเฉยๆแล้วลูกตัดสินใจมาเป็นเจ้าหน้าที่วัดแล้วก็อยู่มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ค่ะลูกมีเรื่องญาติญาติของลูกจะเล่าดังนี้ค่ะคุณตางลูกเกิดในครอบครัวเกษตรกรท่านเป็นครูใหญ่เป็นที่รักนับถือของชาวบ้านเป็นคนขยันขันแข็งชอบสนับสนุนลูกหลานให้เรียนสูงสูงเป็นคนใจบุญคอยบวชมาหลายพรรษาเสียชีวิตเมื่อปี46ด้วยโรคชราอายุ97ปีอายุยืนจังเลยน้าชายคนสุดท้องเป็นลูกหลงของตายายอายุห่างจากพี่ๆมากตอนที่น้าชายเกิดคุณยายอายุราว45ปีมีลูกมาแล้ว5คนขณะที่คุณยายท้องลูกคนนี้แม่ของลูกซึ่งเป็นลูกสาวคนโตขณะนั้นอายุ25ปีก็ท้องลูกคนแรก พร้อมๆกันพี่ๆของน้าชายเห็นคุณยายอายุมากแล้วจึงช่วยเอาน้องไปเลี้ยงน้าอายุเท่าหลานเลยน้าชายตั้งระหกระเหินไปบ้านโน้นทีบ้านนี้ทีย้ายที่เรียนไปเรื่อยๆทำให้สเปสปะไม่ต่อเนื่องได้เรียนแค่ป.4 ไม่มีผู้ปกครองที่เอาใจใส่ดูแลจริงๆอย่างจังจึงขาดความอบอุ่นเกเรคบคนพาลหมกมุ่นกับการพนันสารพัดชนิดเช่นไก่ชนเล่นไพ่และอื่นๆน้าชายไม่มีความรู้มากจึงเป็นลูกจ้างที่อู่ซ่อม

อมรสต่อมาก็มีโอกาสก้าวเข้าสู่วงการไม่ใช่วงการมายาเพื่อเป็นดาราแต่ว่าเป็นคนคุมโสภณีอยู่ที่ภูเก็ตมีความก้าวหน้าในอาชีพนี้ถึงขั้นเป็นลูกพี่มีชื่อเสียงกว้างขวางประกอบสู่วงการนี้แล้วก็ลุยและครบวงจรทั้งผู้หญิงการพนันเหล้าบุหรี่น้าชายอยู่ในวงการนี้ราวๆ10 กว่าปีจึงออกจากวงการเพราะอยากกลับไปอยู่ที่บ้านที่สงขลาสถานการณ์ทำนากุ้งกำลังบูมน้าชายอยากลองทำนากุ้งจึงเข้าหุ้นกับเพื่อนๆเลี้ยงกุ้งกุลาดำต่อไป2 ปีก็แต่งงานมีลูก2 คนบันเลวคือร้ายมีคนพบศพน้าชายโดนยิงตายยังไม่ทันได้ทำความดีเลยอย่างหน้าหนาดในกระท่อมริมบ่อกุ้งตอนเช้าตรู่โดยไม่ทราบสาเหตุน้าชายเสียชีวิตมาอายุได้36 ปีบุญที่เคยทำคือบวช15 วันและทำบุญตามประเพณีน้าสองลูกเป็นลูกคนที่4เธอเป็นคนร่าเริงใจดีได้แต่งงานอยู่กินกันน้าเขยมีอาชีพทำนาอาศัยอยู่ที่บ้านคุณตาคุณยายมีลูกด้วยกัน3 คนมีความสุขไปตามภาษาชาวโลกแต่เรื่องไม่ได้จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งมีภาษาอังกฤษด้วยเพราะน้าสาวเริ่มมีอาการผิดปกติหลังจากคลอดลูกคนที่2เธอบอกกับญาติๆว่ามีคนทำของใส่เธอเพราะเธอไปเห็นความลับของคนข้างบ้านที่แจ้งหมอแขกมาทำพิธีให้สามีรักหลังจากได้เห็นได้ราวๆ1-2 สัปดาห์น้าสาวก็มีอาการแปลกๆไปรู้สึกเหมือนมีอะไรมาอยู่ด้วยไม่เป็นตัวของตัวเองเริ่มหัวเราะคนเดียวชอบอยู่ในที่มืดชอบเดินในทุ่งนาตอนกลางคืนใครเห็นเขาก็ตกใจช่วงนี้น้าสาวยังพอควบคุมตนเองได้ทำงานอยู่ร่วมกับคนอื่นๆได้แต่ต่อมาหลังจากคลอดลูกคนที่3แล้วน้าสาวก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคือพูดคนเดียวบ่อยขึ้นและชอบหัวเราะคนเดียวแต่ว่าบางครั้งก็ร้องไห้ไม่ยอมทำอะไรนอนได้ทั้งวันกลัวน้ำไม่ยอมอาบน้ำชอบที่มืดมืดไม่ชอบแสงไม่ยอมให้ใครถ่ายรูปถ้าใครถ่ายรูปก็จะเข้ามาเลยมาบีบคอบางครั้งดูเหมือนมีอะไรสิงอยู่น้าเขยก็เลยลาออกไปลาจากไปเลยตั้งแต่คลอดลูกคนที่3โดยลูกคนต่อคนที่2ไปเลี้ยงด้วยที่อีกหมู่บ้านหนึ่งห่างจากบ้านเดิมประมาณ30 กิโลเมตรน้าสาวจึงอาศัยอยู่กับคุณตาคุณยายและลูกคนเล็กของเธอน้าสาวมักเห็นคนตายและเรียกชื่อคนตายเสมอๆจนชาวบ้านพากันฟันธงว่าถูกคนใส่แง่ๆเพราะในอำเภอที่น้าสาวอาศัยอยู่มีพวกเล่นของและก็มีของเล่นเยอะมาก น้าสาวอยู่คุณตาคุณยายมาเกือบ20 ปีก็ทั้งคุณยายก็ตายจากไปน้าสาวและคุณตาจึงย้ายไปอยู่กับน้องสาวคือลูกคนที่5ของตายายที่หาดใหญ่น้าสาวต้องย้ายไปอยู่กับพี่คนนั้นทีคนนี้ทีจนครบทุกบ้านบ้านละเดือน2 เดือนจะได้ไปเป็นภาระกับใครมากจนเกินไปต่อมาเมื่อคุณตาตายน้าสาวจะมาอยู่กับลูกชายคนโตของเธอที่ทำงานโรงแรมที่ภูเก็ตอยู่ได้ราว1 ปีก็เกิดสึนามิจากนั้นลูกชายตกงานดูแลไม่อยู่ไหวจึงพากลับมาอยู่ที่หาดใหญ่โดยคิดว่าจะให้น้าสาวกลับไปอยู่กับน้องสาวของเธออีกแต่ตอนนี้คุณตาตายไปแล้วน้องสาวลูกคนนี้ของตายายก็ไม่อยากจะรับภาระอีกต่อไปฝนที่ตกทางบ้านยายของน้าสาวก็หนาวไปถึงบ้านน้าเขยน้าเขยได้ยินทุกเรื่องราวเป็นการมารับน้าสาวไปอยู่ด้วยโดยปลูกกระท่อมมาอยู่ใกล้ๆเพื่อมีเรื่องราวอะไรจะได้มาเล่าสู่กันฟังทุกวันนี้น้าเขยก็ต้องหุงหาอาหารให้กินส่วนน้าสาวนอนทั้งวันไม่ทำอะไรหมอแผนปัจจุบันไม่ได้สรุปลงไปอย่างชัดเจนว่าอาการวิกลจริตเช่นนี้เป็นโรคประสาทหรือ

หรือโรคจิตกันแน่แต่ที่ลูกทราบความแตกต่างนี่ที่เธอแตกฉานมากเลยระหว่างโรคประสาทกับโรคจิต คือนิวโรซิสหรือโรคประสาทผู้ป่วยจะมีอาการเครียดวิตกกังวลง่ายกลัวสิ่งที่ไม่น่ากลัวเช่นกลัวแมวกลัวนกกลัวการอยู่ในที่แคบหรือที่กว้างจำคิดจำทำจะล้างมือเวลา50-100ครั้งผู้ป่วยจะรู้ว่าตนผิดปกติและอยากรักษาโรคให้หายอันนี้ไม่ยากส่วนไซโคซิสหรือโรคจิตผู้ป่วยจะมีโรคส่วนตัวของตนเองมาอยู่ในโลกความเป็นจริงหวาดระแวงคิดว่าจะมีคนจะมาทำร้ายบ้างหรือชอบทำร้ายคนอื่นบ้างคิดไม่เป็นเหตุเป็นผลจะว่าตนเองมีอำนาจพิเศษหูแว่วเห็นภาพหลอนพูดคนเดียวผู้ป่วยโรคจิตไม่รู้ว่าตัวเองผิดปกติจึงไม่ต้องการรักษาดูเหมือนว่าน้าสาวลูกจะมีอาการอยู่ในกลุ่มของโรคจิตนี้นะคะน่าสงสารอย่างลูกสาวคุณป้าขณะที่อายุได้34ปีแล้วแต่ก็ยังไม่ได้แต่งงานเพื่อนที่มีสามีเป็นคนเกาหลีจึงได้แนะนำเธอรู้จักกับหนุ่มเกาหลีคนหนึ่งโดยฝ่ายชายบินมาพบกับเธอที่เมืองไทย3ครั้งทั้งสองรู้จักกันได้ราวๆ1ปีก็ไปแต่งงานกันที่เกาหลีซึ่งเป็นงานวิวาหมู่มีผู้หญิงต่างชาติมาแต่งงานกับหนุ่มเกาหลีพร้อมๆกันหลายร้อยคู่ส่วนใหญ่ทั้งสองฝ่ายเห็นหน้ากันจากรูปถ่ายเท่านั้นแต่อนิจจาชีวิตแต่งงานก็ไม่ได้ราบรื่นงดงามดังฝันและการประคองชีวิตคู่กับคนต่างชาติให้ราบรื่นนั้นมันไม่ใช่ของง่ายยิ่งไม่ได้รักกันมาก่อนยิ่งแสนยากลูกสาวป้ามีปัญหากับสามีและมีปัญหาอื่นๆอีกที่สำคัญเมื่อเธออยู่ที่นั่นไม่ได้มีโอกาสสร้างบุญเลยนาวาชีวิตคู่ก็ล่มลงในเวลาสั้นได้เรือพ่วงลำน้อยๆมา2ลำปี2547เธอไปทำงานในรีสอร์ทที่เขาหลักจังหวัดพังงาทำได้แค่เดือนเดียวสึนามิก็มาเยือนตอนเกิดเหตุเธอดูแลแขกอยู่ที่ชายหาดเพื่อนตะโกนให้เธอวิ่งหนีแต่เธอไม่ได้หนีจึงโดนคลื่นยักษ์รวบตัวไปอย่างง่ายได้ญาติญาติไปตามหาที่พังงาหาแล้วหาอีกจนเหนื่อยอ่อนถอดใจเลิกหาแต่ขณะนั้นคุณแม่ของเธอนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลขณะที่กึ่งหลับกึ่งตื่นก็คล้ายๆฝันว่าเห็นลูกสาวนำมาหาซึ่งตอนนั้นคุณแม่ของเธอยังไม่ทราบว่าลูกสาวตายทุกคนยังปักใจเชื่อว่าเสียชีวิตแล้วขณะที่เธอตายมีอายุได้39ปีก่อนจะถึงคำถามลูกขอเข้าเรื่องของลูกสักนิดหนึ่งนะคะตัวของลูกอ่ะมีลักษณะเด่นที่ผิวพรรณคือผิวของลูกค่อนข้างคล้ำคนส่วนใหญ่มักจะบอกว่าผิวลูกเป็นแบบดำคล้ำแต่ถึงแม้ว่าจะดำก็เป็นประเภทดำดูดีนะคะคำถามคุณตาตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อุทิศหรือมีอะไรอยากฝากบอกไหมคะบุพกรรมใดทำให้ชีวิตน้าชายมาเกิดเป็นลูกหลงของตายายคนที่เป็นลูกต่ออายุมากเช่นยายนี้เป็นเพราะกรรมใดบุพกรรมใดทำให้น้าชายวนเวียนอยู่กับเรื่องแย่ๆแล้วต้องมาทำอาชีพปานาติบาตโดยการทำนากุ้งอีกน้าชายตายเพราะอะไรคะตายแล้วไปอยู่ไหนมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างบุพกรรมใดที่ทำให้น้าสาวถูกน้าเขยทิ้งไปเมื่อน้าสาวมีอาการทางจิตแต่ภายหลังน้าเขยกลับมารับไปอยู่ด้วยอีกครั้งแต่อยู่ได้แค่อาศัยอยู่ในกระท่อมทั้งสองมีกรรมอะไรต่อกันคะน่าศึกษานะจ๊ะวิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคจิตกับโรคประสาทต่างกันอย่างไรคะและโรคของน้าสาวเกิดจากวิบากกรรมใดเธอถูกของจริงไหมคะควรจะแก้ไขอย่างไรคะบุพกรรมใดที่ทำให้ลูกสาวคุณป้าต้องไปแต่งงานแบบวิวาหมู่ไกลถึงประเทศเกาหลีพร้อมๆกับคนจำนวนมากที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็อายุสั้นตั้งตายเพราะสึนามิแล้วตายแล้วหาคุณแม่ของเธอหรือเปล่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนได้รับบุญที่อุทิศหรือมีอะไรอยากจะฝากบอกไหมคะแล้วก็เธอเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาไหมคะลูกมีผิวพรรณคล้ำเพราะกรรมใดคะคนผิวคล้ำเกิดจากกรรมมักโกรธทุกคนหรือเปล่าคะ
ผิวคล้ำมากคล้ำน้อยขึ้นอยู่กับดีกรี

0: งความมักโกรธหรือไม่คะแต่ชาตินี้คนผิวคล้ำไม่มักโกรธชาติหน้าจะผิวขาวไหมคะอ๋อมีสิทธิ์จ้ามีสิทธิ์ผิวพรรณของมนุษย์แบ่งออกเป็นคล้ำ3สีคือ ผิวขาวแบบฝรั่งผิวเหลืองแบบคนเอเชียและผิวดำแบบชาวแอฟริกันความแตกต่างเหล่านี้เกิดจากบุพกรรมอะไรเป็นหลักคะคุณแม่และคุณพ่อลูกและตัวลูกสร้างบารมีกับหมู่คณะเป็นอย่างไรทำไมลูกจะมาสร้างบารมีตั้งแต่ยังวัยรุ่นศาสตร์จอลูกมีผลการปฏิบัติธรรมอย่างไรคะมีหน้าที่อย่างไรคะหากลูกมีโอกาสได้สร้างบารมีเมื่อพุทธนรที่ผ่านมาลูกลงมากี่ครั้งคะเพื่อนของลูกคนหนึ่งสร้างบารมีกับหมู่คณะเป็นอย่างไรไอ้เกียวเนี่ยมีหน้าที่อะไรจะมีบุญพอที่จะศึกษาวิชาธรรมกายกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อหรือไม่คะไหนดูหน้าเพื่อนดิหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากัญจาคุณตาตายแล้วก็ไปเป็นอากาศเทวามีวิมานเป็นทองด้วยบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ยิ่งมีทิพยสมบัติมากขึ้นสุขสบายมากขึ้นจ้าท่านได้อนุโมทนาบุญที่อุทิศไปให้ด้วยความซาบซึ้งท่านบอกว่าท่านมีความสุขมากจ้าน้าชายมาเกิดตอนคุณตาคุณยายอายุมากแล้วเพราะชาติในอดีตชาติหนึ่งน้าชายคนนี้ก็เป็นลูกชายของท่านทั้งสองเวลาคุณตาคุณยายทำบุญเช่นตักบาตรท่านจะชักชวนลูกทุกคนให้มาสร้างบุญร่วมกับท่านแต่น้าชายคนนี้มักไม่ค่อยจะมาเละตื่นสายหรือบางทีก็มาแต่พระเดินมิตรบาทผ่านเลยไปแล้วมาสายมาทีหลังทุกทีมาสายวิบากกรรมนี้แหละมาส่งผลนี่แหละคนที่มีลูกตอนอายุมากนั้นก็เกิดจากหลายสาเหตุเช่นผู้ที่อธิษฐานว่าจะมาเกิดร่วมด้วยเป็นพ่อแม่ลูกกันมาช้าในจังหวะที่พ่อแม่อายุมากแล้วเกิดอธิษฐานมาแต่มาจังหวะช้าเพราะบางทีมันอยู่คนละภพคนละภูมิอย่างเงี้ยอายุมันไม่เท่ากันหรือกรรมส่วนตัวของผู้มาเกิดเช่นกรณีของน้าชายเนี่ยเป็นต้นจ้ะน้าชายอยู่ในวงจรของอบายมุขแล้วก็ต้องมาทำอาชีพปานาติบาตด้วยการเลี้ยงกุ้งอีกละกรรมครบคนพาในอดีตและทำบุญแล้วก็ไม่ได้อธิษฐานล้อมกรอบเอาไว้จ้ะไม่ได้อธิษฐานล้อมกรอบเอาไว้ว่าให้ได้พบบัณฑิตนักปราชญ์ให้ห่างไกลคนพาและอบายมุขเป็นต้นเพราะนั้นต้องอธิษฐานด้วยนะจ๊ะตั้งฟังสำเร็จเซตโปรแกรมไปน้าชายตายเพราะหนี้พนันตายแล้วก็ไปเลยจ้ะไปอยู่มหานรกขุมสามโดยกรรมการมีเจ้าชู้ก่อนเพราะว่าเป็นแมงดาคุมซ่องแล้วก็จะต้องไปอีกหลายขุมจ้ะกำลังถูกมิสนิรยาบาลรวมด้วยอาการต่างๆเช่นเคี่ยนตีทุบซ้อมเฉาะชำแหละด้วยอวัยวะอุปกรณ์ที่มีฟันเป็นเหล็กของมิสนิรยาบาลเป็นต้นทุกทรมานมากจ้าน้าสาวถูกน้าเขยทิ้งไปเมื่อน้าสาวมีอาการทางจิตแต่ภายหลังน้าเขยกลับมารับไปอยู่ด้วยอีกครั้งแต่น้าสาวก็ได้อยู่แค่อาศัยในกระท่อมละกำเนิดอดีตน้าสาวที่เป็นผู้ชายชอบดื่มสุราขี้เมาเป็นประจำมาส่งผลให้มีอาการทางจิตและในชาตินั้นก็สำมะเลเทเมาแล้วก็มักทิ้งครอบครัวไปแต่ก็มีบุญสงเคราะห์ญาติอยู่บ้างจึงอยู่ได้แค่กระท่อมจ้ะมีบุญนิดหนึ่งอาการทางจิตก็เกิดจากกรรมสุราเนี่ยน้าเขยเป็นเพื่อนกับน้าสาวในสมัยที่น้าสาวเป็นผู้ชายดังกล่าวเป็นเพื่อนกันนะและมักจะให้น้าสาวขอยืมเงินไปกินเหล้าดังนั้นชาตินี้เลยต้องมาดูแลกันจ้ะโรคจิตกับโรคประสาทในแง่ของกฎแห่งกรรมล้วนเกิดมาจากกรรม

การดื่มสุราเมรัยเป็นพื้นฐานและอาจจะมีกรรมอย่างอื่นมาผสมร่วมด้วยเช่นมีวจีกรรมด่าว่าใส่ร้ายผู้อื่นก็มักจะหูแว่วเหมือนมีคนมาด่าเป็นต้นจ้ะจะต้องมีกรรมดื่มสุราเนี่ยส่วนน้าสาวก็มีกรรมดื่มสุราดังที่ได้กล่าวมาแล้วจ้ะจะแก้ไขก็ต้องชวนน้าสาวสั่งสมบุญทุกบุญเช่นให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ไหว้พระยกเว้นนั่งสมาธิคงยังนั่งไม่ได้หรอกเอาสวดมนต์ก่อนปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเป็นต้นแล้วอธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้จ้ะในช่วงที่ดีขึ้นในช่วงที่ดูคล้ายๆปกติผู้ที่ชอบพูดติดปากหรือพูดค้อนคอคนอื่นว่าประสาทโรคจิตหรือเพี้ยนไปแล้วอะไรในทำนองนี้ถ้าคนพูดนี้มีกรรมสุราเป็นพื้นฐานก็มีโอกาสเป็นโรคจิตประสาทหรือเพี้ยนไปดังที่ค้อนคอนั่นจ้ะแต่ถ้ามีกรรมสุราเป็นพื้นฐานแต่ถ้าไม่มีกรรมสุราเมรัยเป็นพื้นฐานดังกล่าวก็เป็นวจีกรรมที่อาจจะโดนคนอื่นนี่พูดสนุกปากแต่ลำบากตัวเองไม่ใช่ลำบากกับเจ้าตัวบ้างลูกสาวคุณป้าต้องไปแต่งงานที่มาหมู่ไกลถึงประเทศเกาหลีเพราะคนจำนวนมากที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยเพราะกำเนิดดีในสมัยที่เกิดในสังคมเกษตรกรรมมักชอบจับสัตว์มาผสมพันธุ์กันเพื่อขยายพันธุ์ขยายฟาร์มขยายต่างๆมาส่งผลจ้ะตั้งตายด้วยอายุสั้นด้วยคลื่นสึนามิเพราะในชาตินั้นได้นำสัตว์ที่จับมาผสมพันธุ์ขยายพันธุ์ดังกล่าวลำเลียงไปทางทะเลเพื่อนำไปขายแล้วก็ว่าสัตว์จำนวนหนึ่งเป็นโรคตัวเองกลัวว่าโรคจะระบาดติดตัวไปยังสัตว์ตัวอื่นจึงสั่งให้จับสัตว์เหล่านั้นโยนทิ้งลงไปในทะเลวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้าตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาและเมื่อได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็เป็นภูมิเทวาที่มีบ้านเป็นที่อยู่ของตัวเองได้มาเยี่ยมเยียนคุณแม่และหมู่ญาติด้วยความคิดถึงทุกคนจ้าเธอเคยมีสายบุญกับหมู่คณะอยู่บ้างแต่ไม่มากแต่นั้นบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอจ้ะลูกมีผิวพรรณคล้ำเพราะลูกออกแบบชีวิตของลูกเองด้วยวจีกรรมในอดีตที่เคยไปล้อเลียนเพื่อนที่ผิวดำคล้ำด้วยความขนองจนเพื่อนอับอายมาส่งผลคนผิวคล้ำก็ไม่จำเป็นจะต้องเกิดจากกรรมมักโกรธอย่างเดียวเพราะบางทีก็เกิดจากวจีกรรมบ้างภาวะแวดล้อมในปัจจุบันบ้างมักโกรธบ้างเป็นต้นจ้ะผิวคล้ำมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับดีกรีของความมักโกรธและวจีกรรมดังกล่าวจ้ะถ้าชาติได้คนผิวคล้ำไม่มักโกรธก็ไม่แน่อาจจะเกิดได้คนผิวขาวหรือไม่เช่นบางคนเนี่ยผิวคล้ำไม่มักโกรธแต่มีมานะทิฏฐิมีอติมนะดูถูกเหยียดหยามคนอื่นก็อาจจะไปเกิดในเผ่าที่มีผิวดําและอยู่ในถิ่นทุรกันดารได้จ้ะผู้ที่ชอบผิวสีแทนจนต้องไปอาบแดดนั้นก็เป็นเรื่องรสนิยมและก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่ค่อยจะพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ผิวสีนี้ก็อยากจะเป็นสีนั้นผมสีนี้ก็อยากจะไปเป็นผมสีนั้นนี่แหละจ้ะผิวพรรณของมนุษย์แบ่งออกคร่าวๆเป็น3ประเภทคือ1ผิวขาวแบบฝรั่งผิวเหลืองแบบเอเชียผิวดำแบบแอฟริกันนั้นก็ขึ้นอยู่กับเหตุหลายอย่างคือกรรมจิตอุตุอาหารภาวะแวดล้อมดังกล่าวเป็นต้น2ส่วนที่เกี่ยวกับกรรมก็มีกรรมดีเช่นให้อาหารให้เสื้อผ้าก็จะทำให้มีผิวพรรณวรรณะละเอียดประณีตเป็นต้นส่วนกรรมที่เป็นอกุศลเช่นวจีกรรมไปล้อเลียนด่าว่าด้วยคำหยาบหรือมักโกรธเป็นต้นจ้ะ3ผิวดำแบบชาวแอฟริกันมักจะมีพื้นฐานกรรมมักโกรธมากกว่าผิวสีขาวหรือสีเหลืองจ้ะนี่ก็คร่าวๆเดี๋ยววันหลังค่อยๆขยายความไปคุณพ่อคุณแม่เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงส่วนตัวลูกมาพุทธันดรที่ผ่านมาเป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชดอบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตทำหน้าที่เผยแผ่มีผลการปฏิบัติธรรมพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงศ์มนต์พิเศษได้จ้ามีหน้าลงมา

ลืมทาซันบล็อกมาจากที่สูงบอกแล้วไงเลยได้ลงมาสองรอบในพุทธนอนที่ผ่านมาเพื่อนของลูกที่ไม่เกี่ยวแล้วขอเอี่ยวด้วยเนี่ยก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาเมื่อพุทธนอนที่แล้วเป็นนางพระราชาองค์ที่ออกบวชแล้วบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตมีหน้าที่เผยแผ่มีผลการปฏิบัติธรรมพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงศ์มนต์พิเศษได้จ้ะได้ลงมาสองครั้งหมู่พุทธนอนที่ผ่านมาลงมาสองครั้งแต่ก็เกือบจะพลาดขบวนเพราะนั่งธรรมะไม่สม่ำเสมอแต่เนื่องชาตินี้ก็อย่าประมาทจ้ะถ้าเขาถึงธรรมกายก็จะศึกษาวิชาธรรมกายได้จ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสาสเนโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

ทวดาหน้าคนทันดำเนินตามประพฤติปฏิบัติตามนะถ้าจะกรอบหน้าลงมาเจออะไรนะเจอพระอุณาโลมระหว่างพระขนงสีขาวอ่อนระหว่างพระขนงคือระหว่างคิ้วเนาะนะเป็นเส้นขนนะสีขาวอ่อนขดนะขดเป็นกลุ่มคล้ายๆก้นหอยนะได้มาอย่างไรบ้างนะในชาติก่อนทรงละเว้นการพูดเท็จคือพูดแต่คำสัตย์ดำรงความสัตย์มีถ้อยคำเป็นหลักเชื่อถือได้ไม่หลอกลวงชาวโลกอันนี้คือเหตุที่ประกอบนะลักษณะอุณาโลมนี่เป็นลักษณะเสน่ห์บนใบหน้านะเราเห็นคนทั่วไปเห็นหน้าแล้วเขาเฉยๆแต่พอมาถึงพระองค์นี้เขาจะเป็นเสน่ห์บนใบหน้าเห็นแล้วก็หน้าเลื่อมใสนะทรงเป็นผู้ที่คนหมู่มากคือพราหมณ์ข้าบดีเศรษฐีกุมารประพฤติตามอันนี้จะเหมือนกับที่ผ่านมาคือมีพระเศียรดุจประดับด้วยกรอบพระพักนะก็คือคนหมู่มากประพฤติตามจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหรือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตามนะต่อมาจากกรอบหน้ามาถึงพระอุณาโลมถัดลงมาก็เป็นพระหานุดุจคางราชสีพระหานุคือคางนะคางนะราชสีไม่สิงโตเนาะไม่ใช่สิงโตที่แอฟริกานะไม่ใช่นะนะราชสีก็สัตว์ป่าหิมพานต์นะชาติก่อนในชาติก่อนทรงละเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อคือพูดถูกการพูดแต่คำจริงพูดอิงประโยชน์พูดอิงธรรมพูดอิงวินัยพูดคำมีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์เหมาะแก่เวลานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระองค์ทำนะและทำให้ได้คางดุจคางราชสีนะเมื่อเป็นพระเจ้าจักรพรรดิไม่มีข้าศึกศัตรูที่เป็นมุสใดกำจัด

พระพุทธองค์ได้ถ้าออกบวชจะได้เป็นพระสัมมาเจ้าไม่มีข้าศึกศัตรูภายในหรือภายนอกคือราคะโทสะโมหะสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกกำจัดพระองค์ได้นะอันนี้ก็ได้มาจากการละเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อนะได้คางลักษณะบุรุษนะเนื่องจากพระองค์มีพระทนคือฟัน32ซี่นะเพราะนั้นเนี่ยถ้าคางไม่ใหญ่พอก็ไม่สามารถที่จะรองรับฟันได้นะถัดมานะถัดมามีพระมังสะพระมังสะคือเนื้อนะในที่7แห่งเต็มบริบูรณ์นะแล้วก็7แห่งมีที่ไหนบ้างนะหลังพระหัตถ์ทั้งสองหลังมือนะเราก็ยกหลังมือเรามาดูเนาะนะมันก็จะเห็นเส้นเอ็นเห็นเส้นเลือดเนาะแล้วก็เห็นหลังมือเหี่ยวๆเนาะตามใบนะแต่ของพระองค์นี่จะเต็มบริบูรณ์นะนะหลังมือหลังพระหัตถ์เต็มบริบูรณ์หลังพระบาททั้งสองหลังเท้านะสี่แล้วนะจะงอยบาททั้งสองนะนะก็คนทั่วไปก็จะเห็นนะเห็นเนาะไหปลาเนาะนะแต่ของหลวงนี่จะเต็มบริบูรณ์ไม่เห็นไหปลานะแล้วก็ลำปะสอจะเต็มบริบูรณ์นะทำไมถึงได้หลังมือขอใช้ภาษาเรานะหลังมือเต็มหลังเท้าเต็มจะงอยบ่าเต็มลำปะสอคือคอนะเต็มกลมกลึงนะในชาติก่อนทรงให้ของควรเคี้ยวควรบริโภคควรลิ้มควรชิมน้ำที่ควรดื่มอันประณีตและมีรสอร่อยนะอันนี้คือบุญที่ได้สั่งสมไว้นะอานิสงส์คือถ้าครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินะถ้าออกบวชจะได้เป็นพระสัมมาเจ้าทรงได้ของควรเคี้ยวควรบริโภคควรลิ้มควรชิมน้ำที่ควรดื่มอันประณีตมีรสอร่อยทรงได้ของควรเคี้ยวควรบริโภคควรลิ้มควรชิมน้ำที่ควรดื่มอันประณีตมีรสอร่อยนะอันนี้ก็เป็นลักษณะมารุตคร่าวที่เราสามารถเห็นได้โดยที่จีวรไม่ได้บังเนาะเพราะนั้นลักษณะมหาบุรุษของพระพุทธรูปถ้าปั้นตามถูกลักษณะมหาบุรุษ32ประการแล้วเนี่ยสิ่งที่บ่งได้มาเนี่ยก็คือสามารถที่จะบอกกฎแห่งกรรมได้ว่าไปทำอะไรมานะปกิณกะวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะเราเข้าสู่เคสสตัดดี้กันนะ

0: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
1: ยิ้มแล้วครับ
0: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
1: ทั่วโลกครับ
0: ใครยิ้มแล้วขอให้รวยจ้า
1: สาธุ
0: ผมเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันบรรแท้คนหนึ่งที่ติดตามรายการมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่มีจานดาวธรรมยิ่งช่วงที่มีเรื่องราวเคสสตี้ของบุคคลหลายๆท่านฟังแล้วก็อึ้งแล้วก็ทึ่งว่าเออนะ ทุกอย่างเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนี่ทำให้เราได้คิดว่าเรานั่นแหละที่จะเป็นผู้ออกแบบชีวิตจะได้ชีวิตที่งดงามสมบูรณ์พร้อมแค่ไหนก็เลือกเอาตามใจปรารถนาเราคือผู้ออกแบบชีวิตและผมขอเลือกที่จะออกแบบชีวิตในการสร้างบารมีตามติดหลวงพ่อตลอดไปแต่ครั้งนี้ผมขอความเมตตาครูมิยายไขข้อข้องใจในเรื่องราวของผมและแฝดน้องดังนี้ครับเป็นฝาแฝดกันครอบครัวผมเป็นชาวลาวเราเกิดมาในตระกูลที่นับถือศาสนาคริสต์ซึ่งนับถือกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเรียกว่าตั้งแต่แรกเกิดเราสองฝาแฝดก็ถูกจับเข้าพิธีล้างบาปแล้วก็ทำเครื่องหมายกากบาทที่หน้าผากเสมือนเป็นสัญลักษณ์ว่าเด็กสองคนนี้ได้เกิดมาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเมื่อเข้าสู่วัยเรียนเราก็ได้ไปเรียนที่โรงเรียนคริสเตียนแห่งหนึ่งแต่เนื่องจากที่โรงเรียนมีเด็กนักเรียนที่เป็นชาวพุทธมาเรียนด้วยทางโรงเรียนยังอนุญาตให้มีการสอนวิชาพุทธประวัติแล้วก็มีการนิมนต์พระมาร่วมกิจกรรมด้วยซึ่งจุดนี้เองที่ทำให้ผมและน้องชายได้เห็นพระภิกษุเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้เบนเข็มหันมาศึกษาพระพุทธศาสนาเคยมีแม่ชีนำมาบอกกับแฝดน้องชายว่าในอดีตชาติที่ผ่านมาน่ะแฝดน้องชายเคยเกิดเป็นหมอยาที่มีชื่อเสียงมากในอินเดียซึ่งชาวอินเดียได้ปั้นรูปหมอยาท่านนี้ไว้ที่ประเทศอินเดียและบอกว่าน้องชายมาเกิดพร้อมกันอีกหนึ่งคนหมายถึงแฝดพี่ซึ่งคนนี้เรามาเกิดเพื่อจำศีลไม่ได้มาเกิดเพื่อใช้ชีวิตแบบทางโลกแล้วตอนที่มาเกิดก็ได้มีผู้เฒ่าคนหนึ่งลงมาเกิดพร้อมกันเพื่อมาปกปักรักษาเด็กทั้งสองคนด้วยนี่แม่ชีท่านบอกอย่างนั้นนะจ๊ะแม้จะได้วัยเพียง 7-8 ขวบแต่ผมสองฝาแฝดกลับมีความคิดอยากจะหนีเข้าป่าไปบวชถือเพศสมณะไปใช้ชีวิตแสวงหาความเป็นอิสระของใจเช่นนั้นบ้างไม่อยากจะมีชีวิตที่เกิดมามีครอบครัวแก่ตัวก็มานั่งเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานดังนั้นชีวิตคืออะไรเนี่ยใครตอบได้ไหมช่วยตอบทีคงหมายถึงนี้มั้งคือชาวโลกจะไปคิดมีครอบมีครัวอะไรต่างๆแล้วก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแต่ตัวเองก็ไม่อยากจะคิดอย่างนี้เนี่ยแค่ปฏิเสธความคิดอย่างนี้ไม่ยอมขึ้นอยู่กับความคิดอย่างนี้เลยเป็นกบฏทางความคิดแต่พอถามว่าชีวิตคืออะไรเนี่ยใครตอบได้ไหมได้ชีวิตคือความเป็นอยู่คือความเป็นมันยังอยู่ธาตุเป็นมันยังอยู่ถึงมีชีวิตถ้าธาตุเป็นไม่อยู่มันก็ไม่มีชีวิตเหมือนต้นไม้มีธาตุตายกับธาตุเป็นเนี่ยถ้ามีธาตุเป็นอยู่มันก็เจริญเติบโต

ไม้เพราะธาตุเป็นมันออกก็เป็นกระดานนั่นแหละเป็นฟืนเป็นกระดานงั้นไงคนเราก็เหมือนกันแหละถ้าธาตุเป็นยังอยู่เราก็กระดุกกระดิกได้พอธาตุเป็นมันออกไปก็เหลือแต่ธาตุตายทิ้งไว้มันก็เหมือนกับท่อนไม้แข็งกระดกกระเดกเลยนี่อยากจะบวชตอน 7-8 ขวบนะจ๊ะมีเหตุการณ์สะเทือนขวัญอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ผมไม่เคยลืมเลยคือช่วงที่บ้านเมืองตกอยู่ในภาวะรัศมีรัศมีช่วงนั้นคุณพ่อต้องไปรับราชการต่างเมืองทำให้คุณแม่ต้องอยู่กับลูกๆเพียงลำพังวันหนึ่งผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้บุกเข้ามาทำลายบ้านคุณพ่อด้วยเข้าใจผิดว่าบ้านหลังนี้คงเป็นที่พักรับรองของ VVIP Very Very Important บุคคลสำคัญมากๆหรือไม่ก็เป็นที่พักของบุคคลสำคัญรองลงมาขณะนั้นคุณแม่ก็รีบพาลูกๆไปหลบอยู่บนชั้น2ของบ้านแล้วก็ซุ่มดูการกระทำของคนกลุ่มเหล่านั้นพวกนั้นได้วางระเบิดไว้รอบบ้านหวังจะทำลายบ้านหลังนี้ให้แหลกเป็นจุนเลยเมื่อพวกนั้นจุดไฟชนวนไฟก็ติดไล่ต่อกันต่อกันไปเรื่อยๆพอไปถึงลูกระเบิดปรากฏว่าไฟดับไฟกลับดับดับก็จุดใหม่พอไปถึงลูกระเบิดมันก็ดับจุดให้ติดพอถึงลูกระเบิดมันดับเป็นอยู่อย่างนี้จนถึงลูกที่32 แปลว่าจุดไป32ครั้งก็ไม่ยอมระเบิดพวกนั้นจึงตัดสินใจยิงกระดาษกระสุนเข้าไปในบ้านเพราะจุดแล้วมันไม่ยอมระเบิดเสียงดังสนั่นสักพักก็ได้ยิงกลุ่มทหารก็มาช่วยได้ทันการทำให้ครอบครัวผมรอดพ้นจากภัยวิกฤตนั้นอย่างหวุดหวิด แต่เกือบเป็นโรคปอดเนี่ย ปอดแหก หรือเป็นโรคหัวใจวายเนี่ยต้องแค่ยิงเฉียดเฉียดหูก็ช็อกแล้วก็จุดระเบิดลูกเดียวไม่ถึงไม่ระเบิดก็มันช็อกปอดนี่มันแยกไปเลยเนี่ยจากเหตุการณ์ความไม่สงบจากบ้านเมืองของบ้านเมืองในครั้งนั้นเองที่ทำให้ญาติพี่น้องผมต้องพลัดพรากกระจายแล้วไปย่อไปอยู่ตามที่ต่างๆและเป็นเหตุให้ผมและน้องชายต้องย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่อเมริกาการใช้ชีวิตในต่างแดนนอกจากจะห่างไกลจากญาติพี่น้องแล้วยังห่างไกลจากพระพุทธศาสนาอีกด้วยชีวิตช่วงนั้นเราทั้งสองขาดที่พึ่งมากบวกกับความเป็นวัยรุ่นทำให้เราหลงระเริงและเริ่มเกเรหันหน้าก็ไปหาเหล้าบุหรี่และอบายมุขและสิ่งบันเทิงเริงรมย์เกือบทุกชนิดด้วยเหตุผลนี้ว่าเราอุตส่าห์ทำงานหนักหาเงินมาก็น่าจะใช้เงินแสวงหาความสุขจากสิ่งเหล่านั้นแต่ลองมาหลายทีแล้วในที่สุดก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นมาเลยนะลองมาหลายทีแล้วนะขณะที่ชีวิตกำลังเบี่ยงเบนอยู่นั้นผมก็ได้พบกัลยาณมิตรท่านหนึ่งมาชวนผมและน้องชายสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวในครั้งนั้นผมและน้องชายก็ตัดสินใจสร้างองค์พระทันทีอย่างไม่รีรอเราคิดว่าหากตายไปเราจะได้มีองค์พระนี้เป็นที่พึ่งที่ระลึกยามลมหายใจสุดท้ายของชีวิตที่ของชีวิตที่สำคัญจะได้เป็นสายใยให้กับพวกผมได้ไปเกิดในดินแดนที่มีพระพุทธศาสนาในภพชาติต่อไปต่อมาไม่นานนักกรมิตรท่านเดินก็มาชวนผมไปบวชธรรมทัยยะในวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าบวชเป็นอย่างไรดีอย่างไรแต่ว่าตัดสินใจไปบวชทั้งคู่ท่ามกลางอุปสรรคคือกำแพงความไม่เข้าใจของหมู่ญาติที่มาคอยขัดขวางอยู่เป็นระยะแต่พระอาศัยกัลยาณมิตรท่านนั้นคอยให้กำลังใจและแนะนำให้เราได้อธิษฐานขอกับพระเดชคุณหลวงปู่วัดปากน้ำและนึกถึงบุญจากการสร้างพระจึงทำให้เราทั้งสองคนได้มาบวชอย่างเป็นอัศจรรย์จากจุดนี้เองที่ทำให้เราได้มารู้จักกับวัดพระธรรมกายและคุณครูไม่ใหญ่และที่สำคัญคำสอนของครูมิใหญ่เกี่ยวกับเรื่อง

กฎแห่งกรรมทำให้ผมตัดใจหักดิบจากอบายมุขทั้งปวงมาจนถึงทุกวันนี้ยิ่งได้ปฏิบัติธรรมผมก็ยิ่งทราบซึ้งและขอติดตามหลวงพ่อไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมด้วยนะครับคุณพ่อของผมท่านมีอาชีพเป็นทหารหลังจากที่แต่งงานกับคุณแม่แล้วท่านก็ไม่ค่อยจะได้อยู่บ้านเพราะต้องออกศึกสงครามอยู่เป็นประจำแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกอย่างหนึ่งของคุณพ่อคือตลอดชีวิตที่ผ่านมาท่านมักจะถูกลอบฆ่าอยู่เนืองๆแต่ก็แคล้วคลาดมาได้ทุกครั้งจนคนล่ำลือว่าท่านต้องมีอะไรดีแต่แล้วจู่ๆวันหนึ่งคุณพ่อก็มีอาการล้มป่วยลงอย่างไม่ทราบสาเหตุอาการเหมือนเป็นไข้ตัวแข็งหนาวสั่นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เสียชีวิตกระทันหันด้วยวัยเพียง48ปีคุณแม่ของผมหลังจากแต่งงานกับคุณพ่อแล้วท่านมีลูกเพียง12คนเป็นชาย6คนหญิง6คน นี่ขนาดออกลบนะ ไม่ค่อยเข้าใจ ชาย6หญิง6แล้วช่วยคุณพ่อจะไปรับรายการทหารคุณแม่จึงเปรียบเสมือนเสาหลักของครอบครัวอ๋อคนกลัวคุณแม่เหงานะที่ต้องรับภาระหนักในการเลี้ยงดูลูกทั้ง12คนครั้งหนึ่งคุณแม่เล่าให้ฟังว่าเคยมีหมอดูมาทักว่าอีกหน่อยท่านจะได้อาศัยลูกฝาแฝดคนนี้เป็นที่พึ่งซึ่งตอนนั้นท่านก็ไม่ได้คิดอะไรรู้แต่ว่าเจ้าลูกฝาแฝด2คนนี้เลี้ยงยากแถมดื้อเหลือเกินและมีความคิดก็ไม่ค่อยจะเหมือนลูกชาวบ้านเขาพอว่าผมอายุได้7-8ขวบท่านยังยกให้คุณตาคุณยายไปเลี้ยงและช่วยสอนให้รู้จักการแสวงบุญสร้างคุณความดีแล้วก็สอนให้รู้เกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมด้วยคุณตาคุณยายท่านรักและตามใจเราสองฝาแฝดมากคุณตามีนิสัยไม่ค่อยจะพูดทำอะไรทำจริงท่านมีอาชีพเป็นนายพรานล่าสัตว์ว่าในการไปล่าสัตว์ท่านก็จะไปทอดแหหาปลาตามริมแม่น้ำโขงอยู่เป็นประจำในยามที่คุณตาคุณยายชราภาพลงเราพี่น้องฝาแฝดก็ได้ช่วยกันดูแลปรนิบัติท่านมาโดยตลอดจนกระทั่งคุณตาเสียชีวิตลงในวัย87ปีส่วนคุณยายเสียชีวิตเมื่ออายุได้75ปีน้องชายฝาแฝดของผมปัจจุบันแต่งงานแล้วมีลูกสาว1คนภริยานับถือศาสนาคริสต์เมื่อเธอเห็นว่าน้องชายของผมแม้จะเป็นคริสต์แต่กลับชอบไปวัดนั่งสมาธิและทำบุญเธอจึงสั่งกับน้องชายผมว่าห้ามสั่งสอนลูกให้ไปนับถือศาสนาพุทธเด็ดขาดตรงนี้ยิ่งทำให้น้องชายรู้สึกอึดอัดมากที่ครอบครัวมีศีลและทิฏฐิไม่เสมอกันจึงทำให้ครอบครัวเนี่ยมักจะมีปากเสียงกันเสมอกระทั่งวันหนึ่งน้องชายจึงยื่นคำขาดบอกกับเธอว่าตั้งแต่นี้ต่อไปโปรดจะมาขัดขวางผมในการสร้างบารมีหรือทำบุญใดๆอีกและหากลูกโตเมื่อไหร่ผมจะออกบวชเมื่อได้ยินเช่นนั้นภรรยาถึงกับอึ้งเลยและต่อมาเธอก็ไม่ได้พูดอะไรอีกกลัวออกบวชบางทีเธอก็จะมานั่งสมาธิกับน้องชายด้วยศิลปะการในการเอาใจเทพบุตรแต่ก็แปลกนะครับหลวงพ่อทั้งที่นั่งเอาใจนี่แหละแล้วก็เธอนับถือศาสนาคริสต์ด้วยเธอกลับนั่งสมาธิเห็นดวงแก้วได้เร็ว นั่งได้ดีกว่าพวกผมซิอีกดูเธอมีความสุขขึ้นนี่แต่เธอเปิดใจได้เร็วกว่านี้เนี่ยไม่ให้อะไรมาปิดกั้นใจไว้เธอก็ไม่ต้องเสียเวลามีปากเสียงกับสามีผมว่านะอีกไม่นานเนี่ยเธอก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงปัจจุบันอาชีพที่น้องชายและผมทำอยู่มักไม่ค่อยจะราบรื่นและประสบผลสำเร็จเท่าไหร่ถึงแม้ว่าเราจะมีรายได้ไม่มากนักแต่เราก็จะไม่ยอมตกบุญแม้แต่เพียงบุญเดียวจากนั้นเมื่อไหร่ดึงครูมิใหญ่แจ้งข่าวบุญได้มาหลังจบรายการฝันในฝันปั๊บเราก็จะรีบขับรถบึงมาถวายปัจจัยที่วัดภาวนาเท็กซัสทันที
เพราะเราสองพี่น้องอยากจะติดตามหลวงพ่อครูบาใหญ่ไปด้วย

0: สีบุรีวงศ์เป็นพิเศษและขอร่วมสร้างบารมีไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมเด้อกับเด้อคำถามกรรมใดมาตัดรอนทำคุณพ่อป่วยเป็นไข้หนาวสั่นเสียชีวิตอย่างกระทันหันกตินิมิตก่อนตายท่านเป็นอย่างไรท่านไปอยู่ในภพภูมิใดมีความเป็นอยู่อย่างไรได้รับบุญทั้งบุญที่ผมฝาแฝดสองพี่น้องอุทิศไปให้หรือไม่และได้ฝากข้อความอะไรมาถึงพวกผมบ้างครับคุณแม่ได้ไปร่วมงานบวชของพวกผมแต่ท่านกลับไปร่วมงานอย่างเสียไม่ได้อีกทั้งยังสั่งห้ามไม่ให้ลูกออกบวชอีกยกเว้นว่าถ้าท่านตายแล้วถึงจะยอมให้บวชได้ตรงนี้ท่านจะได้บุญมากน้อยเพียงใดหรือจะมีวิบากกรรมใดไหมครับปัจจุบันคุณแม่เป็นโรคเบาหวานท่านทำกรรมอะไรมาแล้วทำอย่างไรจึงจะรักษาให้หายขาดได้ครับทำไมคุณตาคุณยายท่านจึงรักตามใจเราสองฝาแฝดมากเราเคยสร้างบุญร่วมกันมาอย่างไรครับท่านทั้งสองละโลกแล้วไปไหนได้รับบุญที่ไปให้หรือไม่ท่านมีข้อความใดฝากมาถึงพวกเราใหม่ครับและพวกผมต้องทำบุญอะไรที่เร็วและแรงพอที่จะทำให้ท่านไปสู่ภพภูมิที่ดีที่สุดครับทำไมผมและแฝดน้องชายจึงมาเกิดเป็นฝาแฝดกันและต้องเกิดมาในครอบครัวที่นับถือคริสต์ศาสนาแต่ว่าทำไมเราสองคนจึงมีความคิดที่จะด้านด้นอยากจะหนีออกบวชแล้วก็มีจิตใจมุ่งตรงต่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันทั้งคู่เลยครับคำพูดของแม่ชีท่านนั้นเป็นความจริงหรือไม่ครับที่ว่าน้องชายเคยเกิดเป็นหมอยาที่มีชื่อเสียงและมีรูปปั้นน้องชายอยู่ที่อินเดียนั้นหากจริงรูปปั้นนั้นยังอยู่หรือไม่ถ้าอยู่ก็อยากไปดูหรอครับสมมุติเท่าที่มาดูแลเราเป็นใครและตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนครับนี่คำแม่ชีว่านะจ๊ะทำไมครอบครัวผมต้องมาพบกับเรื่องสะเทือนขวัญจากเหตุการณ์ที่พวกเปลี่ยนแปลงการปกครองมารอบวางระเบิดจะกระโดดตายอย่างบุญเวทเป็นอัศจรรย์ด้วยเพราะบุญใดครับบุญจากการที่ได้มาเป็นอาสาสมัครช่วยงานพระศาสนาที่วัดภาวนาเท็กซัสอยู่เป็นประจำจะมีอานิสงส์อย่างไรบ้างครับครอบครัวน้องชายมีศีลและทิฏฐิไม่เสมอกันทำอย่างไรยังจะทำให้ภรรยาและลูกสาวของน้องชายเข้าใจในสิ่งที่น้องชายทำส่วนผมและแฝดน้องชายต้องทำอย่างไรที่จะสามารถชวนคุณแม่และญาติพี่น้องมาสร้างบารมีกับหมู่คณะได้ครับปัจจุบันผมมักเป็นโรคปวดศีรษะสองข้างปวดทรมานมากบางทีก็ปวดเป็นวันๆเป็นมาตั้งแต่เด็กๆรักษาอย่างไรก็ไม่หายไม่ทราบกิจกรรมใดและจะมีวิธีรักษาหายขาดได้อย่างไรครับปัจจุบันอาชีพที่ผมและแฝดน้องชายทำอยู่ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าไหร่เป็นเพราะเหตุใดทำอย่างไรจึงยังมีความมั่นคงในหน้าที่การงานและมีปัจจัยมาทำบุญเยอะๆครับผมและฝาแฝดผมและแฝดน้องชายเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรมีหน้าที่อย่างไรเคยมีผลกับปฏิบัติทำมันอย่างไรและเราทั้งสองคนจะมีผังบวชได้ตลอดชีวิตหรือไม่ครับสองฝาแฝด
1: สาธุก่อนจะฟังคำถามนะมีการแก้ไขข้อมูลนิดหนึ่งนะพระทนของมหาบุรุษเนี่ยนะพระทนคือฟันนะพระทนของมหาบุรุษเนี่ยมี40ซี่นะไม่ใช่32ซี่นะขอ

แก้ไขข้อมูลก่อนนะเป็นลักษณะบุรุษข้อที่26มีพระทน40ซี่ข้อ27มีพระทนไม่ห่างกันนะเรียงชิดติดกันนะในชาติก่อนทรงละเว้นจากคำส่อเสียดสมานคนที่แตกกันให้ส่งเสริมคนที่ปรองดองกันชื่นชมยินดีเพลิดเพลินต่อพูดสมานสามัคคีกันพูดแต่คำสร้างสรรค์สามัคคีเพราะว่าทรงกระทำแบบนี้นะสั่งสมพ่อคุณแบบนี้นะถ้าครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินะทรงมีบริษัทที่ไม่แตกแยกกันคือพราหมณ์คราบดีชาวนิคมและกุมารนะถ้าออกบวชจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีบริษัทไม่แตกกันคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาและคนไทย

0: รรมเทศนาครับ
1: ขออภัยนะเป็นเอกสารโรงเรียนอุบาลเนาะ
0: คำถาม1วิบากกรรมที่ทำให้คุณพ่อป่วยเป็นโรคหนาวสั่นเสียชีวิตกระทันหัน2บุพกรรมที่ทำให้เกิดมาเป็นฝาแฝด3บุพกรรมที่ทำให้เกิดในครอบครัวนับถือเทวนิยม4วิบากกรรมที่ทำให้ครอบครัวลูกต้องเจอเรื่องสะเทือนขวัญและถูกลอบวางระเบิด5วิบากกรรมที่ทำให้ลูกปวดศีรษะทั้งสองข้างตอบมาข้อละ1อย่าง
1: ระหว่างที่เรารอคำตอบจากนักเรียนที่จากผู้มีบุญที่ฟังธรรมอยู่นะทั่วโลกนะก็มีเคสตัวอย่างจากโรคซึมเศร้าเป็นอนุภาพของพระรัตนัยและเรื่องบุญกุศลนะหนึ่งเรื่องนะ
2: มันเป็นช่วงที่ทุกอย่างมันลงมาหมดเลยเราไม่สามารถที่จะประคับประคองครอบครัวไปได้สุขภาพจิตมันเริ่มเศร้าหมองค่อนข้างหดหู่แล้วก็พาไปสู่โรคซึมเศร้าอยากจะฆ่าตัวตายคือผมรับราชการอยู่ที่กองดุริยางค์ทหารเรือเป็นหลักวงออร์เคสตราเล่นฟลูตแล้วก็มีสอนมีการจัดการเวทีการออกแบบท่าเต้นแล้วก็ออกแบบการแสดงพอตอนคืนก็จะมีรายได้พิเศษจากการเล่นดนตรีมีการแสดงก็คือเต้นเป็นแดนเซอร์ก็จะมีสังคมผับบาร์ทำให้เราเริ่มดูดีเสร็จแล้วก็จะเป็นเรื่องเล่าทำงานเพื่อเอาไปกินเราทำงานเพื่อเอาไปเที่ยวตลอดเลยหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของยาเสพติด3อย่างนี้มันก็นำพาไปสู่ที่อโคจรตอนแรกเราก็แค่ลองตอนนี้กลายเป็นว่าใช้เวลาหลังเลิกงานแต่กับการเที่ยวเริ่มตั้งแต่4ทุ่มถึงเช้าพระบิณฑบาตแล้วก็มีปัญหาเรื่องของเงินไม่พอใช้สุขภาพเสียไม่ตื่นมาทำงานวนอย่างเงี้ยยาวนานมาร่วม10กว่าปีช่วงนั้นทำงานหนักมากๆเที่ยวหนักไม่ได้พักเลยมันมีเรื่องของการเงินเรื่องของความรักครอบครัวมันเป็นช่วงที่ทุกอย่างเหมือนลงมาหมดเลยจับมีงานดีๆปุ๊บแล้วก็ไม่ขึ้นใหม่เลยเราไม่สามารถที่จะประคับประคองครอบครัวไปได้ต้องขายคอนโดไปรถซื้อมาคันนึงก็ต้องขายไปมันเริ่มมีคำพูดที่ไม่ค่อยดีกับพ่อแม่ใช้ยาเสพติดไม่อยากเข้าสังคมอยากหาที่ของตัวเองที่ไม่ต้องอยู่ในโลกใบนี้คือไม่อยากทำอะไรเลยสุขภาพจิตมันเริ่มเศร้าหมองค่อนข้างหดหู่แล้วก็พาไปสู่โรคซึมเศร้ามันมีอาการอยากจะฆ่าตัวตายด้วยหมอวินิจฉัยว่าเกิดจากภาวะเครียดแล้วก็พาเราไปพบกับจิตแพทย์ประมาณ2ปีให้ยามาช่วยให้เรารู้สึกว่าเราหลับง่ายแต่มันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าเราสบายใจคือมันมีภาวะคิดแต่เรื่องลบๆตลอดหนักๆสุดๆคือกรีดกลางที่ทำงานชักแล้วคนก็ต้องมาจับค่อยๆอุ้มไปแล้วก็สงบสติอารมณ์อีกห้องหนึ่งช่วงนั้นมันก็มีแบบนี้2ครั้งหนักๆกินยาแล้วก็ไม่ช่วยเมื่อก่อนนั่งสมาธิไม่ได้เลยเพราะว่าร่างกายมันอยากนอนก็เลยเริ่มจากนอนสมาธิก่อนคือเริ่มนอนแล้วก็หายใจกับตัวเองแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยดีนี่หว่าสมองโปร่งขึ้นเราคุยกับคุณพ่อคุณแม่ได้ง่ายขึ้นเสร็จแล้วเราก็เริ่มมานั่งสมาธิให้มันสบายใจหลังจากนั้นพอทำเรื่อยๆมาเนี่ยคนพบว่าเริ่มไปทำงานได้สภาวะที่ไม่อยากเจอเพื่อนก็อยากเจอมากขึ้นดีขึ้นเลยแล้วก็เริ่มใช้ชีวิตได้ปกติเพราะสมาธิยาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ร่างกายรู้สึกสบายขึ้นแต่จิตใจต้องดูแลด้วยสมาธิตลอดเลยจากนั้นมาก็เริ่มมีเพื่อนชวนเข้ามาที่วัดอีกครั้งนึงครั้งแรกน้ำตาไหลมันเหมือนอัดอั้นจากข้างในเหมือนข้างในบอกว่าที่นี่ต้องมาทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นอาจารย์ท่านบอกว่าถ้ามีโอกาสบวชก็บวชนะก็มีโอกาสได้บวชของไอดอลตอนนั้นไปบวชที่เชียงใหม่ก่อนที่บวชโรคซึมเศร้ามีมาบ้างเป็นระยะถ้าเครียดหนักร่างกายทำงานเยอะเกินไปจะมีมาภาวะนี้มันจะไม่ได้หายไปโดยสิ้นเชิงพอหลังจากบวชสิ่งที่ได้อย่างหนึ่งก็คือวิธีคิดเปลี่ยนทำมาเป็นเหมือนยารักษาใจมันเลยทำให้ชีวิตไม่ได้ย้อนกลับไปเป็นโรคซึมเศร้าเลยเป็นการตัดสินใจที่ดีมากในการบวช15วันเองนะแต่ว่าเป็น15วันที่อยู่ในสังคมที่ดีแล้วก็อยู่ในคำสอนที่ดีก็เป็นที่มาของการที่กลับมาได้มาทำงานกับกองนารมีศิลป์ก็เริ่มมาคิดรูปแบบการทำนิทรรศการที่ส่วนหนึ่งก็ไปช่วยในเรื่อง motion capture เป็นตัวละครที่เล่นแอนิเมชันแล้วก็ทำบทละครเราก็จะเอาเรื่องราวของ UT5 เรื่องราวต่างๆที่หลวงพ่อมาสอนมันก็จะเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ไปแก้ไขไปเรามาใช้หลักการแบบนี้มันคือการเข้าใจความเป็นจริงอ่ะทำมามันก็เป็นเรื่องของความเป็นจริงนะหลังจากบวชมาเราเข้าใจทุกอย่างแล้วว่ากรรมไม่ควรทำเพิ่มเราจะแก้ไขอะไรในตัวเราก่อนสิ่งแรกที่เลิกก่อนก็คือเรื่องของอบายมุขทั้งหมดไม่ทานเหล้าเลยไม่สูบบุหรี่แล้วก็ที่เป็นอโคจรต่างๆก็ไม่ไปแล้วงานการแสดงส่วนใหญ่มันก็ไปหาลูก

าตั้งแต่มาช่วยงานที่วัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้รับแต่งงานเข้ามาเองโดยที่เราไม่ได้ต้องวิ่งไปหาลูกค้าเลยการงานการเงินเนี่ยค่อนข้างโฟลว์เข้าวัดมาไม่หาทุกข์ยากในทุกข์มีสุขในทุกข์มีทางออกในทุกข์ไม่รู้สึกทุกข์กว่าเดิมสิ่งที่ได้จากหลวงพ่อก็คือเรื่องของบุญเป็นเบื้องหลังของความสำเร็จในวันนี้ถ้าเราไม่ได้สร้างบุญเพิ่มเราก็ไม่ควรที่จะสร้างกรรมใหม่มีมิตรดีขึ้นเรื่อยๆมีวิธีการคิดในการใช้ชีวิตดีขึ้นมีโอกาสทางชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ดีที่สุดในการที่เราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นก็คือสั่งสมบุญให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ในโลกใบนี้อีกนานเท่าไหร่

0: ธุ
1: เรามาฟังเฉลยจากคุณครูไม่ใหญ่กันนะ
0: จำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะ
2: จำได้ครับ
0: หลับตาฝันเป็นตุ้มเป็นตาตื่นขึ้นมา
2: ถามหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากัญชาคุณพ่อป่วยเป็นโรคหนาวสั่นเสียชีวิตอย่างกระทันหันเพราะอดีตชาติชาติหนึ่งพ่อจะเป็นทหารคล้ายชาติปัจจุบันนี้ได้สั่งลงโทษทหารที่ผิดวินัยให้ไปแช่น้ำในช่วงฤดูหนาวจนปางตายกับกรรมปฏิบัติที่ฆ่าศึกตายทั้งในอดีตและปัจจุบันมารวมส่งผลให้เป็นดังนั้นจ้าตายแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่นำไปยมโลกของมหานรกขุมหนึ่งโดยกรรมฆ่าคนและฆ่าสัตว์ทำอาหารกำลังโดนเจ้าหน้าที่ทรมานหลากหลายเช่นถูกปืนยิงถูกดาบฟันถูกทุบซ้อมเป็นต้นทุกทรมานมากได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ลดหย่อนผ่อนโทษลงมาท่านทรมานมากและเข้าใจเรื่องบาปบุญคุณโทษแล้วตอนนี้ท่านอยากพ้นกรรมจากยมโลกจ้าอยากพ้นมากร้องโอดโอยเลยแหละคุณแม่ก็ให้ไปทำบุญอุทิศไปให้อีกเรื่อยๆนะจ๊ะคุณแม่ได้ไปร่วมงานบวชตัวลูกยังเสียไม่ได้อีกทั้งยังสั่งห้ามไม่ให้บวชอีกยกเว้นท่านตายแล้วนั้นก็ทำให้ท่านได้บุญไม่เต็มที่อย่างมากบุญนี้ก็จะคุ้มอบายให้ท่านได้เพียงชาติเดียวเท่านั้นแต่ถ้าท่านเต็มใจก็จะคุ้มไม่ได้หลายชาติทีเดียวจากบุญบวชของลูกนี่แหละและการทำอย่างนี้จะมีวิบากกรรมที่จะทำให้ท่านห่างไกลจากพระพุทธศาสนาไปอีกท่านเป็นโรคเบาหวานเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจ้ะนี่เกี่ยวกับเรื่องฆ่ากับปานาติบาตนี่แหละโรคเบาหวานจะแก้ไขทำบุญทั้งบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตเป็นทานบ่อยๆแล้วที่บุญกุศลไม่ให้สัตว์เหล่านั้นที่ท่านเคยไปเบียดเบียนไว้กับควบคุมอาหารและอารมณ์หนักก็จะเป็นเบาจ้าคุณตาคุณยายรักและตามใจหลานฝาแฝดเพราะท่านรักและเอ็นดูหลานของท่านอีกทั้งเคยเป็นญาติเป็นหลานของท่านมาหลายชาติที่ทำให้ท่านรักเป็นพิเศษจ้ารวมทั้งเคยสร้างบุญร่วมกันมากับท่านด้วยจ้าตายแล้วท่านทั้งสองก็ถูกเจ้าหน้าที่พาไปยมโลกของมหานรกขุมหนึ่งด้วยกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารและฆ่าขายจ้ะกำลังโดนเจ้าหน้าที่ยิงบ้างเชือดบ้างชำแหละบ้างสลับกันไปในทั้งที่เรามีเหตุผลว่าเพราะเราต้องรับประทานอาหารเพราะเราต้องมีอาชีพแต่วิบากกรรมไม่เว้นหมดถ้าฆ่าเป็นเจออย่างนี้แหละตอนนี้ท่านมีความทุกข์ทรมานมากได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาจ้ะถ้าบอกว่าท่านทรมานเหลือเกินอยากพ้นทุกข์มากจ้ะแต่ท่านก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเนี่ยให้ลูกทำบุญทุกบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านบ่อยๆอีกทั้งให้ทอดกฐินสร้างมหารัตนวิหารกฎในนามของท่านทั้งสองด้วยจ้ะนี่ทำทั้งให้พ่อทั้งคุณตาคุณยายด้วยเนี่ยทำบุญใหญ่ๆทิศไปให้

ตัวลูกและฝาแฝดน้องชายมาเป็นฝาแฝดกันและเกิดในครอบครัวที่นับถือศาสนาแห่งเทวนิยมเพราะได้ดีก็เคยเป็นเพื่อนรักกันได้ช่วยกันสร้างบุญกับหมู่คณะมาแต่มีช่วงหนึ่งน้อยใจในหมู่คณะกับบางคนในหมู่คณะเพราะกระทบกระทั่งกับบางคนจึงออกจากหมู่คณะไปนับถือศาสนาเทวนิยมแต่ต่อมาภายหลังก็กลับมาสร้างบุญร่วมกับหมู่คณะอีกทั้งนี้ติดตัวมาจ้ะแต่ตัวลูกและแฝดน้องชายกลับด้านด้นอยากหนีมาบวชพระและมีจิตมุ่งตรงต่อพระพุทธศาสนาด้วยกันทั้งคู่นะเพราะในอดีตชาติดังกล่าวเมื่อน้อยใจหมู่คณะแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตทางโลกอยู่จนกระทั่งอายุมากแล้วก็กลับมาบวชกับหมู่คณะจนตลอดชีวิตครั้งนี้ยังติดตัวมาทำให้เกิดแรงบันดาลใจดังกล่าวจ้ะคำพูดของแม่ชีที่ว่าแฝดน้องชายเคยเกิดเป็นหมอยาที่มีชื่อเสียงและมีรูปปั้นอยู่ที่อินเดียนั้นก็เป็นเรื่องที่ท่านพูดเป็นตุเป็นตะเพื่อให้ทุกคนศรัทธาในตัวท่านนั้นอย่ามาเป็นอารมณ์เลยจ้ะครอบครัวลูกต้องมาเจอเรื่องสะเทือนขวัญและถูกลอบวางระเบิดจากฝ่ายตรงกันข้ามแต่รอดตายอย่างอัศจรรย์เพราะอ่ะสันนิษฐานดิจ๊ะจะได้ไม่ง่วงทำไมจะมาเจอเรื่องสะเทือนขวัญเศษกรรมในอดีตที่ได้อนุโมทนาบาปและสนับสนุนการทำสงครามเรื่องมีว่าชาตินั้นครอบครัวได้เกิดในตระกูลพ่อค้าแล้วก็มีญาติคนหนึ่งเป็นทหารผู้ใหญ่ญาติที่เป็นทหารผู้ใหญ่นั้นได้ทำการออกรบในอีกแคว้นหนึ่งก็เลยสนับสนุนกันทั้งครอบครัวเพราะความเป็นเครือญาติทำให้วิบากกันนี้บันดาลให้มาเกิดในประเทศที่อยู่ในภาวะสงครามและเจอเหตุการณ์ดังกล่าวจ้ะแต่รอดตายได้ด้วยบุญที่เคยบวชพระด้วยกันทั้งคู่บุญนี้จึงคุ้มได้ทั้งครอบครัวจ้ะแต่จะคุ้มตัวเองและยังคุ้มได้ทั้งครอบครัวเลยเพราะนั้นจุดไป32ทีไม่ระเบิดลูกระเบิดหมดอารมณ์ระเบิดพอมาถึงง่วงจัดง่วงเลยเนี่ย32ครั้งบุญที่ได้มาเป็นอาสาสมัครช่วยงานที่วัดภาวนาเท็กซัสอยู่เป็นประจำจะมีอานิสงส์โดยย่อคือจะทำให้เป็นผู้มีพรรคพวกเพื่อนพ้องมากจะได้อยู่ในหมู่บัณฑิตนักปราชญ์โดยจะทำให้มีส่วนในบุญทุกคนซึ่งมาทำบุญที่วัดทำให้มีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติติดตัวไปอีกทั้งจะปิดอบายไปสวรรค์เป็นต้นจ้ะจะทำด้วยตัวเองด้วยกับทำบุญด้วยตัวเองเมื่อไหร่แล้วก็จะกับเขย่าขวัญผังจนนั่นแหละ ผังจนถูกเขย่าขวัญจนผังจนในขวัญหนีดีฟอร์เลย ดีเลยนิดเดียวเพราะถูกเขย่าเพราะบุญในบรรดาในผังรวยเกิดขึ้นลุกไล่กันจนกระทั่งจนมุมจนตรอกหนีไปพ้นต้องยอมรวยนะนี่เพราะว่าการสร้างทานบารมีด้วยตัวเองครอบครัวน้องชายมีศีลและทิฏฐิไม่เสมอกันเพราะกรรมในอดีตชาติที่ผ่านมามีบุญที่ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรน้อยไปหน่อยโดยเฉพาะกับญาติพี่น้องนี่ถึงได้เกิดในครอบครัวอย่างนี้อีกทั้งในชาติที่บวชตอนแก่กับหมู่คณะก็ไม่ได้เคยเทศสอนโปรดญาติโยมเท่าไหร่นักจึงไม่มีบุญเทศสอนทำให้ไปอยู่ในหมู่ญาติหรือมีครอบครัวที่มีศีลและทิฏฐิไม่ตรงกันนี่ครูไม่อยากเทศสอนจะต้องไปเกิดในครอบครัวที่มีศรัทธาศีลและทิฏฐิตรงกันแล้วถ้าพวกเรา

0: ธรรมะเราไปเล่าต่อเราก็จะได้เกิดในครอบครัวที่มีศรัทธาศีลทิฏฐิเสมอกันด้วยดังนั้นชาตินี้ก็ต้องคอยอธิบายครอบครัวเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตโดยใจที่ใสและเยือกเย็นจะได้เปลี่ยนผังตัวเองจ้ะตัวลูกและแฝดน้องชายจะชวนคุณแม่และญาติพี่น้องมาสร้างบุญกับหมู่คณะนั้นลูกทั้งสองจะตั้งใจเย็นๆคอยชักชวนด้วยเหตุที่ผลแนะนำให้ท่านหันมาสนใจในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ่อยๆหากท่านเหล่านั้นยังไม่พร้อมหรือยังไม่อยากจะเข้าใจก็ให้ลูกสั่งสมบุญทั้งบุญและติดฐานจิตไปก่อนบ่อยๆสักวันหนึ่งก็จะสมปรารถนาจ้าตัวลูกเป็นโรคปวดที่ศีรษะทั้งสองข้างปวดทรมานมากบางทีปวดเป็นวันๆตั้งแต่เด็กรักษาก็ยังไม่หายเพราะกำเนิดอดีตชาติชาติหนึ่งได้เป็นเศรษฐีในสังคมเกษตรกรรมมีข้าทาสบริวารมากมายมักจะส่งลงโทษคาถาบริวารที่ทำผิดด้วยเครื่องบีบขมับบ่อยๆจนคาถาบริวารทุกทรมานมากวิบากกรรมนี้นำมาส่งผลจะแก้ไขสั่งสมบุญทั้งบุญทั้งทานศีลภาวนาแล้วที่ได้กับบุคคลที่เราเคยไปร่วงเกินทรมานเขาไว้บ่อยๆจ้ะหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายปัจจุบันตัวลูกและแฝดน้องชายยังไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพที่ทำอยู่เพราะในชาติที่เป็นเศรษฐีดังกล่าวก็มักจะตระหนี่และก็เป็นคนขี้น้อยใจจึงมักจะทำบุญตามอารมณ์ไม่สม่ำเสมอมาบุญส่งผลก็จึงทำให้สำเร็จไปตามกำลังบุญเท่านั้นคือตั้งใจทำบุญแต่ว่ามีเหตุทำให้น้อยใจก็หมดอารมณ์ทำบุญอะไรเงี้ยบุญก็เลยได้ไปตามส่วนให้ลูกทั้งสองมันยังสมบูรณ์ไปเรื่อยๆแล้วติดฐานจิตตั้งผังสำเร็จในธุรกิจการงานบ่อยๆก็จะค่อยๆดีขึ้นจนมั่นคงสมความปรารถนาของตัวลูกละจ้ะตัวลูกและแฝดน้องชายเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงมีครอบครัวจนกระทั่งแก่เฒ่าแล้วจึงมาบวชกับหมู่คณะเป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆเลยจ้ะชอบบวชตอนแก่นี่ขออีกสักชาติอะไรอย่างเงี้ยมีครอบครัวขออีกสักชาติแล้วก็มาบวชตอนแก่จนไม่ไหวแล้วสังขารไม่ค่อยไหวแต่ก็มีผลการปฏิบัติธรรมเห็นดวงใสๆเห็นองค์พระใสๆพอตัวรอดกลับไปสิทธิ์บุรีวงศ์พิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ได้จ้ะแฝดคู่นี้นี่มาจากดุสิตบุรีชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า
1: เรามาดูเฉลยกันนะฮะ
2: เฉลยคำถามข้อที่1วิบากกรรมที่ทำให้คุณพ่อป่วยเป็นโรคหนาวสั่นเสียชีวิตกระทันหันคำตอบคืออดีตชาติคุณพ่อได้เป็นทหารคล้ายชาติปัจจุบันได้สั่งลงโทษทหารพี่ที่ผิดวินัยให้ไปแช่น้ำในฤดูหนาวจนปางตายรวมกับกรรมปานาติบาตที่ฆ่าศึกตายในอดีตและปัจจุบันมารวมส่งผลเฉลยข้อที่2บุพกรรมที่ทำให้เกิดมาเป็นฝาแฝดคำตอบคืออดีตชาติเคยเป็นเพื่อนรักกันได้ชวนการสร้างบุญกับหมู่คณะ
1: ข้อที่2มีผู้มีบุญตอบมาถูกด้วยนะกมิตรวันวนัสเสถียรธรรมณีอนุโมทนา
2: สาธุเฉลยคำตอบคำถามข้อที่3บุพกรรมที่ทำให้เกิดในครอบครัวนับถือเทวนิยมคำตอบคืออดีตชาติช่วงหนึ่งลูกน้อยใจในหมู่คณะและกระทบกระทั่งกับบางคนจึงออกจากหมู่คณะไปนับถือศาสนาเทวนิยม
1: มีผู้มีบุญตอบมาถูกเรียนนะกมิตรศิริลักษ์พึ่งโตอนุโมทนา
2: สาธุเฉลยคำถามข้อที่4วิบากกรรมที่ทำให้ครอบครัวลูกต้องเจอเรื่องสะเทือนขวัญและถูกลอบวางระเบิดคำตอบคืออดีตชาติทั้งครอบครัวได้เกิดในตระกูลพ่อค้า

0: และมีญาติคนหนึ่งเป็นทหารผู้ใหญ่ทำการออกรบในอีกแคว้นหนึ่งทั้งครอบครัวได้มีส่วนสนับสนุนในการทำสงครามเพราะความเป็นเครือญาติวิบากกรรมนี้จึงบันดาลให้มาเกิดในประเทศที่อยู่ในภาวะสงคราม
1: มีผู้มีบุญต่อบรรดุได้นะกมิตรพิชยาฝอยหิรันอนุโมทนา
0: สาธุเฉลยคำถามข้อที่5วิบากกรรมที่ทำให้ลูกปวดศีรษะทั้งสองข้างคำตอบคืออดีตชาติลูกสั่งลงโทษข้าทาสบริวารที่ทำผิดด้วยเครื่องบีบขมับบ่อยๆจนข้าทาสบริวารทุกข์ทรมานมาก
1: จบ5ข้อแล้วนะก็ให้ได้บุญกับอาจารย์ทุกท่านนะ
0: สาธุเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ

ผู้สร้างวิหารทานชื่อว่าเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีผู้มีบุญทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมบุญที่เกิดขึ้นเราย่อมมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยวัดพ่อนาซานดิเอโกขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่งบุญร่วมบุญใหญ่ทอดผ้าป่าหล่อเทียนพรรษาเพื่อสร้างพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาขยายห้องปฏิบัติธรรมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่พระผู้ปราบมารขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าและร่วมจารึกชื่อแห่งศรัทธาไว้ในพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาแห่งนี้ในวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมศกนี้ณวัดภาวนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาโอกาสสร้างพุทธวิหารไม่ได้มีมาบ่อยๆในชีวิตเมื่อบุญใหญ่มาถึงอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นผู้พลาดโอกาสแห่งบุญนิรันดร์ร่วมจารึกชื่อใต้ฐานองค์พระเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตไปด้วยกันได้บุญทุกวันตราบนานเท่านาน

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมีคำกล่าวที่ว่าหลับตาเป็นจะเห็นธรรมถ้ามองผิวเผินอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องง่ายๆไม่ยากเย็นอะไรก็แค่หลับตาเบาๆแต่หลายท่านบอกว่าแค่เรื่องหลับตาเนี่ยดูเหมือนง่ายแต่ก็ผ่านไปไม่ได้สักทีหลับตาปุ๊บตึงปั๊บเป็นอัตโนมัติเลยทีเดียวค่ะสำหรับผู้มีบุญแล้วนะคะทุกปัญหามีทางออกซึ่งในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่มีเคล็ดไม่ลับในการหลับตาให้เป็นก็จะเห็นภาพภายในมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะธรรมะเราจะเข้าถึงได้เมื่อใจของเราสบายที่สุดจับหลักตรงนี้ให้ดีเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมทุกครั้งเราจะต้องไม่ลืมสิ่งนี้คือทำทุกอย่างให้สบายให้ปลอดโปร่งทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องหลับตาให้เป็นให้พอดีแค่ผนังตาแตะเบาๆอย่าไปเม้มตาแน่นอย่าไปบีบหัวตาอย่าไปกดลูกในตาการที่ตาของเราแตะเบาๆแสดงว่าใจของเรากำลังวางอยู่อย่างสบายไม่เพ่งนิมิตเกินไปไม่ตั้งใจด้วยความทยานอยากมากเกินไปอยาก

็นเร็วๆเป็นเร็วๆมันหมดไปผนังตาจึงแตะเพียงเบาๆไม่ใช่ปิดสนิทเสียเลยถ้าเปลือกตาปิดสนิทแสดงว่าเราเริ่มเพ่งนิมิตเอาลูกในตากดลงไปดูผลออกมาคือความเครียดแล้วไม่ได้อะไรและจะทำให้เราเบื่อหน่ายท้อแท้เพราะทำผิดวิธีจนกระทั่งเกิดอาการน้อยอกน้อยใจไปโทษบุญโทษบารมีว่าเราคงมีบุญบารมีมีวาสนาน้อยความจริงแล้วเราทำผิดวิธีเพราะฉะนั้นเราจะต้องสังเกตตัวเองและปรับให้ถูกวิธี

คือไม่อยากย้ำว่าขอให้เราทุกคนอย่าฟังผ่านในสิ่งที่ท่านแนะนำนะคะแม้ว่าเราจะปฏิบัติธรรมกันมาแล้วหลายเดือนหลายปีก็ตามแต่เราต้องเริ่มต้นเรียนอนุบาลกันใหม่ทำให้ถูกวิธีตั้งแต่ต้นเมื่อจบอนุบาลของหลวงพ่อก็จะจบด็อกเตอร์คือเข้าถึงธรรมกายอย่างรวดเร็วมันยากตอนแรกที่เราต้องเริ่มฝึกใจของเราให้ฝ่าฟันอุปสรรคจนเข้าไปถึงศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ได้มันยากอยู่ที่ตรงนี้ดังนั้นเราต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งอย่างถูกหลักวิชาจนกระทั่งหยุดนิ่งสมบูรณ์สามารถเข้าถึงพระธรรมกายภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งมนุษย์สมบัติที่พยาสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่ครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแด่ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพ่อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพ่อสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะแนนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือ

สมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในภาษาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้ภาษาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเขาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาละกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจวันเหนือจากกระดือขึ้นมาสองนิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจให้นึกถึง

ของใสใสใสใสจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ถ้านึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายสบายความสบายของกายและใจนี่นะจ๊ะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายตั้งใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสๆต้องใจเย็นๆหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยๆอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังโดยให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเรามันมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะเลยเป็นองค์พระใส

อย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาระหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายๆง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแตะไปเบาๆเน่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งจากอย่างหนักก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแต่ใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลมกลวงแต่ใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปลงให้ถูกส่วนพอถูกส่วนมันจะตกโซนเข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่
ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสใสใจเย็นเย็นดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ไหนจะวางใจนิ่งเฉยเฉยก็ได้แตะแตะใจไปอย่างสบายสบายใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเดิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสใสกลางแสงสว่างใสใสนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ัพเพพุทธาพลปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทะลัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรกาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะ

sin thành. ขอให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้จงเป็นผู้ปราศ

วกข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวร

จงเป็นผู้ปราศจาก

0: ีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY 270869อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI 081 405 1902อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061 539 5272อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: ผู้สร้างวิหารทานชื่อว่าเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีผู้มีบุญทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมบุญที่เกิดขึ้นเราย่อมมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยวัดพอนาซานดิเอโกขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่งบุญร่วมบุญใหญ่ทอดผ้าป่าหล่อเทียนพรรษาเพื่อสร้างพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาขยายห้องปฏิบัติธรรมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่พระผู้ปราบมารขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าและร่วมจารึกชื่อแห่งศรัทธาไว้ในพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาแห่งนี้ในวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมศกนี้ณวัดพาวนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาโอกาสสร้างพุทธวิหารไม่ได้มีมาบ่อยๆในชีวิตเมื่อบุญใหญ่มาถึงอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นผู้พลาดโอกาสแห่งบุญนิรันดร์ร่วมจารึกชื่อใต้ฐานองค์พระเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตไปด้วยกันได้บุญทุกวันตราบนานเท่านาน
2: จังหวัดสระบุรีนอกจากจะมีรอยพระพุทธบาทที่เป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างยาวนานบัดนี้ถึงเวลาที่ชาวสระบุรีจะมีองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกบังเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมชาวพุทธในการทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีในวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569พุทธศิลป์หนึ่งเดียวที่รวมเป็นหนึ่งกับพุทธคุณด้วยการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์เจดีย์องค์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาผู้ใดที่ได้ร่วมสร้างองค์พระเจดีย์ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างไม่มีประมาณติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่089-787-4542 089-787-4462มาร่วมเป็นผู้สถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกแห่งแรก

0: ในจังหวัดสระบุรีด้วยกันนะคะ
1: ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D Number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกสถานี GBN by DMC ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมีในพิธีถวายพัสหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานนะครับซึ่งทางสถานี GBN ส่งตรงภาพบรรยากาศสดๆจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยายอาจารย์วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกที่กำลังติดตามรับชมให้ได้ร่วมสั่งสมบุญประ

0: อบพิธีกรรมและอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกครับช่วงเวลานี้อยู่กับคุณสายใจวลีและผมธีรพัฒน์เรืองโรจน์รับหน้าที่ดำเนินรายการครับ
1: กิจกรรมงานบุญที่พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมกันสร้างมหาทานบารมีนี้นะคะตลอดพิธีกรรมให้เราได้ทำตามหลักวิชาแบบง่ายๆเลยก็คือรักษาใจของเราให้ผ่องใสไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วอาราธนาคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นได้ช่วยคุ้มบุญให้กับเรานะคะปกป้องคุ้มครองเราให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยพิบัติต่างๆทุกประการให้มลายหายออกไปจากชีวิตของนักสร้างบารมีทุกๆคนทั่วโลกเลยค่ะ
0: ใช่ครับเป็นหลักวิชาที่เราจะได้สร้างบารมีกันแบบราบรื่นตลอดเส้นทางเลยนะครับและคุณผู้ชมยังสามารถที่จะติดตามรับชมรายการต่างๆของทางสถานี GBN by DMC รวมถึงการถ่ายทอดสดทุกกิจกรรมงานบุญได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.gbnus.com ท่านเข้าไปแล้วก็จะพบกับเมนูต่างๆนะครับให้ได้เลือกรับชมตามความต้องการไม่ว่าจะเป็นรับชมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom YouTube Channel หรือว่า Facebook Fanpage ก็ได้ครับเพียงท่านกดไปที่ไอคอนระบบจะทำการลิงก์ไปยังแอปพลิเคชันนั้นโดยอัตโนมัติรับชมและอย่าลืมสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นด้วยการกดไลค์คอมเมนต์อนุโมทนาบุญหรือว่าแคปเจอร์หน้าจอและแชร์ลิงก์การถ่ายทอดสดไปยังเพื่อนกัลยาณมิตรของเราจะได้มีช่วงเวลาของการสั่งสมบุญแบบปลื้มๆไปพร้อมๆกันด้วยครับ
1: ค่ะก่อนที่คุณผู้ชมนะคะจะได้สั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ค่ะทางรายการก็ขอน้อมนำเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกเป็นเพียงบางส่วนบางตอนเท่านั้นนะคะมาฝากกับคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวประวัติการสร้างบารมีของพระมหาโกฏฐิตเถระค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่าในสมัยของพระปทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมนุษย์ในยุคนั้นนะคะมีอายุไขมากถึง 100,000 ปีเลยนะคะซึ่งพุทธศาสนาเนี่ยรุ่งเรืองมากๆแล้วก็เพียบพร้อมไปด้วยเหล่าพระอรหันต์พระเถระท่านก็ได้บังเกิดในตระกูลที่มีโภคะมากในเมืองหลวงในเมืองหงสาวดีค่ะวันหนึ่งท่านได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่ฟังธรรมอยู่นั้นเนี่ยท่านได้เห็นพระบรมศาสดาทรงแต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งเป็นเอตทัคคะเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้บรรลุปฏิสัมภิทาจึงคิดว่าทำอย่างไรหนอเนี่ยเราจะได้เป็นผู้เลิศด้วยปฏิสัมภิทาญาณเหมือนภิกษุรูปนี้ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตกาลบ้างค่ะ
0: เมื่อฟังธรรมเสร็จแล้วนะครับท่านรีบตรงเข้าไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาครับเพื่อกราบทูลอาราธนาพระภิกษุทั้ง 100,000 รูปมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไปฉันภัตตาหารที่บ้านของตนเมื่อได้รับพุทธานุญาตแล้วก็รีบกลับบ้านทันทีประดับตกแต่งที่นั่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์จัดแจงพัตตาหารหวานข้าวอย่างประณีตตลอดคืนเลยนะครับในวันรุ่งขึ้นท่านได้ประเคนพัตตาหารแด่พระพุทธองค์และหมู่ภิกษุทั้ง 100,000 รูปท่านคิดว่าเราปรารถนาตำแหน่งใหญ่มากหนอการถวายทานเพียงวันเดียวแล้วปรารถนาในตำแหน่งนั้นคงไม่สมควรคิดดังนั้นแล้วครับเขาได้ท่านได้อาราธนานะครับทูลขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการคิดว่าควรถวายทาน7วันแล้วจึงปรารถนาตำแหน่งสาวกผู้เลิศในด้านปฏิสัมภิทาครับ
1: ค่ะคิดดังนั้นแล้วค่ะท่านจึงตัดสินใจเนี่ยขออนุญาตถวายมหาทานตลอดทั้ง7วันแล้วก็สั่งให้เปิดคลังผ้าเพื่อหาผ้าที่มีเนื้อละเอียดเพื่อทำจีวรเนื้อดีมีราคาสูงสุดมาถวายแด่พระศาสดาพร้อมถวายไตรจีวรแด่ภิกษุอีก 100,000 รูปค่ะจากนั้นก็ได้แจ้งความจำนงของตนนะคะต่อพระตถาคตเจ้าว่าขอให้ข้าพระองค์ได้บวชแล้วก็ได้ตำแหน่งภิกษุผู้เลิศในด้านปฏิสัมภิทาในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้จะเสด็จอุบัติในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าด้วยเถิดพระบรมศาสดาทรงเห็นความสำเร็จแห่งความปรารถนานั้นนะคะจึงได้พยากรณ์ว่าในอนาคตการนับจากนี้ไปอีกแสนกับความปรารถนาของท่านจะสำเร็จในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าที่มีพระนามว่าพระโคดมท่านได้ฟังเช่นนั้นก็ปลื้มอกปลื้มใจค่ะแล้วก็ได้ทุ่มเทสั่งสมบุญไปจนตลอดชีวิตและหาโอกาสไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าบ่อยๆธรรมะนะคะก็จึงเต็มเปี่ยมอยู่ภายในใจของท่านเนี่ยตลอดเวลาเลยค่ะ
0: ครับในยุคนั้นนะครับท่านได้สั่งสมบุญตลอดช่วงเวลา 100,000 ปีและเพราะบุญที่ได้บริจาคทานด้วยความศรัทธาทำให้ท่านไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ครับเสวยทิพยสมบัติเป็นเวลายาวนานได้เสวยสม

0: บัติในเทวโลก300ครั้งแต่ละครั้งก็ได้เสวยทิพยสมบัติจนตลอดอายุไขได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง500ครั้งครับและได้เป็นพระราชาประเทศราชอันไพบูลย์นับครั้งไม่ถ้วนเลยทีเดียวท่านได้ท่องเที่ยวไปในสองภพคือในเทวดาและมนุษย์เท่านั้นครั้นเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เกิดเพียงแค่2ตระกูลครับคือตระกูลกษัตริย์และตระกูลพราหมณ์เท่านั้นไม่เคยเกิดตระกูลที่ต่ำกว่านี้เลยนี้เป็นผลกรรมที่ท่านได้มีความเคารพบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับและท่านมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสงดงามเพราะได้ถวายผ้าไตรจีวรถึง 100,000 ไตรนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะเยอะมากๆเลยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: และในภพชาติสุดท้ายค่ะท่านก็ได้เกิดในตระกูลพราหมณ์ที่มีทรัพย์สมบัติมากเลยในพระนครสาวัตถีค่ะแล้วก็ได้ตัดสินใจออกบวชเป็นบรรพชิตขณะที่ท่านกำลังครองผ้ากาสาวพัสนั้นอยู่ค่ะท่านก็พยายามทำใจหยุดใจนิ่งจนในที่สุดนะคะท่านก็ได้บรรลุพระอรหัตตผลเป็นผู้แตกฌานในปฏิสัมภิทายาน4แตกฌานในอัตและธรรมเชี่ยวชาญในภาษาต่างๆแล้วก็มีไหวพริบปฏิภาณเนี่ยเป็นเยี่ยมเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแต่งตั้งท่านไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะภิกษุผู้เลิศทางด้านปฏิสัมภิทาความปรารถนาที่ท่านได้ตั้งเอาไว้เมื่อแสนกับที่แล้วก็ได้สำเร็จสมดังปรารถนาทุกประการดังที่ได้นำเรื่องราวมาเล่าถ่ายทอดให้คุณผู้ชมฟังในวันนี้ค่ะ
0: ใช่ครับคุณผู้ชมครับจากเรื่องราวของพระโกฏฐิตเถระนะครับซึ่งต้องบอกว่าพระมหาโกฏฐิตเถระที่ทำบุญด้วยความเลื่อมใสความเคารพในทานเคารพในผลบุญนะครับเราจะเห็นว่าอานิสงส์นี้เมื่อทำแล้วถูกเนื้อนาบุญเป็นบุญใหญ่อธิษฐานจิตตั้งผังสำเร็จอะไรตั้งผังสำเร็จไว้เมื่อคราวบุญส่งผลแล้วความปรารถนานั้นก็จะสำเร็จทุกประการดังใจปรารถนานั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะก็เชกเช่นเดียวกับคุณผู้ชมทั่วโลกนี่แหละที่มีความโชคดีมากๆเลยนะคะ
0: ครับ
1: มีโอกาสได้สั่งสมบุญทุกวันเลยนะคะที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีแห่งนี้เนี่ยอย่างที่ทุกท่านได้เห็นพวกเราทุกคนถ่ายทอดสดอยู่อย่างเงี้ยนะคะก็ได้มีโอกาสถวายเรียกได้ว่าภัตตาหารและก็ปัจจัยทยธรรมเป็นสังฆทานด้วยแด่คณะสงฆ์ผู้ใหญ่ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์อย่างนี้ก็ขอเรียนเชิญมาถวายด้วยตนเองก็เรียกได้ว่าความปิติใจจะแตกต่างกันนะคะแต่ถ้าไม่สะดวกจริงอย่างที่บอกก็เรียนเชิญได้ที่หน้าสถานี GBN by DMC ร่วมอนุโมทนาบุญไปด้วยกันค่ะ
0: ครับช่วงเวลานี้ถึงช่วงเวลาในการสั่งสมบุญสร้างบารมีของนักสร้างบารมีทุกท่านแล้วเรียนเชิญทุกท่านทำใจให้ผ่องใสนะครับร่วมประกอบพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทยธรรมไปพร้อมๆกันทั่วโลกเรียนเชิญครับ
1: เรียนเชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของ

ผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

0: ขณะนี้คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
1: กราบ
2: กราบ

0: เรียนท่านฐานาบดีทั้งหลายบดีทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตาติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ

0: ภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: พุทธังสระนังคัจฉามิ
1: พุทธังสระ

0: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิ

เรียนท่านฐานาบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำ

ที่สะอาดปราณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านฐานะบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพัฒนาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายพัฒนาหารเป็นสังฆทานคือกาลมิตรอุไรเพราะบุญอันธรรมยังบุตร

0: สา
1: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สัปปิวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โหโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรัตตัง
0: ทีฆรัตตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายัจจะ
0: นิพพานายัจจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลและนาน

0: เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: พันธมยังวินดาปาตาธาตุปฏิกุลปัจเจเว

0: ตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเรียงกันนะครับสุทินนัง
1: สุทินนัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคยาวหัง
1: อาสวัคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

การประพฤติปฏิบัติธรรมโดยการหมั่นทำใจหยุดใจนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นหน้าที่สำคัญยิ่งของมวลมนุษยชาติทั้งหลายเพราะการเกิดมาในแต่ละภพแต่ละชาติของทุกๆคนมีจุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือทำตนให้บริสุทธิ์ด้วยการหยุดในหยุดลงตรงกลางของพระธรรมกายจนกระทั่งเข้าไปถึงที่สุดของกลางโดยไม่ถอนถอยเลยเพิ่มพูนความบริสุทธิ์บริบูรณ์ทุกๆวันนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักของชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งปวงเป็นหน้าที่หลักที่ทุกๆคนต้องทำแต่กว่าที่เราจะเข้าถึงความบริสุทธิ์นี้ได้ก็ต้องอาศัยบุญบารมีที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์กอบกับความเพียรอันการกล้าไม่ท้อถอยในการหมั่นประพฤติปฏิบัติธรรมดังนั้นในปัจจุบันชาตินี้เนี่ยต้องตั้งใจปฏิบัติธรรมสั่งสมบารมีให้เต็มที่นะจ๊ะมีวาระแห่งภาษิตที่มาในอายาคทายกเถราประธานที่8ความว่าเมื่อพระโลกนาถพระนามวสิขี

ผู้ประเสริฐของพวกคนผู้กล่าวยกย่องดับขันธปรินิพพานแล้วเราร่าเริงมีจิตสมนัสได้ไหว้พระสถูปอนุดมในการนั้นเราได้ให้คนไปบอกกับนายช่างไม้ให้ทรัพย์แล้วจ้างให้ทำศาลาโรงฉันด้วยบุญนั้นเราอยู่ในเทวโลกตลอด8กัปโดยลำดับไปในกัปที่เหลือเราท่องเที่ยวไปในสุคติภูมิความบริบูรณ์ในโภคทรัพย์สมบัติย่อมเกิดกับเรายาพิษย่อมไม่กล้ำกรายในกายเราและศัตราไม่กระทบกายเราเราไม่เคยตายในน้ำนี่ก็เป็นผลแห่งการสร้างศาลาโรงฉันคำกล่าวนี้เนี่ยเป็นการกล่าวด้วยความปีติใจของพระอรหันต์องค์หนึ่งที่ท่านได้ย้อนอดีตกลับไปในภพชาติที่แล้วมาได้พบว่าตนเองได้สร้างบุญในเขตแห่งเนื้อนาบุญคือในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญมีมหานิสงส์ที่เกินควรเกินคาดเป็นเครื่องยืนยันว่าผลแห่งการทำบุญนี้เนี่ยเกินควรเกินคาดไม่มีประมาณท่านจึงกล่าวขึ้นท่ามกลางมหาชนด้วยมหาปิติชีวประวัติการสร้างบารมีของท่านนี้เนี่ยน่าสนใจทีเดียวนะจ๊ะวันนี้หลวงพ่อขอนำประวัติการสร้างบารมีของท่านมาเล่าให้ลูกๆทั้งหลายได้รับฟังกันเพื่อเป็นกำลังใจในสิ่งที่ลูกๆกำลังทำอยู่ในปัจจุบันนี้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามเราจะได้มั่นใจและตั้งใจสร้างบารมีกันต่อไปโดยไม่รู้สึกท้อแท้แต่อย่างใดเหมือนนักสร้างบารมีในอดีตทั้งหลายเรื่องราวของพระอรหันต์ที่หลวงพ่อจะนำมาเล่าในวันนี้นะท่านมีนามว่าอาญาคทายกะเถระพระเถระรูปนี้ไม่ใช่ว่าท่านจะสร้างบารมีเพียงชาตินั้นชาติเดียวหลายภพหลายชาติที่ผ่านมาท่านก็ได้บำเพ็ญบุญญาธิการในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆได้สั่งสมบุญมากมายอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานในภพชาตินั้นๆตามวาระตามโอกาสท่านมีอุปนิสัยน้อมไปในการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำอย่างนี้เนี่ยเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีในยุคนั้นเป็นยุคที่สัตว์ผู้มีบุญได้ลงมาเกิดกันมากแล้วก็มีโอกาสได้ฟังพระสัทธรรมของพระพุทธองค์ท่านทำให้มีผู้ตรัสรู้ตามมีดวงตาเห็นธรรมสามารถกำจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปได้ได้เข้าพระนิพพานกันนับไม่ถ้วนทีเดียวพระเถระรูปนี้เนี่ยท่านเกิดไม่ทันสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่ไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระโอษฐ์ดังเช่นคนอื่นๆในการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิขีดับขันธปรินิพพานแล้วท่านได้บังเกิดในเรือนมีตระกูลแห่งหนึ่งด้วยอนุภาพแห่งบุญที่เคยสั่งสมเอาไว้ในระดับหนึ่งส่งผลให้ท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจงดงาม

น้อมไปในกุศลมีบุญเก่าคอยตักเตือนพอเติบใหญ่ขึ้นได้มีโอกาสฟังธรรมจากสำนักของพระสาวกได้สดับคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าทำให้เกิดความเลื่อมใสในพระศาสนาเห็นคุณค่าของการสร้างบุญว่าการสร้างบุญให้กับตัวเรานี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อได้โอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแล้วก็ควรที่จะดำรงตนให้เป็นผู้อยู่อย่างไม่ประมาทควรที่จะตักตวงเอาบุญกุศลอย่างเต็มที่เพื่อเป็นเสบียงไปสู่ฝั่งพระนิพพานเมื่อคิดได้อย่างนี้ก็คิดต่อไปว่าพระสงฆ์สาวกเป็นอายุของพระศาสนาเราควรที่จะสร้างบุญสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการสนับสนุนท่านกองทัพยังต้องเดินด้วยท้องแต่หากท้องอิ่มแล้วท่านก็ย่อมมีกำลังที่จะประกาศธรรมยิ่งๆขึ้นไปเมื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมีโอกาสฟังธรรมแล้วจากท่านก็จะได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของชีวิตอย่ากระนั้นเลยเราควรที่จะสร้างโรงฉันท์และถวายทานที่ประณีตมหาชนจะได้ร่วมสร้างบุญในโรงฉันท์ที่เราจะได้สร้างนี้ด้วยเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็ไม่รอช้าคิดทำก่อนใครทีเดียวโดยไม่มัวคิดดูก่อนได้รวบรวมทรัพย์ที่ตนเองมีอยู่จ้างนายช่างให้สร้างโรงฉันท์ขนาดใหญ่แล้วนิมนต์ภิกษุสงฆ์ให้บริโภคอาหารอันประณีตถวายมหาทานด้วยจิตที่เลื่อมใสและขณะที่สร้างบุญอยู่อย่างนั้นท่านก็เกิดมหาปิติอย่างไม่มีประมาณแล้วการสร้างบุญของท่านไม่ได้ทำเป็นวาระเท่านั้นนะจ๊ะแต่ท่านได้บำเพ็ญบุญจนตลอดอายุไขไม่เคยขาดเลยแม้แต่วันเดียวเพราะท่านคิดว่านักสร้างบารมีต้องไม่มีวันว่างเว้นจากการสร้างบารมีหลังจากที่ละจากโลกไปแล้วท่านก็ได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้เนี่ยนับพบนับชาติไปถ้วนจนกระทั่งมาถึงพุทธกาลนี้ได้ลงมาบังเกิดในครอบครัวที่อบอุ่นและมีฐานะร่ำรวยไม่ลำบากเกี่ยวกับเรื่องทำมาหากินเลยเพราะสมบูรณ์ไปด้วยสมบัติที่จำเป็นต้องใช้ในโลกมนุษย์ครอบครัวที่ท่านได้มาบังเกิดก็เป็นครอบครัวที่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยทำให้ท่านได้รับการปลูกฝังในพระรัตนตรัยมาตั้งแต่เด็กทำให้มีโอกาสฟังธรรมและเห็นภัยในวัฏสงสารจึงตัดสินใจสละความสะดวกสบายทางโลกออกบวชเพื่อแสวงหาพระนิพพานหลังจากออกบวชแล้วท่านก็ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่พอดวงบุญในตัวของท่านเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ก็ได้บรรลุพระอรหันต์ครั้นท่านบรรลุธรรมแล้วก็ระลึกชาติดูกุศลกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ในการก่อนก็เกิดปีติสมนัสจึงเปล่งอุทานว่าผลแห่งบุญนี้เนี่ยน่าอัศจรรย์จริงหนอเราได้ทุกอย่างดังที่เราปรารถนาความสำเร็จอันอัศจรรย์บังเกิดขึ้นกับเราด้วยอนุภาพแห่งบุญแม้พระโลกนาถพระนามวาสิขีผู้ประเสริฐดับขันธปรินิพพาน

แล้วเราร่าเริงมีจิตสมนัสได้ไหว้พระสถูปอนุดมในการนั้นเราร่าเริงเบิกบานให้คนไปบอกกับนายช่างไม้ให้ทรัพย์แล้วจ้างให้ทำศาลาโรงฉันเราอยู่ในเทวโลกตลอด8กับโดยลำดับไปในกับที่เหลือเราได้ท่องเที่ยวในสุคติภูมิบริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์สมบัติทั้งหลายยาพิษย่อมไม่กล่ำกลายในกายเราและศาตราไม่กระทบกายเราเราไม่เคยตายในน้ำนี่ก็เป็นผลแห่งการสร้างศาลาโรงฉันเราปรารถนาฝนเมื่อใดมหาเมฆย่อมยังฝนที่ตกเมื่อนั้นแม้เทวดาทั้งหลายก็เชื่อฟังนี่ก็เป็นผลแห่งบุญกรรมที่เราได้ทำไว้เมื่อเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้สมบูรณ์ไปด้วยแก้ว7ประการถึง30ครั้งใครๆย่อมไม่ดูหมิ่นเรานี่ก็เป็นผลแห่งบุญกรรมในกัปที่31แต่กัปนี้เราได้สร้างศาลาโรงฉันด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทายาน4วิโมกข์8และอภิญญา6เราทำให้แจ้งชัดแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำเสร็จแล้วเห็นไหมจ๊ะว่าอนุภาพแห่งบุญนี้น่ะไม่มีประมาณนักสร้างบารมีทั้งหลายที่เกิดมาแล้วได้สร้างบารมีจนกระทั่งบรรลุถึงจุดสูงสุดของชีวิตมีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระนิพพานมหาสมบัติทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระย่อมมันเกิดขึ้นด้วยอนุภาพแห่งบุญเท่านั้นเมื่อเราได้รับทราบถึงบุพกรรมที่พระเถระท่านได้ทำเอาไว้ก็ให้ดูท่านเป็นตัวอย่างและก็ตั้งใจสั่งสมบุญของเราต่อไปทำทุกๆวันให้เป็นปกตินิสัยและก็ตั้งใจมั่นทีเดียวว่าเราจะสร้างบารมีให้เต็มที่ให้สม่ำเสมอเดินตามรอยบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายกันอย่างนี้นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดนักสร้างบารมีให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายได้ง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่าน

ลูกเริ่มมาช่วยงานที่วัดตั้งแต่ปี38ต่อเรียนอยู่ปี1ช่วยมาเรื่อยจนเรียนจบพอจบปุ๊บก็หางานได้ปั๊บแต่ปุ๊บปั๊บก็ไม่ทำเสียเฉยๆแล้วลูกตัดสินใจมาเป็นเจ้าหน้าที่วัดแล้วก็อยู่มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ค่ะลูกมีเรื่องญาติญาติของลูกจะเล่าดังนี้ค่ะคุณตางลูกเกิดในครอบครัวเกษตรกรท่านเป็นครูใหญ่เป็นที่รักนับถือของชาวบ้านเป็นคนขยันขันแข็งชอบสนับสนุนลูกหลานให้เรียนสูงสูงเป็นคนใจบุญคอยบวชมาหลายพรรษาเสียชีวิตเมื่อปี46ด้วยโรคชราอายุ97ปีอายุยืนจังเลยน้าชายคนสุดท้องเป็นลูกหลงของตายายอายุห่างจากพี่ๆมากตอนที่น้าชายเกิดคุณยายอายุราว45ปีมีลูกมาแล้ว5คนขณะที่คุณยายท้องลูกคนนี้แม่ของลูกซึ่งเป็นลูกสาวคนโตขณะนั้นอายุ25ปีก็ท้องลูกคนแรกพร้อมๆกันพี่ๆของน้าชายเห็นคุณยายอายุมากแล้วจึงช่วยเอาน้องไปเลี้ยงน้าอายุเท่าหลานเลยน้าชายตั้งระหกระเหินไปบ้านโน้นทีบ้านนี้ทีย้ายที่เรียนไปเรื่อยๆทำให้สเปสปะไม่ต่อเนื่องได้เรียนแค่ป.4ไม่มีผู้ปกครองที่เอาใจใส่ดูแลจริงๆอย่างจังจึงขาดความอบอุ่นเกเรคบคนพาลหมกมุ่นกับการพนันสารพัดชนิดเช่นไก่ชนเล่นไพ่และอื่นๆน้าชายไม่มีความรู้มากจึงไปเป็นลูกจ้างที่อู่ซ่อมรถต่อมาก็มีโอกาสก้าวเข้าสู่วงการไม่ใช่วงการมายาเพื่อเป็นดาราแต่ว่าเป็นคนคุมโสภณีอยู่ที่ภูเก็ตมีความกล้าหน้าในอาชีพนี้ถึงขั้นเป็นลูกพี่มีชื่อเสียงกว้างขวางประกอบสู่วงการนี้แล้วก็ลุยและครบวงจรทางผู้หญิงการพนันเหล้าบุหรี่น้าชายอยู่ในวงการนี้ราวๆ10กว่าปีจึงออกจากวงการเพราะอยากกลับไปอยู่ที่บ้านที่สงขลาตอนนั้นการทำนากุ้งกำลังบูมน้าชายอยากลองทำนากุ้งจึงเข้าหุ้นกับเพื่อนๆเลี้ยงกุ้งกุลาดำต่อไปอีก2ปีก็แต่งงานมีลูก2คนบันเลวคือร้ายอีกคนพบศพน้าชายโดนยิงตายยังไม่ทันได้ทำความดีเลยอย่างน้า

้านาในกระท่อมริมบ่อกุ้งตอนเช้าตรู่โดยไม่ทราบสาเหตุน้าชายเสียชีวิตวัยอายุได้36ปีบุญที่เคยทำคือบวช15วันและทำบุญตามประเพณีน้าสองลูกเป็นลูกคนที่4เธอเป็นคนร่าเริงใจดีได้แต่งงานอยู่กินกันน้าเขยมีอาชีพทำนาอาศัยอยู่ที่บ้านคุณตาคุณยายมีลูกด้วยกัน3คนมีความสุขไปตามภาษาชาวโลกแต่เรื่องไม่ได้จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งมีภาษาอังกฤษด้วยเพราะน้าสาวเริ่มมีอาการผิดปกติหลังจากคลอดลูกคนที่2เธอบอกกับญาติๆว่ามีคนทำของใส่เธอเพราะเธอไปเห็นความลับของคนข้างบ้านที่จ้างหมอแขกมาทำพิธีให้สามีรักหลังจากได้เห็นได้ราวๆ1-2 สัปดาห์น้าสาวก็มีอาการแปลกๆไปรู้สึกเหมือนมีอะไรมาอยู่ด้วยไม่เป็นตัวของตัวเองเริ่มหัวเราะคนเดียวชอบอยู่ในที่มืดชอบเดินในทุ่งนาตอนกลางคืนใครเห็นเขาก็ตกใจช่วงนี้น้าสาวยังพอควบคุมตัวเองได้ทำงานอยู่ร่วมกับคนอื่นๆได้แต่ต่อมาหลังจากคลอดลูกคนที่3แล้วน้าสาวก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคือพูดคนเดียวบ่อยขึ้นและชอบหัวเราะคนเดียวแต่ว่าบางครั้งก็ร้องไห้ไม่ยอมทำอะไรนอนได้ทั้งวันกลัวน้ำไม่ยอมอาบน้ำชอบที่มืดมืดไม่ชอบแสงไม่ยอมให้ใครถ่ายรูปถ้าใครถ่ายรูปก็จะเข้ามาเลยมาบีบคอบางครั้งดูเหมือนมีอะไรสิงอยู่น้าเขยก็เลยลาออกไปลาจากไปเลยตั้งแต่คลอดลูกคนที่3โดยลูกคนต่อคนที่2ไปเลี้ยงด้วยที่อีกหมู่บ้านหนึ่งห่างจากบ้านเดิมประมาณ30กิโลเมตรน้าสาวจึงอาศัยอยู่กับคุณตาคุณยายและลูกคนเล็กของเธอน้าสาวมักเห็นคนตายและเรียกชื่อคนตายเสมอๆจนชาวบ้านพากันฟันธงว่าถูกคนใส่เงี้ยงเพราะในอำเภอที่น้าสาวใส่อยู่มีพวกเล่นของและก็มีของเล่นเยอะมากน้าสาวอยู่คุณตาคุณยายมาเกือบ20ปีจนกระทั่งคุณยายก็ตายจากไปน้าสาวและคุณตาจึงย้ายไปอยู่กับน้องสาวคือลูกคนที่5ของตายายที่หาดใหญ่น้าสาวต้องย้ายไปอยู่กับพี่คนนั้นทีคนนี้ทีจนครบทุกบ้านบ้านละเดือน2เดือนจะได้ไปเป็นภาระกับใครมากจนเกินไปต่อมาเมื่อคุณตาตายน้าสาวจะมาอยู่กับลูกชายคนโตของเธอที่ทำงานโรงแรมที่ภูเก็ตอยู่ได้ราว1ปีก็เกิดสึนามิจากนั้นลูกชายตกงานดูแลไม่อยู่ไหวจึงพากลับมาอยู่ที่หาดใหญ่โดยคิดว่าจะให้น้าสาวกลับไปอยู่กับน้องสาวของเธออีกแต่ตอนนี้คุณตาตายไปแล้วน้องสาวลูกคนที่หาของตายายก็ไม่อยากจะรับภาระอีกต่อไปฝนที่ตกทางบ้านยายของน้าสาวก็หนาวไปถึงบ้านน้าเขยน้าเขยได้ยินทุกเรื่องราวจึงกลับมารับน้าสาวไปอยู่ด้วยโดยปลูกกระท่อมมาอยู่ใกล้ๆเพื่อมีเรื่องราวอะไรจะได้มาเล่าสู่กันฟังทุกวันนี้น้าเขยก็ต้องหุงหาอาหารให้กินส่วนน้าสาวนอนทั้งวันไม่ทำอะไรหมอแผนปัจจุบันไม่ได้สรุปลงไปอย่างชัดเจนว่าอาการวิกลจริตเช่นนี้เป็นโรคประสาทหรือโรคจิตกันแน่แต่ที่ลูกทราบความแตกต่างนี่ที่เธอแตกฉานมากเลยระหว่างโรคประสาทกับโรคจิต คือนิวโรซิสหรือโรคประสาทผู้ป่วยจะมีอาการเครียดวิตกกังวลง่ายกลัวสิ่งที่ไม่น่ากลัวเป็นกลัวแมวกลัวนกกลัวการอยู่ในที่แคบหรือที่กว้างจำคิดจำทำจะล้างมือเวลา50-100ครั้งผู้ป่วยจะรู้ว่าตนผิดปกติและอยากรักษาโรคให้หายอันนี้ไม่ยากส่วนไซโคซิสหรือโรคจิตผู้ป่วยจะมีโรคส่วนตัวของตนเองมาอยู่ในโลกความเป็นจริงหวาดระแวงคิดว่าจะมีคนจะมาทำร้ายบ้างหรือชอบทำร้ายคนอื่นบ้างคิดไม่เป็นเหตุเป็นผลเจ้าตนเองมีอำนาจพิเศษหูแว่วเห็นภาพหลอนพูดคนเดียวผู้ป่วยโรคจิตไม่รู้ว่าตัวเองผิดปกติจึงไม่ต้องการรักษา
ดูเหมือนว่าน้าสาวลูกจะมีอาการอยู่ในกลุ่ม

ของโรคจิตนี้นะคะน่าสงสารอย่างลูกสาวคุณป้าขณะที่อายุได้34ปีแล้วแต่ก็ยังไม่ได้แต่งงานเพื่อนที่มีสามีเป็นคนเกาหลีจึงได้แนะนำเธอรู้จักกับหนุ่มเกาหลีคนหนึ่งโดยฝ่ายชายบินมาพบกับเธอที่เมืองไทย3ครั้งทั้งสองรู้จักกันได้ราวๆ1ปีก็ไปแต่งงานกันที่เกาหลีส่วนเป็นงานวิวาหมู่มีผู้หญิงต่างชาติมาแต่งงานกับหนุ่มเกาหลีพร้อมๆกันหลายร้อยคู่ส่วนใหญ่ทั้งสองฝ่ายเห็นหน้ากันจากรูปถ่ายเท่านั้นแต่อนิจจาชีวิตแต่งงานก็ไม่ได้ราบรื่นงดงามดังฝันและการประคองชีวิตคู่กับคนต่างชาติให้ราบรื่นนั้นมันไม่ใช่ของง่ายยังไม่ได้รักกันมาก่อนยิ่งแสนยากลูกสาวป้ามีปัญหากับสามีและมีปัญหาอื่นๆอีกที่สำคัญเมื่อเธออยู่ที่นั่นไม่ได้มีโอกาสสร้างบุญเลยนาวาชีวิตคู่ก็ล่มลงในเวลาสั้นได้เรือพ่วงลำน้อยๆมาสองลำปี2547เธอไปทำงานในรีสอร์ทที่เขาหลักจังหวัดพังงาทำได้แค่เดือนเดียวสึนามิก็มาเยือนตอนเกิดเหตุเธอดูแลแขกอยู่ที่ชายหาดเพื่อนตะโกนให้เธอวิ่งหนีแต่เธอไม่ได้หนีจึงโดนคลื่นยักษ์รวบตัวไปอย่างง่ายดายญาติๆไปตามหาที่พังงาหาแล้วหาอีกจนเหนื่อยอ่อนถอดใจเลิกหาแต่ขณะนั้นคุณแม่ของเธอนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลขณะที่กึ่งหลับกึ่งตื่นก็คล้ายๆฝันว่าเห็นลูกสาวนั้นมาหาซึ่งตอนนั้นคุณแม่ของเธอยังไม่ทราบว่าลูกสาวตายทุกคนยังปักใจเชื่อว่าเสียชีวิตแล้วขณะที่เธอตายมีอายุได้39ปีก็จะถึงคำถามลูกขอเข้าเรื่องของลูกสักนิดหนึ่งนะคะตัวของลูกอ่ะมีลักษณะเด่นที่ผิวพรรณคือผิวของลูกค่อนข้างคล้ำคนส่วนใหญ่มักจะบอกว่าผิวลูกเป็นแบบดำคล้ำแต่ถึงแม้ว่าจะดำก็เป็นประเภทดำดูดีนะคะคำถามคุณตาตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อุทิศหรือมีอะไรอยากฝากบอกไหมคะบุพกรรมใดทำให้ชีวิตน้าชายมาเกิดเป็นลูกหลงของตายายคนที่มีลูกต่ออายุมากเช่นยายนี้เป็นเพราะกรรมใดบุพกรรมใดทำให้น้าชายวนเวียนอยู่กับเรื่องแย่ๆแล้วต้องมาทำอาชีพปานาติบาตด้วยการทำนากุ้งอีกน้าชายตายเพราะอะไรคะตายแล้วไปอยู่ไหนมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างบุพกรรมใดที่ทำให้น้าสาวถูกน้าเขยทิ้งไปน้าสาวมีอาการทางจิตแต่ภายหลังน้าเขยกลับมารับไปอยู่ด้วยอีกครั้งแต่อยู่ได้แค่อาศัยอยู่ในกระท่อมทั้งสองมีกรรมอะไรต่อกันคะน่าศึกษานะจ๊ะวิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคจิตกับโรคประสาทต่างกันอย่างไรคะและโรคของน้าสาวเกิดจากวิบากกรรมใดเธอถูกของจริงไหมคะควรจะแก้ไขอย่างไรคะบุพกรรมใดที่ทำให้ลูกสาวคุณป้าต้องไปแต่งงานแบบวิบากหมู่ไกลถึงประเทศเกาหลีพร้อมๆกับคนจำนวนมากที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็อายุสั้นตั้งตายเพราะสึนามิและตายแล้วมาหาคุณแม่ของเธอหรือเปล่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนได้รับบุญที่อุทิศหรือมีอะไรอยากจะฝากบอกไหมคะแล้วก็เธอเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาไหมคะลูกมีผิวพรรณคล้ำเพราะกรรมใดคะคนผิวคล้ำเกิดจากกรรมมักโกรธทุกคนหรือเปล่าคะผิวคล้ำมากคล้ำน้อยขึ้นอยู่กับดีกรีของความมักโกรธหรือไม่คะแต่ชาตินี้คนผิวคล้ำไม่มักโกรธชาติหน้าจะผิวขาวไหมคะอ๋อมีสิทธิ์จ้ามีสิทธิ์ผิวพรรณของมนุษย์แบ่งออกเป็นคร่าวๆเป็นสามสีคือผิวขาวแบบฝรั่งผิวเหลืองแบบคนเอเชียและผิวดำแบบชาวแอฟริกันความแตกต่างเหล่านี้เกิดจากบุพกรรมอะไรเป็นหลักคะคุณแม่และคุณพ่อของลูกและตัวลูกสร้างบารมีกับหมู่คณะเป็นอย่างไรทำไมลูกจะมาสร้างบารมีตั้งแต่ยังวัยรุ่นศาสตร์จอลูกมีผลการปฏิบัติธรรมอย่างไรคะมีหน้าที่อย่างไรคะหากลูกมีโอกาสได้สร้างบารมีเมื่อพุทธนรที่ผ่านมาลูกลงมากี่ครั้งคะเพื่อนของลูกคนหนึ่งสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรไอ้เกียวนี่มีหน้าที่อะไรจะมีบุญพอที่จะศึกษาวิชาทางกายกับเดชพระคุณหลวงพ่อหรือไม่คะไหนดูหน้าเพื่อนดิ

0: หลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: เช้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากัญจาคุณตาตายแล้วก็ไปเป็นอากาศเทวามีวิมานเป็นทองด้วยบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ยิ่งมีทิพยสมบัติมากขึ้นสุขสบายมากขึ้นจ้าท่านได้อนุโมทนาบุญที่อุทิศไปให้ด้วยความซาบซึ้งท่านบอกว่าท่านมีความสุขมากจ้าน้าชายมาเกิดตอนคุณตาคุณยายอายุมากแล้วเพราะชาติในอดีตชาติหนึ่งน้าชายคนนี้ก็เป็นลูกชายของท่านทั้งสองเวลาคุณตาคุณยายทำบุญเช่นตักบาตรท่านจะชักชวนลูกทุกคนให้มาสร้างบุญร่วมกับท่านแต่น้าชายคนนี้มักไม่ค่อยจะมาเลาะตื่นสายหรือบางทีก็มาแต่พระเดินบิณฑบาตผ่านเลยไปแล้วมาสายมาทีหลังทุกทีมาสายวิบากกรรมนี้แหละมาส่งบุญนี่แหละคนที่มีลูกตอนอายุมากนั้นก็เกิดจากหลายสาเหตุเช่นผู้ที่อธิษฐานว่าจะมาเกิดร่วมด้วยเป็นพ่อแม่ลูกกันมาช้าในจังหวะที่พ่อแม่อายุมากแล้วเกิดอธิษฐานมาแต่มาจังหวะช้าเพราะบางทีมันอยู่คนละภพคนละภูมิอย่างนี้อายุมันไม่เท่ากันหรือกรรมส่วนตัวของผู้มาเกิดเช่นกรณีของน้าชายเนี่ยเป็นต้นจ้ะน้าชายอยู่ในวงจรของอบายมุขแล้วก็ทำมาทำอาชีพปานาติบาตในการเลี้ยงกุ้งอีกเพราะกรรมครบคนพาในอดีตและทำบุญแล้วก็ไม่ได้อธิษฐานล้อมกรอบเอาไว้จ้ะไม่ได้อธิษฐานล้อมกรอบเอาไว้ว่าให้ได้พบบัณฑิตนักปราชญ์ให้ห่างไกลคนพาและอบายมุขเป็นต้นเพราะนั้นต้องอธิษฐานด้วยนะจ๊ะตั้งฝังสำเร็จเซตโปรแกรมไปน้าชายตายเพราะหนี้พนันตายแล้วก็ไปเลยจ้ะไปอยู่มหานรกขุมสามโดยกรรมการมีเจ้าชู้ก่อนเพราะว่าเป็นแมงดาคุมซ่องแล้วก็จะต้องไปอีกหลายขุมจ้ากำลังถูกมิสนิรยาบาลรวมด้วยอาการต่างๆเช่นเคี่ยนตีทุบซ้อมเฉาะทำแหละด้วยอวัยวะอุปกรณ์ที่มีฟันเป็นเหล็กของมิสนิริยบาลเป็นต้นทุกทรมานมากจ้าน้าสาวถูกน้าเขยทิ้งไปเมื่อน้าสาวมีอาการทางจิตแต่ภายหลังน้าเขยกลับมารับไปอยู่ด้วยอีกครั้งแต่น้าสาวก็ได้อยู่แค่อาศัยในกระท่อมเพราะกำเนิดอดีตน้าสาวที่เป็นผู้ชายชอบดื่มสุราที่เมาเป็นประจำมาส่งผลให้มีอาการทางจิตและในชาตินั้นก็สัมมะเลเทเมาแล้วก็มักทิ้งครอบครัวไปแต่ก็มีบุญสงเคราะห์ญาติอยู่บ้างจึงอยู่ได้แค่กระท่อมจ้ะมีบุญนิดหนึ่งอาการทางจิตก็เกิดจากกรรมสุราเนี่ยน้าเขยเป็นเพื่อนกับน้าสาวในสมัยที่น้าสาวเป็นผู้ชายดังกล่าวเป็นเพื่อนกันนะและมักจะให้น้าสาวขอยืมเงินไปกินเหล้าดังนั้นชาตินี้เลยต้องมาดูแลกันจ้ะโรคจิตกับโรคประสาทในแง่ของกฎแห่งกรรมล้วนเกิดมาจากกรรมการดื่มสุราเมรัยเป็นพื้นฐานและอาจจะมีกรรมอย่างอื่นมาผสมร่วมด้วยเช่นมีวจีกรรมด่าว่าใส่ร้ายผู้อื่นก็มักจะหูแว่วเหมือนมีคนมาด่าเป็นต้นจ้ะจะต้องมีกรรมดื่มสุราเนี่ยส่วนน้าสาวก็มีกรรมดื่มสุราดังที่ได้กล่าวมาแล้วจ้ะจะแก้ไขก็ต้องชวนน้าสาวสั่งสมบุญทุกบุญเช่นให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ไหว้พระยกเว้นนั่งสมาธิคงยังนั่งไม่ได้หรอกเอาสวดมนต์ก่อนปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเป็นต้นแล้วอธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้จ้ะในช่วงที่ดีขึ้นในช่วงที่ดูคล้ายๆปกติผู้ที่ชอบพูดติดปากหรือพูดค้อนคอยคนอื่นว่าประสาทโรคจิตหรือเพี้ยนไปแล้วอะไรในทำนองนี้ถ้าคนพูดนี้มีกรรมสุราเป็นพื้นฐานก็มีโอกาสเป็นโรคจิตประสาทหรือเพี้ยนไปดังที่ข้อ

ถอดนั่นจ้ะแต่ถ้ามีกรรมสุราเป็นพื้นฐานแต่ถ้าไม่มีกรรมสุราเมลัยเป็นพื้นฐานดังกล่าวก็เป็นวจีกรรมที่อาจจะโดนคนอื่นนี่พูดสนุกปากแต่ลำบากตัวเองไม่ใช่ลำบากกับเจ้าตัวบ้างลูกสาวคุณป้าจะไปแต่งงานวิวาหมู่ไกลถึงประเทศเกาหลีเพราะคนจำนวนมากที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยเพราะกำเนิดดีในสมัยที่เกิดในสังคมเกษตรกรรมมักชอบจับสัตว์มาผสมพันธุ์กันเพื่อขยายพันธุ์ขยายฟาร์มขยายต่างๆมาส่งผลจ้ะตั้งตายด้วยอายุสั้นด้วยคลื่นสึนามิเพราะในชาตินั้นได้นำสัตว์ที่จับมาผสมพันธุ์ขยายพันธุ์ดังกล่าวลำเลียงไปทางทะเลเพื่อนำไปขายแล้วก็ว่าสัตว์จำนวนหนึ่งเป็นโรคตัวเองกลัวว่าโรคจะระบาดติดตัวไปยังสัตว์ตัวอื่นจึงสั่งให้จับสัตว์เหล่านั้นโยนทิ้งลงไปในทะเลวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้าตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาและเมื่อได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็เป็นภูมิเทวาที่มีบ้านเป็นที่อยู่ของตัวเองได้มาเยี่ยมเยียนคุณแม่และหมู่ญาติด้วยความคิดถึงคิดถึงทุกคนจ้าเธอเคยมีสายบุญกับหมู่คณะอยู่บ้างแต่ไม่มากแต่นั้นบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอจ้ะลูกมีผิวพรรณคล้ำเพราะลูกออกแบบชีวิตของลูกเองด้วยวจีกรรมในอดีตที่เคยไปล้อเลียนเพื่อนที่ผิวดำคล้ำด้วยความขนองจนเพื่อนอับอายมาส่งผลคนผิวคล้ำก็ไม่จำเป็นจะต้องเกิดจากกรรมโกรธอย่างเดียวเพราะบางทีก็เกิดจากวจีกรรมบ้างภาวะแวดล้อมในปัจจุบันบ้างมักโกรธบ้างเป็นต้นจ้ะผิวคล้ำมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับดีกรีของความมักโกรธและวจีกรรมดังกล่าวจ้ะถ้าชาติได้คนผิวคล้ำไม่มักโกรธก็ไม่แน่อาจจะเกิดได้คนผิวขาวหรือไม่เช่นบางคนเนี่ยผิวคล้ำไม่มักโกรธแต่มีมานะทิฏฐิมีอติมนะดูถูกเหยียดหยามคนอื่นก็อาจจะไปเกิดในเผ่าที่มีผิวดำและอยู่ในถิ่นทุรกันดารได้จ้ะผู้ที่ชอบผิวสีแทนจนต้องไปอาบแดดนั้นก็เป็นเรื่องรสนิยมและก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่ค่อยจะพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ผิวสีนี้ก็อยากจะเป็นสีนั้นผมสีนี้ก็อยากจะไปเป็นผมสีนั้นนี่แหละจ้ะผิวพรรณของมนุษย์แบ่งออกคร่าวๆเป็น3ประเภทคือ1ผิวขาวแบบฝรั่งผิวเหลืองแบบเอเชียผิวดำแบบแอฟริกันนั้นก็ขึ้นอยู่กับเหตุหลายอย่างคือกรรมจิตอุตุอาหารภาวะแวดล้อมดังกล่าวเป็นต้น2ส่วนที่เกี่ยวกับกรรมก็มีกรรมดีเช่นให้อาหารให้เสื้อผ้าก็จะทำให้มีผิวพรรณวรรณะละเอียดประณีตเป็นต้นส่วนกรรมที่เป็นอกุศลเช่นวจีกรรมไปล้อเลียนด่าว่าด้วยคำหยาบหรือมักโกรธเป็นต้นจ้ะ3ผิวดำแบบชาวแอฟริกันมักจะมีพื้นฐานกรรมมักโกรธมากกว่าผิวสีขาวหรือสีเหลืองจ้ะนี่ก็คร่าวๆเดี๋ยวหลังค่อยๆขยายความไปคุณพ่อคุณแม่เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงส่วนตัวลูกมาพุทธันดรที่ผ่านมาเป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชดอกบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตทำหน้าที่เผยแผ่มีผลการปฏิบัติธรรมพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงมันพิเศษได้จ้ามีหน้าลงมาลืมทาซันบล็อกมาจากที่สูงบอกแล้วไงเลยได้ลงมา2รอบในพุทธนอนที่ผ่านมาเพื่อนของลูกที่ไม่เกี่ยวแล้วขอเอี่ยวด้วยเนี่ยก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาเมื่อพุทธนอนที่แล้วเป็นนางพระราชาองค์ที่ออกบวชดาวบทตามพระราชาจนตลอดชีวิตมีหน้าที่เผยแผ่มีผลการปฏิบัติธรรมพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงมนต์พิเศษได้จ้ะแต่ลงมา2ครั้งหมู่พุทธนรติพานมาลงมา2ครั้งแต่ก็เกือบจะพลาดขบวนเพราะนั่งธรรมะไม่สม่ำเสมอแต่ในชาตินี้ก็อย่าประมาทจ้ะแต่ก็ถึงธรรมกายก็จะศึกษาวิชาธรรมกายได้จ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

0: หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหนึ่งในผู้ร่วมสถาปนาร่วมสร้างวัดพุทธเคสทาวน์หนึ่งตารางเมตรแห่งศรัทธาเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินผืนสุดท้ายเติมเต็มแผ่นดินแห่งศรัทธาเพื่อปักหลักพระพุทธศาสนาน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพุทธเคปทาวน์เมืองเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้ทวีปแอฟริกาเพียง300ตารางเมตรสุดท้ายเจ้าภาพทุกตารางเมตรมีสิทธิ์จารึกชื่อบนป้ายสแตนเลสเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งบุญตลอดไปธนาคารออมสินเลขบัญชี020-4-77027-716ชื่อบัญชีวัดพุทธเคปทาวน์สอบถามเพิ่มเติมพระภูวิทย์วรธรรมโมเจ้าอาวาสวัดพุทธเคปทาวน์ไลน์ ID PUWITCH ผู้ร่วมสร้างแผ่นดินสำหรับพระพุทธศาสนาย่อมมีส่วนในทุกบุญกุศลที่เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินนั้นขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี
1: ้ภาพประวัติศาสตร์ที่ต้องมีเราวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีโปรยรัตนชาติมหามงคลและเจริญพระพุทธมนต์กลั่นแผ่นดินเพื่อสถาปนาเริ่มต้นการก่อสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยอย่างเป็นทางการพิธีกรรมครั้งนี้เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่จะได้ประกอบพิธีบนพื้นที่ก่อสร้างจริงและทุกท่านจะได้ร่วมโปรยรัตนชาติมหามงคลณจุดประดิษฐานองค์พระประธานขนาดพิเศษซึ่งหลวงพ่อเมตตามอบให้สำหรับอาคารหลังนี้โดยเฉพาะในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 นตามเวลารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองร่วมบุญลูกนิมิตได้ตามข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอของท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาพประวัติศาสตร์การขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกโดยพร้อมเพรียงกัน

0: พุทธัสสะ
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: จตุปัจจยาทีนี
0: ้จตุปัจจยาทีนี้
1: สัปปาริวารานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: จตุปัจจยาทีนี้
0: จตุปัจจยาทีนี้
1: สัปปาริวารานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆารตัง
0: ทีฆารตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: เครื่องไตรยธรรม
0: เครื่องไตรยธรรม
2: มีปัจจัย4เป็นต้น
0: มีปัจจัย4เป็นต้น
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: เครื่องไตรยธรรม
0: เครื่องไตรยธรรม
2: มีปัจจัย4เป็นต้น
0: มีปัจจัย4เป็นต้น
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลและนานเทอญ
0: ตลอดกาลและนานเทอญ
3: สาธุ
4: สำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์คือกัลยาณมิตรอรรถพลพงษ์เจริญสุขเรียนเชิญครับ
5: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
5: คิลานะเภสัชชานิ
0: คิลานะเภสัชชานิ
5: สัปปาริวารานิ
0: สัปปาริวารานิ
5: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
5: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
5: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
5: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
5: อิมานิ
0: อิมานิ
5: คิรานะเภสัชชานิ
0: คิรานะเภสัชชานิ
5: สัปปาริวารานิ
0: สัปปาริวารานิ
5: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
5: อัมหากัง
0: อัมหากัง
5: ทีฆารตัง
0: ทีฆารตัง
5: อิตายะ
0: อิตายะ
5: สุขายะ
0: สุขายะ
5: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
5: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
5: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
5: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
5: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
5: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
5: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
5: จงรับ
0: จงรับ
5: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
5: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
5: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน์
5: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข

0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลและนานเทอญ
1: ตลอดกาลและนานเทอญ
2: สาธุ
1: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรไตรธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านฐานะบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรไตรธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

ก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจะเตรียมจตุปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลและถวายพระตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะย้อนไปในสมัยพุทธกาลขณะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวฬุวันมหาวิหารทรงปารภถึงนายสุมนะมาลาการช่างดอกไม้แห่งเมืองราชคฤห์ผู้มีหน้าที่เก็บดอกมะลิวันละ8ธนานไปถวายพระเจ้าพิมพิสารเพื่อแลกเงิน8กหาปณะเป็นประจำทุกวันวันหนึ่งระหว่างทางไปเข้าเฝ้าพระราชานายสุมนะมาลาการได้พบพระพุทธองค์เสด็จบิณฑบาตพร้อมหมู่สงฆ์ทรงงดงามด้วยพุทธลีลาและเป็นฉัพพรรณสีอันน่าเลื่อมใสนายสุมนะมาลาการเกิดจิตเลื่อมใสแล้วจึงคิดว่าเราจักบูชาสิ่งใดแด่พระศาสดาดีหนอเมื่อไม่เห็นสิ่งใดจึงได้คิดว่าเราจักถวายดอกมะลิเหล่านี้บูชาแด่พระบรมศาสดาดอกไม้เหล่านี้เป็นดอกไม้สำหรับบำรุงพระราชาพระราชาเมื่อทรงไม่ได้ดอกไม้เหล่านี้พึงให้จองจำเราบ้างพึงฆ่าเราเสียบ้างพึงขับไล่เสียจากแว่นแขวนบ้างเราจะทำอย่างไรดีหนอครั้งนั้น

ความคิดอย่างนี้ได้มีแก่นายสุมนมาลาการพระราชานั้นเมื่อจะพระราชทานทรัพย์แก่เราพึงอันทรัพย์อันนี้สักว่าเลี้ยงดูอัตภาพนี้แต่การบูชาพระศาสดาจะพึงบำรุงเราไปนานตลอดโกฏกับเมื่อคิดได้อย่างนี้นายสุมนมาลาการจึงทยอยซัดดอกมะลิลอยขึ้นบนอากาศถวายเป็นพุทธบูชาด้วยจิตที่เลื่อมใสศรัทธายิ่งอานิสงส์อันแรงกล้าที่ยอมถวายชีวิตนี้นอกจากจะทำให้ไม่ได้โดนทำโทษแล้วนายสุมนมาลาการยังได้รับพระราชทานรางวัลจากพระเจ้าพิมพิสารอีกด้วยพระพุทธองค์ตรัสว่านายสุมนมาลาการนี้จักดำรงอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจักไม่ไปสู่ทุกขติตลอดแสนกับนี่เป็นผลแห่งกรรมนั้นภายหลังจักเป็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้านามว่าสุมนะท่านธนบดีทั้งหลายบุคคลแม้มีทรัพย์น้อยแต่มีศรัทธามั่นคงพระอริยเจ้ากล่าวว่าไม่ใช่คนยากจนแม้จะจนเพราะมีทรัพย์น้อยก็เป็นความจนชั่วคราวเมื่อขยันประกอบสัมมาอาชีวะและมาสั่งสมทานกุศลอย่างดีเยี่ยมย่อมเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญกุศลดุจน้ำที่ไหลลงสู่หม้อทีละหยาดก็ทำให้หม้อเต็มไปด้วยน้ำได้ตรงกันข้ามบุคคลแม้มีทรัพย์มากแต่ไม่มีศรัทธาถึงรวยก็รวยชั่วคราวเมื่อผลแห่งทานกุศลในอดีตมาส่งผลจนหมดกำลังและมีความตนีครอบงำไม่ให้ทานไม่มีบุญใหม่เพิ่มเติมไม่นานชีวิตก็จะตกต่ำกลับสู่ความยากจนเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่รากเน่าเสียไม่สามารถดูดซึมน้ำและอาหารจากผืนดินได้ในที่สุดก็ล้มลงบุคคลผู้มีศรัทธามั่นคงจึงได้ชื่อว่ามีอริยทรัพย์คือทรัพย์อันประเสริฐของพระอริยเจ้าเพราะทรัพย์คือศรัทธานี้สามารถปิดประตูอบายได้นำชีวิตไปสู่หนทางแห่งสวรรค์และพระนิพพานได้ดุจฝนที่ตกบนเขาสูงย่อมไหลลงรวมไปสู่แม่น้ำและลงสู่มหาสมุทรคือพระนิพพานในที่สุดกนาสงจึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านธนบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพระตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้พร้อมกันนี้คณะพระภิกษุและสามเณรทุกรูปจะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีโสดจันทสโลหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชัยโยบารมีธรรมของหลวงพ่อตัตตชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันคนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทางกุศลที่ท่านธนบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไม่ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงมาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยทรงพ้นดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านธนบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัตตวันตรายใดๆ

0: มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณท่านสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำลิดผลดังกมลที่มุ่งมาดปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงเราเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและอธิษฐานจิตไปพร้อมกับพรพระนะ

0: ธุเรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคู่เข่าพนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ
0: และ
2: อนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ไปทั่วโลกเลยนะคะ
3: สาธุครับคุณผู้ชมก็สามารถร่วมกันสั่งสมบุญแบบนี้ปลื้มๆได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เรียนเชิญที่หอฉันคุณยายอาจารย์นะครับมาร่วมกันถวายพระทหารถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ครับถ้ามาวันอาทิตย์เรียนเชิญที่สภาธรรมกายสากลเราจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาในกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ติดตามรับชมผ่านทางสถานี GBN by DMC ก็สามารถประกอบพิธีกรรมควบคู่กันไปได้เช่นกันครับเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ www.gbnus.com เข้าไปแล้วจะพบกับเมนูต่างๆให้ท่านได้เลือกกดรับชมตามความต้องการหรือรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันอื่นๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Channel Facebook Fanpage หรือว่า Zoom Application นะครับกดเข้าไปที่ไอคอนของแอปพลิเคชันนั้นระบบจะทำการลิงก์ไปยังแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติครับรับชมแล้วอย่าลืมที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นด้วยการกดไลค์กดแชร์รวมกันคอมเมนต์อนุโมทนาบุญเอาบุญมาฝากซึ่งกันและกันและที่สำคัญครับอย่าลืมแชร์ลิงก์แบบนี้หรือแคปเจอร์หน้าจอไปให้กับเพื่อนกัลยาณมิตรของเราได้สั่งสมบุญและไม่พลาดทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นด้วยครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919916หรือว่าจะร่วมบุญออนไลน์กันได้ค่ะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 หรือทาง donate.dkesimen.org ค่ะซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติจะมีรายชื่อบุญให้เราได้เลือกสั่งสมบุญทุกๆบุญเลยนะคะแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางของการสั่งสมบุญก็คือทาง LINE Official นั่นเองID Line ก็คือ @ธรรมกายาและสามารถพิมพ์แชทสอบถามรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ได้ด้วยนะคะ
3: ครับเป็นช่องทางง่ายๆที่จะทำให้เราได้สั่งสมมหาทานบารมีในทุกๆวันครับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมร่วมประกอบพิธีกรรมด้วยความปลื้มปิติใจและขอบคุณนะครับทุกข้อความคอมเมนต์ในแพลตฟอร์มของการถ่ายทอดสดสถานี GBN by DMC คุณสายใจวลีผมธีรพัฒน์เดืองโรจน์และทีมงานถ่ายทอดสดต้องลาทุกท่านไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ปริญญาทำประโยค12ถึงประโยค9รวมถึงอุบาสกอุบาสิกาที่สอบผ่านบาลีศึกษา12ถึงบาลีศึกษา6เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พุทธบริษัทผู้มีความวิริยะอุตสาหะในการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีท่ามกลางบรรยากาศที่เปลี่ยนไปด้วยความปิติยินดีของสาธุชนที่เดินทางมาร่วมงานอย่างเนืองแน่นค่ะหลวงพ่อทัตตาชีโวเมตตาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ปริญญาธรรมประโยค12ถึงประโยค9รวมทั้งผู้สอบได้บาลีศึกษา12ถึงบาลีศึกษา6ซึ่งในปีนี้มีพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ปริญญาธรรมจำนวน352รูปและบาลีศึกษาจำนวน71ท่านถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของวัดพระธรรมกายที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้จำนวนสูงสุดมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาโดยท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์รวมทั้งสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิ

ภาวนาตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่ริ้วขบวนอัญเชิญปริญญาบัตรพัดยศพร้อมด้วยขบวนของพระภิกษุสามเณรผู้สอบผ่านปริญญาธรรมประโยค 1-2 ถึงปริญญาธรรมประโยค 9พร้อมด้วยผู้สอบผ่านบาลีศึกษา 1-2 ถึงบาลีศึกษา 6ของสำนักเรียนวัดพระธรรมกายและศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมในประเทศและต่างประเทศเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสงบเสงี่ยมและสง่างามจากนั้นหลวงพ่อทัตตชีโวได้มอบผ้าไตรพระของขวัญและใบประกาศเกียรติคุณแก่พระมหาปริญญธรรมที่สอบผ่านปริญญธรรม9ประโยคปริญญธรรม8ประโยคปริญญธรรม7ประโยคปริญญธรรม6ประโยคปริญญธรรม5ประโยคปริญญธรรม4ประโยคปริญญธรรม3ประโยคและปริญญธรรมประโยค 1-2พร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สอบผ่านบาลีศึกษาประโยค 1-2 ถึงบาลีศึกษาประโยค 6ประจำปีพุทธศักราช 2569สำหรับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีนั้นถือเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาพระไตรปิฎกและคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คงอยู่ร่มเย็นแก่มนุษยชาติซึ่งสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณรตลอดจนคฤหัสถ์มาอย่างต่อเนื่องจนมีผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวงและบาลีศึกษาในทุกระดับชั้นเป็นจำนวนมากในแต่ละปีนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีมอบตราตั้งแต่งตั้งอาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้การบริหารสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมโดยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมีคำสั่งแต่งตั้งให้พระมหาสุวิทย์ธรรมิกะมุนิปริยธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ประจำสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายจากนั้นเป็นพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการสอบบาลีบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่มีผลการสอบบาลีที่โดดเด่นและตั้งใจจริงในการศึกษาภาษาบาลีเพื่อรักษาพุทธพจน์ตามมโนปณิธานของหลวงพ่อธรรมชโยต่อด้วยพิธีมอบดวงแก้วสามเณรทรงบาลีไวยากรณ์เพื่อเป็นรางวัลเกียรติยศและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เหล่าสามเณรผู้มีความอดทนและวิริยะอุตสาหะจนสามารถทรงจำคำพีบาลีไวยากรณ์อันเป็นพื้นฐานสำคัญของพระไตรปิฎกได้สำเร็จและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาอ่านทบทวนโอวาทโดยมีใจความโดยย่อว่าปีนี้พระภิกษุและสามเณรวัดพระธรรมกายสามารถสอบได้ทุกระดับชั้นนอกจากนี้ยังมีลูกอุบาสกและอุบาสิกาที่สามารถสอบบาลีศึกษาได้ด้วยเช่นกันจากผลการสอบดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าวัดของเรานอกจากจะส่งเสริมทางด้านวิปัสสนาธุระคือด้านธรรมะปฏิบัติแล้วทางด้านคันธธุระคือด้านพระปริยัติทั้งการเรียนนักธรรมและบาลีตามหลักสูตรของการคณะสงฆ์ของวัดเราก็มีการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่องจนมีผู้สอบได้เป็นจำนวนมากนอกจากนี้ก็เป็นที่น่าชื่นชมยินดีที่ยังมีลูกๆสามเณรผู้มีความเพียรเป็นเยี่ยมจนได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ทรงบาลีไวยากรณ์เป็นผู้สมควรได้รับดวงแก้วเกียรติยศที่ได้มาด้วยเกียรติยศของลูกผู้ชายและจะเป็นคลื่นลูกใหม่ของวงการการศึกษาที่จะส่งเสริมให้มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านพระปริยัติและเกื้อกูลการปฏิบัติให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปค่ะวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิและวัดพระธรรมกายโทชิงิประเทศญี่ปุ่นได้ร่วมกันจัดโครงการปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์รุ่นที่157เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้เดินทางมาหยุดใจพักผ่อนกายและเติมพลังใจด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาท่ามกลางบรรยากาศป่าเขาธรรมชาติอันเงียบสงบและร่มรื่นค่ะ
บรรยากาศการปฏิบัติธรรมในรุ่นนี้จัดขึ้นอย่างเป็น

ระบบระเบียบและอบอุ่นเริ่มต้นโครงการด้วยกิจกรรมปฐมนิเทศโดยพระอาจารย์ได้เมตตาแนะนำเทคนิคและวิธีการปรับร่างกายและจิตใจให้พร้อมสำหรับการทำสมาธิโดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ละวางภารกิจทางโลกและความเครียดจากการทำงานในชีวิตประจำวันแล้วน้อมใจกลับมาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ผ่านการปฏิบัติธรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องหลายรอบในแต่ละวันพร้อมทั้งมีการจัดรอบสมาธิ2ภาษาเพื่อรองรับชาวท้องถิ่นให้ได้เข้าใจหลักการสากลของการเข้าถึงสันติสุขภายในนอกเหนือจากการทำสมาธิภาวนาแล้วผู้เข้าร่วมโครงการยังได้ร่วมการสืบสานอารยประเพณีอันดีงามผ่านกิจกรรมงานบุญต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและร่วมกิจกรรมสันทนาการเชิงสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ฝึกสมาธิซึ่งหลายท่านได้สะท้อนความปิติยินดีว่าสามารถสัมผัสได้ถึงความนิ่งสงบและแสงสว่างภายในใจช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยล้าและเพิ่มพลังบวกในการกลับไปดำเนินชีวิตได้อย่างดีเยี่ยมบางท่านได้กล่าวว่าได้สัมผัสถึงคุณค่าของสถานที่แห่งนี้และเกิดความรู้สึกอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลวัดให้เป็นพื้นที่แห่งความสงบและการเรียนรู้สำหรับทุกคนต่อไปนอกจากนี้ยังมีชาวญี่ปุ่นยังได้ร่วมจารึกชื่อสร้างองค์พระเพื่อนำไปประดิษฐานภายในเจดีย์ด้วยความเคารพและความปลื้มปิติค่ะส่วนในช่วงท้ายของโครงการคณะสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาอนุโมทนาบุญและให้โอวาทธรรมในการรักษาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องแม้จะจบโครงการและกลับไปสู่ชีวิตการทำงานปกติแล้วก็ตามซึ่งโครงการปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของทั้งสองวัดในจังหวัดโทชิงิแห่งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการปักหลักเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้อย่างรากลึกลงในใจของทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นอย่างยั่งยืนสืบไปค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ได้มาเยือนกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ในช่วงพฤษภาคมปีนี้นอกจากจะได้เห็นกรุงโซลที่สวยงามและทันสมัยแล้วเรายังได้มีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมอันงดงามที่อบอวลไปด้วยความสุขของเทศกาลโคมดอกบัวเทศกาลที่รวมใจพุทธศาสนิกชนในประเทศเกาหลีใต้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันความเบิกบานของเทศกาลโคมดอกบัวเริ่มต้นขึ้นณสนามกีฬามหาวิทยาลัยดงกุกที่ตอนนี้เนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยและด้วยสีสันและรอยยิ้มอันสดใสคือมนต์เสน่ห์ที่จูงใจผู้คนจำนวนมากให้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างเบิกบานใจนี่คือจุดเริ่มต้นของเทศกาลโคมดอกบัวงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่เชื่อมใจชาวพุทธและชาวโลกให้ได้ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันวิสาขบูชา

คมดอกบัวหลากสีสันคือสัญญาณการเริ่มต้นเทศกาลระดับโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกของประเทศเกาหลีใต้เทศกาลที่เต็มไปด้วยความเบิกบานใจซึ่ง1 ปีจะมีเพียง1 ครั้งที่เหล่าพุทธบริษัท4จะได้พร้อมใจกันเพื่อเฉลิม

ฉลองวาระวิสาขบูชาโลกซึ่งปีนี้มีองค์กรพุทธนานาชาติกว่า70องค์กร20นิกายทั่วโลกรวม 50,000 คนได้พร้อมใจกันอัญเชิญโคมดอกบัวสัญลักษณ์ความสว่างสวยดั่งโคมวิสาขประทีปที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างปราณีตเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขบวนพาเหรดโคมไฟที่งดงามสุดอลังการนับแสนดวงได้เคลื่อนผ่านใจกลางกรุงโซและสถานที่สำคัญต่างๆตลอดระยะทาง5กิโลเมตร

การนี้คณะสงฆ์นำโดยพระครูพิมลสุขวัตรเจ้าอาวาสวัดกิ่วลมและพระมหาสุธรรมสุรัตโนปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์พร้อมทั้งคณะสงฆ์วัดภาวนาโซหนึ่งในองค์กรภาคีร่วมกับวัดโจเกซาประเทศเกาหลีใต้ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวไทยเข้าร่วมในเทศกาลครั้งนี้ด้วยยังเป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศไทยจัดขบวนเทวรถอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายปางสมาธิร่วมบนขบวนโคมดอกบัวอย่างงดงามอลังการโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยจำนวนมากมาร่วมแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจให้พี่น้องชาวเกาหลีใต้และนานาประเทศได้ร่วมชื่นชมในความงดงามในวัฒนธรรมชาวพุทธตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านได้รับความสนใจและเสียงตรบมือจากผู้คนกว่า 500,000 คนตลอดเส้นทางทุกคนต่างร่วมส่งรอยยิ้มและเสียงเชียร์อย่างไม่ขาดสายนับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจที่ในเทศกาลโคมดอกบัวฉลองวิสาขบูชาโลกในปีนี้ทางวัดภาวนาโซยังคงสร้างความประทับใจที่ได้มีส่วนในการเชื่อมใจชาวพุทธจากนานาประเทศไว้ณจุดเดียวกันด้วยการร่วมรำลึกถึงความสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกและเหล่าพุทธบริษัท4ที่ได้มาประชุมพร้อมกันในครั้งนี้จะได้พร้อมใจกันยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นเป็นหลักชัยของชาวโลกไปตราบนานเท่านาน

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมีคำกล่าวที่ว่าหลับตาเป็นจะเห็นธรรมถ้ามองผิวเผินอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องง่ายๆไม่ยากเย็นอะไรก็แค่หลับตาเบาๆแต่หลายท่านบอกว่าแค่เรื่องหลับตาเนี่ยดูเหมือนง่ายแต่ก็ผ่านไปไม่ได้สักทีหลับตาปุ๊บตึงปั๊บเป็นอัตโนมัติเลยทีเดียวค่ะสำหรับผู้มีบุญแล้วนะคะทุกปัญหามีทางออกซึ่งในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่มีเคล็ดไม่ลับในการหลับตาให้เป็นก็จะเห็นภาพภายในมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะธรรมะเราจะเข้าถึงได้เมื่อใจของเราสบายที่สุดจับหลักตรงนี้ให้ดีเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมทุกครั้งเราจะต้องไม่ลืมสิ่งนี้คือทำทุกอย่างให้สบายให้ปลอดโปร่งทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องหลับตาให้เป็นให้พอดีพอดีแค่ผนังตาแตะเบาๆอย่าไปเม้มตาแน่นอย่าไปบีบ

ัวตาอย่าไปกดลูกในตาการที่ตาของเราแตะเบาๆแสดงว่าใจของเรากำลังวางอยู่อย่างสบายมีเพ่งนิมิตเกินไปไม่ตั้งใจด้วยความทยานอยากมากเกินไปอยากเห็นเร็วๆเป็นเร็วๆมันหมดไปผนังตาจึงแตะเพียงเบาๆไม่ใช่ปิดสนิทเสียเลยถ้าเปลือกตาปิดสนิทแสดงว่าเราเริ่มเพ่งนิมิตเอาลูกในตากดลงไปดูผลออกมาคือความเครียดแล้วไม่ได้อะไรและจะทำให้เราเบื่อหน่ายท้อแท้เพราะทำผิดวิธีจนกระทั่งเกิดอาการน้อยอกน้อยใจไปโทษบุญโทษบารมีว่าเราคงมีบุญบารมีมีวาสนาน้อยความจริงแล้วเราทำผิดวิธีเพราะฉะนั้นเราจะต้องสังเกตตัวเองและปรับให้ถูกวิธี

คุณครูไม่อยากย้ำว่าขอให้เราทุกคนอยากฟังผ่านในสิ่งที่ท่านแนะนำนะคะแม้ว่าเราจะปฏิบัติธรรมกันมาแล้วหลายเดือนหลายปีก็ตามแต่เราต้องเริ่มต้นเรียนอนุบาลกันใหม่ทำให้ถูกวิธีตั้งแต่ต้นเมื่อจบอนุบาลของหลวงพ่อก็จะจบด็อกเตอร์คือเข้าถึงธรรมกายอย่างรวดเร็วมันยากตอนแรกที่เราต้องเริ่มฝึกใจของเราให้ฝ่าฟันอุปสรรคจนเข้าไปถึงศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ได้มันยากอยู่ที่ตรงนี้ดังนั้นเราต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งอย่างถูกหลักวิชาจนกระทั่งหยุดนิ่งสมบูรณ์สามารถเข้าถึงพระธรรมกายภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งมนุษย์สมบัติที่พยาสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่ครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะไอ้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาเบาหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายให้คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเหลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาเบาพริ้มพริ้มสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลาย

ให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยจะต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางวายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแท้เกิดว่าชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมนำบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตกับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลม

เรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตโถพยามารเอาไปโขกไปสับกันพัดใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับทางกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสุทนรกยมนรกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้วนนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำบิไลลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีอย่างบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยจึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดสงัดกายสงัดใจไม่คลุกคลีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จึงเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างใน

เหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆว่างๆโดยมีสัญญาณแก่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายและก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสๆที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกขั้นจังที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วพิสตอลบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลทิพย์มุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสๆธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมี

ที่พยามารขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสาธิปทานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรแล้วความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสตรีสาตางจะมีอำนาจวาสนาปกป้องบริวารจะอะไรก็แล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพเนาพนอเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิจักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตแล้วเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังก็แสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคและดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งแล้วให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆและจากก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่รักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นที่เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มเพราะถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี้ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนเย็นเดินในทุกอริยบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิม

สุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่มาถึงดวงสี่นี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับกระทั่งในกลางดวงสี่นี้ก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมีหกดวงที่กลั่นใจให้ประณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งนั่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นๆถ้าเราหยุดนิ่งในทุกส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราแล้วกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงก็เรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่เนี่ยพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้ไม่เข้าถึงกายธรรม

เหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายทำเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายตุลนตุลายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมาก็ทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเร่าร้อนหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปเมื่อถึงกายตามตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจก็เร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำไปไรลำพอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆเวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกแต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี่แหละพระเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่สาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยไอ้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมมณีมิตรที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนีปโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

ขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต2ค่ะชมรมพุทธศาสตร์สากลโดยผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันตกได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและมอบสื่อโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกครั้งที่19ณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต2โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า35คนจาก17โรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำหลักสูตรและกระบวนการพัฒนาผู้เรียนไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นโดยได้รับเกียรติจากคุณจารุวรรณปัดจุ้ยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมด้วยทีมงานหลักสูตรนำโดยคุณอิงครัตจิรพิชยาศักดิ์ที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมหลักสูตร V-Star และการใช้สมุดบันทึกความดี 3-2-1 พร้อมสาธิตบทฝึกความสะอาดทั้งการเช็ดโต๊ะและเก้าอี้เพื่อให้คุณครูและนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงและนำไปปรับใช้เป็นกิจวัตรในชีวิตประจำวันนอกจากนี้คุณประอรรัตน์ข่าวดีผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันตกยังได้แนะนำโครงการที่น่าสนใจตลอดปีพุทธศักราช2569นี้อาทิโครงการปฏิบัติธรรมครูกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์การสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรโครงการรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศิลธรรมโลกหรือ V-Star Quality Award และโครงการครูต้นบุญเพื่อสร้างเครือข่ายความดีที่เข้มแข็งส่วนในช่วงท้ายคุณสิรินุชชูกุศลศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต2ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และให้กำลังใจแก่คณะครูโดยเน้นย้ำถึงคุณประโยชน์ของโครงการ V-Star ที่จะช่วยขัดเกลาให้เยาวชนเป็นทั้งคนเก่งและคนดีพร้อมกันนี้คณะทำงานยังได้มอบสื่อ V-Star ให้แก่โรงเรียนต่างๆเพื่อนำไปฝึกฝนเยาวชนและฟื้นฟูศีลธรรมในสถานศึกษาต่อไปค่ะวัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีกรรมงานบุญพิธีสมโภชดวงแก้วบรมจักรพรรดิรัตนอนันต์ออเรกอนเพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมค่ะบรรยากาศภายในงานเริ่มต้นด้วยความอบอุ่นโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสมบัติอินทปัญโยปริยธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอนท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อรองรับบุญใหญ่ในพิธีสมโภชดวงแก้วบรมจักรพรรดิรัตนอนันต์ออเรกอนโดยท่านประธานสงฆ์ได้มอบสิริปุพามาลัยและแผ่นทองให้แก่คณะประธานเอกบรมจักรพรรดิคณะประธานรองมหาจักรพรรดิและคณะประธานกองจักรพรรดิรวมถึงสาธุชนที่มาร่วมงานทุกท่านในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้วางสิริบุพามาลัยและปิดแผ่นทองตามด้วยคณะประธานเอกคณะประธานรองคณะประธานกองและสาธุชนที่มาร่วมงานทุกท่านก็ได้ร่วมกันปิดแผ่นทองจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายสิริบุพามาลาพิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปพิธีกล่าวคำถวายทิพยวารีพิธีกล่าวคำถวายกองบุญคิรณะเภสัชพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าเดินทางเพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจและพิธีกล่าวคำถวายพัฒหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้มอบของที่ระลึกสำหรับเจ้าภาพและผู้มาร่วมงานบุญสมโภชดวงแก้วบรมจักรพรรดิรัตนอนันต์ออเรกอนในครั้งนี้ค่ะจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาพร้อมทั้งให้โอวาทเกี่ยวกับอานิสงส์การถวายดวงแก้วไว้ในพระพุทธศาสนาเหมือนท่านโชติกะเศรษฐีผู้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเมื่อครั้งในสมัยพุทธกาลจากนั้นเข้าสู่พิธีตักบาตรและถวายพัตอาหารแด่คณะสงฆ์

โดยสาธุชนได้ร่วมใจกันน้อมนำภัตตาหารคาวหวานและจตุปัจจัยไทยธรรมมาร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งอย่างเบิกบานในบุญเพื่อแปรเปลี่ยนทรัพย์ทางโลกให้เป็นอริยทรัพย์ติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติและเป็นการสืบสานอริยประเพณีอันดีงามของชาวพุทธให้ปักหลักอย่างมั่นคงในต่างแดนค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในดินแดนพุทธภูมิวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียในวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569พิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13:30 นณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานหรือร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายและยังสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีวัดพระธรรมกายธนาคารกรุงไทยเลขที่1521202087ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจะรึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: สเด็จสู่แคว้นสักกะแห่งสักยวงศ์พร้อมพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องซ้ายและขวาและสังฆสาวกทั้งมวลพุทธกาลครั้งนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังกรุงกบิลพัสดุ์นครหลวงของแคว้นสักกะเพื่อแสดงธรรมโปรดพระเจ้าสุทโธทนะราชบิดาเมื่อพระองค์เสด็จมาถึงพระเจ้าสุทโธทนะและพระปรยุรญาตทูลนิมนต์ให้เสด็จเข้าประทับอย่างพระราชนิเวศตามประเพณี
1: สากยวงศ์ของเราเตรียมพระพุทธอาฏไว้เป็นอันดีแล้วอย่างพระราชฐานชั้นในพระพุทธเจ้าค่ะ
2: ขออาราธนาพระพุทธองค์เสด็จโปรดยังเขตระโหฐานชั้นในด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ
0: การทูลนิมนต์ให้เสด็จโปรดราชนิกูลเขตระโหฐานชั้นในครั้งนั้นเพราะพระปรยุรญาตต้องการดับทุกโศกแห่งพระนางยโสธราพิมพาผู้เคยเป็นมเหสีในพระสิทธัตถะนั่นเอง
1: อัญญโสธราพิมพานั้นมีจิตใจภักดีมั่นคงเหลือเกินขณะที่พระศาสดาเจ้าออกผนวดนั้นพระนางก็มิได้มีความสุขสำราญได้สักวันเดียวเธอเก็บพระองค์เงียบอยู่แต่ในพระราชฐานที่ประทับทุกที่วาราตรีก็ไม่มีเพลงพิณขับกล่อมดังที่เคยเป็นแม้ความงดงามและจริยวัตรจะเป็นที่เลื่องลือมานานปีแต่พระนางก็หาได้ใหญ่ดีไม่และไม่เคยแม้สักครั้งที่พระองค์จะยินดีต่อเจ้าชายเมืองใด
3: ทำไมพระนางยโสธราพิมพาช่างไม่สนใจใหญ่ดีเราแม้สักนิดเ
4: ฮ้ยเราก็ดูสง่างามภูมิฐานะขนาดนี้พระนางก็ยังไม่เหลียวแล
5: พระนางซื่อสัตย์และมั่นคงน่ายกย่องยิ่งนัก
3: เ
5: ฮ้อเราคงหมดหวังแล้วล่ะสิเนี่ย
0: เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จถึงพระตำหนักชั้นในพระนางยโสธราพิมพาก็ทรุดองค์ลงกราบแทบพระบาทกันแสงร่ำไห้ต่อหน้าพระพักตามวิสัยสตรี
6: หม่อมฉันดีพระทัยที่พระองค์เสด็จมาเพคะ
0: เพื่อบรรเทาความเสียใจสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงความดีของพระนางขึ้นเป็นข้อสังเกตแล้วตรัสถึงอดีตชาติหนึ่งที่เคยใช้ชีวิตคู่กันยังภูเขาคันธมาศซึ่งพระนางพิมพาขณะนั้นก็จงรักภักดีต่อพระองค์มิได้ด้อยกว่าการเวลานี้เลยหลายภพหลายชาติผ่านมาเธอเคยร่วมทุกข์สุขแม้กระทั่งเสียสละชีวิตให้กันก็เคยมาสิ้นแล้วตรัสดังนั้นพระเจ้าสุทโธทนะพระปรยุรญาตฝ่ายสักยวงศ์และพระนางยโสธราพิมพาจึงใคร่ทราบเรื่องราวในอดีตนั้นยิ่งนัก
1: ขออาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมนี้เพื่อประโยชน์แห่งปัญญาของปวงข้าด้วยเถิด
6: ชาดกนั้นเป็นเช่นไรเพคะ
0: สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงระลึกชาติด้วยปุพเพนิวาสานุสติญาณตรัสจันทกินรีชาดกขึ้นไกลจากคงคามหานทีไปทางเหนือยังมีป่าใหญ่ไพรกว้างอันอุดมสมบูรณ์อยู่นอกพระนครไปจรดภูผาสูงเจ้าเมืองผู้ครองนครยังหนุ่มชะกันและโปรดปรานการล่าสัตว์เป็นชีวิตจิตใจฆ่าสัตว์ได้ก็ทำอาหารกินในป่า
7: วันนี้อากาศสดชื่นท้องฟ้าสดใสล่านกมาย่างดีกว่ามีความสุขจริง
0: ครั้งหนึ่งเจ้าเมืองผู้โหดร้ายออกล่าสัตว์ไปยังป่าเชิงเขาคันธมาศที่นี่มีสัตว์ป่าชุกชุมเพราะชาวป่าที่อยู่บนภูเขาไม่นิยมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการมาของนักฆ่าผู้นี้จึงเป็นเรื่องเลวร้ายอันปรากฏขึ้นที่นี
7: ่อร่อยจริงๆตัวก็ใหญ่เนื้อก็หวาน
0: บนภูเขาสูงที่ชื่อว่าคันธมาศนั้นอบอวลด้วยกลิ่นสมุนไพรหอมเป็นที่อยู่ของคนภูเขาซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเผ่าพันธุ์กินรีทุกครอบครัวอยู่กินกันอย่างมีความสุขในฤดูฝนจะพากันเก็บตัวอยู่บนนั้นจนเข้าสู่ฤดูหนาวถึงจะพากันทยอยลงมาหาอาหาร อย่างผืนป่าเลื่อนลางกินรีเผ่านี้ยังมีสามีภรรยาคู่หนึ่งวิวาอยู่กินกันมาไม่นานนักฤดูหนาวครั้งนี้ทั้งสองเพิ่งลงมาพักผ่อนหย่อนใจด้วยกันเป็นครั้งแรกต่างคอเคลียเจรจาภาษารักไพเราะปากนกป่าขับเพลงแห่งพงไพร
8: แม่คุณของพี่ขอพี่สัมผัสแก้มของผมอีกหน่อยนะจ๊ะพี่อยากรู้ว่าดอกไม้ช่อเนี่ยยังจะสู้กลิ่นแก้มน้องได้ไหม
6: เอ้ยไม่ได้หรอกพี่น่ะต้องไปหาดอกไม้มาให้เยอะกว่านี้ก่อนจ้าน้องถึงจะยอมพี่จ๊ะสวมพวงมาลัยนี้สิน้องทำให้พี่ถือว่าเป็นพวงมาลัยสัญญาระหว่างเราว่าเราจะมีความสุขด้วยกันอย่างนี้ตลอดไปทุกฤดูเราจะดูแลกันและกันอย่างนี้นะจ๊ะ
8: ได้สิจ๊ะพี่สัญญาต่อเจ้าป่าเจ้าเขาเทพยดาผู้รักษาป่าไว้แล้วจ้ะว่าจะเป็นกินนอนกินนารีที่คู่กันไปจนตายจาก
6: พี่อย่าพูดเป็นลางอย่างนี้สิจ๊ะที่นี่ร่มรื่นดีจังเลยนะพี่นกร้องขับขานฟังแล้วมีความสุขพี่ว่าไหมจ๊ะ
8: ที่ไหนพี่มีน้องอยู่ด้วยพี่ก็มีความสุขทั้งนั้นแหละจ้า
0: สาวหนุ่มยามหัวใจเบิกบานด้วยความรักป่าเขาลำเนาไพรก็กลายเป็นสวรรค์ทั้งสองขับเพลงแห่งความสุขมาประสานกันเสียงระงมไพรสาวขับร้องหนุ่มตีกรอบเคาะไม้เป็นดนตรีโดยไม่มีใครสัมผัสกับภัยร้ายที่ผ่านมาพบเข้าเลยสักน้อยมหาภัยผู้นี้ก็คือเจ้าเมืองนักล่าสัตว์ที่เคราะห์กรรมชักนำมานี่เอง
9: โอ้โหนางฟ้านางสวรรค์ตกมาอยู่ในป่าหรืออย่างไรช่างสวยงามจับใจข้ายิ่งนักเฮ้ยนางมีเจ้าของแล้วหรือเนี่ยความหูหวังตาข้าเสียเหลือเกินอย่างนี้ต้องกำจัดทิ้งนางงามคนนี้จะได้เป็นของข้าเ
0: ฮ้ยจากความคิดวัดเดียวเจ้าเมืองก็ทำลายชีวิตชายหนุ่มลงเพียงเพื่อจะแย่งภรรยาเขา
8: เจ้าหนีไปเร็วๆเข้า
6: ไม่ถ้าไม่ไปข้าจะอยู่กับพี
0: ่ความสุขทั้งหมดพลันสลายลงหนุ่มชาวภูเขาล้มลงนอนในอ้อมกอดสาวคนรักตัวสั่นระริกอย่างเจ็บปวด
6: พี่ต้องไม่เป็นไรนะแล้วนั่นจะช่วยพี่ยังไงดี
0: นางงามกรีดร้องปานถูกกรีดดวงใจในบัดนั้น
6: เป็นผู้ใดฉันใจร้ายนะข้าและสามีไม่เคยทำชั่วฉันต้องรับกรรมเช่นนี้
8: เจ้าจะคร่ำควรไปใยเล่าน้องคนสวย
6: แล้วคนใจชั่วเราไปทำอะไรให้เจ้าทำไมต้องเอาช
9: ี
6: ว
9: ิ
6: ตก
9: ัน
6: ด้วย
9: ตัดใจเถอะคนงามเอ๋ยทิ้งเจ้านั่นเสียแล้วไปเป็นท่านผู้หญิงของข้าซะเถอะข้าจะดูแลเจ้าดี
6: ไปตามทางของเจ้าไปคนใจบาปอยากช้าสิ้นชายผู้นี้ไปเราก็ไม่ปรารถนาสิ่งใดอีกแล้ว
9: เจ้าไม่สนใจแน่นะทั้งเสื้อผ้าแผลพันยังดีเลิศเพชรนิลจินดาข้าทานบริวารอีกมากมายในเวียงวังของข้าน่ะ
6: ไปเฉยๆคนชั่วปล่อยเราไว้ในป่านี้เถอะนอกจากเขาแล้วเราไม่ขอแลกด้วยสิ่งใดอีกเลย
9: เล่นตัวจริงๆเช่นนั้นก็ตามใจเจ้าจะอยู่เป็นเมียลิงข้างกลางป่าต่อไปก็ตามใจนางในรู้ว่าในวังสวยกว่าเจ้ามีตั้งเยอะตั้งแยะข้าไม่ง้อก็ได้
0: เจ้าเมืองผู้หยาบช้าหันหลังกลับไปทิ้งให้สาวชาวเผ่ากินรีโศกเศร้าคร่ำครวญและรำพันถึงชายที่เป็นที่รักจนน้ำตาเหือดแห้งอยู่อย่างนั้น
6: ดอกไม้ถึงป่าน้ำตกลำธารใสดูไร้ค่าไปสิ้นแล้วเสียงนกขับร้องกับเรไรที่เคยกล่อมเราสองบัดนี้ไม่ได้ไพเราะน่าฟังอีกแล้วเช่นกันเทวดาอารักษ์เจ้าขาข้าน้อยขอวิงวอนขอเทพผู้ทรงฤทธิ์นำชีวิตคนรักแห่งข้ากลับมาด้วยเถิด เราไม่ควรต้องมาจากกันในวัยหนุ่มสาวเช่นนี
0: ้ทุกเวทนานั้นสะท้อนสถานไปทุกอนูของพงไพรและความรักบริสุทธิ์นี้ก็เป็นที่เห็นใจยิ่งของเทพเจ้าองค์หนึ่งอมรินทรเทพหรือพระอินทร์ได้รับรู้ความทรมานแห่งดวงใจนั้น

0: ทพพิทักษ์ป่าขึ้นเบื้องหน้า
1: ในที่สุดคำภาวนาของข้าน้อยก็ได้รับเมตตาท่านเจ้าขาช่วยสัตว์ผู้ยากให้พ้นทุกข์ด้วย
0: องค์อินให้สาวงามตั้งจิตเป็นกุศลอธิษฐานขอทำความดีไปตลอดชีวิตแล้วทรงรินน้ำอมฤตหลั่งลงประพรมร่างของกินนอนหนุ่มด้วยอนุภาพแห่งเทพก็บังเกิดรุ้งรัศมีเรืองรองขึ้นอย่างสวยงามครอบคลุมร่างไร้ชีวิตนั้นและเมื่ออมรินเทพโอมอ่านพระเวทอีกครั้งร่างอันแน่นิ่งแข็งเป็นศพของหนุ่มเคราะห์ร้ายก็นุ่มนิ่มมีสีสันแห่งชีวิตขึ้นทันที
2: เราคืนชีวิตให้แล้วจงมีความสุขสวัสดีและอย่าได้ประมาทใช้สติพิจารณาทุกสิ่งให้ดีเถิด
3: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยบาดแผลจากการโดนยิงหายไปแล้วโอ้ข้าไม่เกิดใหม่
1: มหาสิทธิ์เทวะท่านให้ชีวิตที่รักข้าขึ้นมาแล้ว
2: นี่เพราะอนุภาพแห่งรักและภักดีของผู้เป็นคู่บุพเพสันนิวาสกันเราจึงใช้น้ำทิพย์ของสวรรค์ช่วยเหลือให้ขอให้ท่านทั้งสองครองรักกันจนหมดอายุไขในชาติภพนี้เถิดจงกลับไปอยู่บนภูเขาคันธมาศที่อยู่ของเจ้าแล้วอย่าได้ลงมาข้างล่างนี้อีกเลยความอุดมสมบูรณ์ข้างล่างนี้มีผู้คนใจบาปยื้อแย่งแข่งกันมากมายนัก
0: การละครั้งนั้นจึงเป็นครั้งเดียวที่สองสามีภรรยาลงจากภูเขามาหาพืชพันธุ์สมุนไพรยังแผ่นดินเบื้องล่างเพราะชีวิตที่เหลืออยู่ต่อไปของคู่รักนี้คือความสุขที่รออยู่บนภูเขาสูงที่ได้จากมานั่นเอง
3: พักก่อนนะจ๊ะเจ้าคงจะเหนื่อยแล้ว
4: ไม่หรอกจ้าเรารีบกลับดีกว่าพี่คงเหนื่อยมากละเดี๋ยวนางนวดให้นะจ๊ะ
0: ทั้งสองครองชีวิตอยู่คู่ในศีลธรรมจนหมดอายุไขจากชาติภพนั้นไปในเวลาใกล้เคียงกันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชาดกจันทกินรีจบลงแล้วทรงแสดงอริยสัจ4พระนางยโสธราพิมพาเข้าถึงในพระธรรมนั้นโดยท่องแท้ได้สำเร็จโสดาบันในสมัยพุทธกาลนี้เจ้าเมืองผู้โหดร้ายกำเนิดเป็นพระเทวทัตพระอินทร์จอมเทพกำเนิดเป็นพระอนุรุตนางกินรีชาวป่ากำเนิดเป็นพระนางยโสธราพิมพากินนอนหนุ่มเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

0: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบผู้บริสุทธิ์หมดจดห่างไกลจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายผู้มีมหากรุณาโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นพระบรมศาสดาของพวกเราทุกคนเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกคนนะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราศึกษาธรรมะกันในภาคคำนะซึ่งในช่วงนี้นะเราก็จะนำเอาทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่นะที่เคยได้ให้ไว้ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาช่วงนี้ก็จะเป็นโอวาทเกี่ยวกับเจ้าอาวาสแล้วก็ประธานสงฆ์ศูนย์สาขาศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลกนะก็เป็นโอวาทที่คุณครูไม่ใหญ่เคยให้ไว้นำมาทบทวนกันซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นตอนนานาเผ่าพันธุ์สู่นานาชาตินะเดี๋ยวเชิญรับชมบันทึกโอวาทย้อนหลังของคุณครูไม่ใหญ่กันนะเดี๋ยวเชิญเปิดโอวาทคุณครูไม่ใหญ่นะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ย
1: ิ้
2: มแล้วคร
1: ับ ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลก
1: ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า
2: สาธุ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me
1: boy I love you หลายเด้อ
2: เชิญรับชมแบทเทิลน้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลกและเจ๊เขียวสาย

Hello, ladies and gentlemen. Welcome to Thailand. Come on,

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามการครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สั่งสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุไข
2: เพื่อที่ว่าบุญนี้
3: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี้
3: มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามการครับ
2: เรามาว่ากระถาโดยกระถาเรียกทรัพย์กันจ้า

0: หรือยัง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย

0: วันนี้เรามาว่าคาถาสวนสีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็

0: ให้ให
1: ้ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

โอ้วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานหวานที่น้ำบอกว่ารักหลวงพ่อสุดสุดหัวใจโอ้ตอน

0: ันสู่นานาชาติ
1: สาธุ
0: ไปทั่วเลยนะจ๊ะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวเราเปิดด้วยเพลงนี้จ้ะที่จะไปสู่นานาชาติเลยจ้ะ
1: คร
0: ับ ใจงามบ้านเฮา
1: ว้าว

0: กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระชานรงค์วานิจชัญโยการส่งศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับไหนยกมือหน่อยสิจ๊ะนี่ยืดยืดยืดยืดนี่เนาะนี่นะดูเมื่อกี้ยังไม่ชัดเจนดูตอนนี้ดีกว่าพ่อครับครับชีวิตผมไม่ได้เริ่มต้นจากความยิ่งใหญ่ใดๆเลยนี่นะดูสิว่าเริ่มต้นจากอะไรเนาะมีเพียงคำถามเล็กๆที่วนเวียนอยู่ในใจมาตั้งแต่เด็กๆโอ้นี่อัจฉริยะนะเพราะคำถามเล็กๆวนเวียนอยู่ใจเด็กดูสิเล็กขนาดไหนแต่คำถามนะคนเรา
1: เก
0: ิ
1: ดมาท
0: ำไมรู้ได้ไงอ่ะถูกต้องจ้า
1: โอ้
0: โอ้คำถามเล็กไหม
1: ไม่เล็ก
0: นี่เขาบอกนี่ท่านบอกคำถามเล็กๆว่าคนเราเกิดมาทำไมไม่ถามถึงแมวมาเมื่อก็ไปถามนี่จ้าเกิดจะไม่พอถามต่อยตายแล้วจะไปไหน
1: เ
0: ออนี่เนี่ยแล้วทำไมชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่เนี่ยโอ้ที่ตั้งแต่เด็กๆนะเนี่ยดูสิคำถามนี่อยู่ในใจตลอดคำถามนี่ติดตัวมาตั้งแต่ยังเด็กๆและติดมาตลอดจนกระทั่งปีพุทธศักราช2529แล้วจ้ะผมได้ฟังเรื่องสมาธิเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้เห็นภาพคนนั่งสมาธิในชุดขาวแปลกมากครับทั้งที่ยังไม่รู้จักวัดพระธรรมกายดีนักแต่ก็ยังดีที่ยังรู้จักถึงนี่น้อยยังไม่ดีนักเลยเนาะแต่หัวใจกลับรู้สึกเหมือนเจอบ้านที่ตามหามานานแสนนาน
1: โ
0: อ้นี่ดีนักไหม
1: ด
0: ี
1: น
0: ัก ดีนักนี่นักขนาดนี่เนาะและยิ่งนั่งสมาธิก็ยิ่งมีความสุขยิ่งอยากรู้จักธรรมะยิ่งไม่อยากห่างจากเส้นทางนี้อีกเลยนี่บุญเก่าธรรมดาไหม
1: ไม่ธรรมดา
0: ไม่ธรรมดาเนี่ยนี่เลยใจท่านบอกทำไมเด็กหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งที่มีคำถามไม่ธรรมดากลายมาเป็นอาสาสมัครกัลยาณมิตรอย่างเต็มตัวถูกใจแม้ว่าจะใช้เวลาอยู่กับงานบุญมากกว่าตำราเรียนสอบผ่านนะเออเนี่ยแต่ก็แปลกครับนี่ดูที่แปลกไงนะจากคนที่ต้องวิ่งไปขอให้เพื่อนช่วยติวก่อนสอบทุกครั้งกับเรียนจบเป็นอันดับหนึ่งของแผนกนี่เถอะแต่ผมมั่นใจนะว่าสมาธิไม่ได้เปลี่ยนแค่ใจคนแต่เปลี่ยนชีวิตคนได้จริง
1: ๆโอ
0: ้สาธุนี่อันดับหนึ่งจริงเนาะเมื่อเรียนจบผมก็เลยตัดสินใจรู้ได้ไงอ่ะผมก็ตัดสินใจบวชในปีพุทธศักราช2530เมื่อเรียนจบผมก็ตัดสินใจบวชในปี2530คิดว่าชีวิตคงเรียบง่ายอยู่แต่ในวัดก็ถูกต้องเป็นพระก็อยู่ในวัดนะแต่นั่นเป็นเพียงแค่ความคิดเพราะในชีวิตจริงนี่ก็ต้องอยู่วัดก่อนนี่เนาะการที่ผมจะ

0: ตลอนตลอนนี่นะตะลุยเทศสอน
1: จ้า
0: ออนทัวร์ทัวร์อีสาน
1: จ้า
0: โอ้นี่ไม่ธรรมดาเลยเนี่ย
1: ไม่ธรรมดา
0: โอ้นี่ตะลอนตะลอนออนทัวร์นะ
1: จ้า
0: ทัวร์อีสานเลยมีโอกาสได้เป็นกัลยาณมิตรให้กับสามเณรน้อยรูปหนึ่งนี่นะได้ก้าวสู่เรียนธรรมก้าวประโยค
1: โ
0: อ้สามเณรน้อยนั้นธรรมดาไหม
1: ไม่ธรรมดา
0: จ้าจากก้าวประโยคก็กลายเป็นเจ้าคณะจังหวัดธรรมดาไหม
1: ไม่ธรรมดา
0: ใคร
1: เจ้าบุญลักษณะ
0: ลักษณะดี
1: บูร
0: ณ์และลักษณะดีไหม
1: ดีครับ
0: นี่ดูหน้าดีกว่านี
1: ่สาธุ
0: ไปเจ้าคณะจังหวัดแล้วเนาะนี่ถึงไหนแล้ววันหนึ่งหลังจากปฏิบัติธรรมต่อเนื่องมายาวนานนานราว2 ปีหลวงพ่อก็ได้มอบภารกิจสุดระทึกให้กับผมคือการขึ้นดอยจากพระหนุ่มหน้าใสวัย20 กว่าโอ้โหหน้าใสนะก็ได้ขึ้นไปเป็นผู้พิชิตยอดดอยบุกเบิกงานพระศาสนาในพื้นที่ห่างไกลของภาคเหนือมาแล้วหลายต่อหลายดอยครับนี่จ้าดูว่าผมครับคือใครใครไหนอยู่ไหนจะยกมือซะเออของนี้นะ
1: น
0: ี่จ้ะบุกดอยมาแล้วหลายดอยนี่จ้ะหลวงพ่อครับครับคำว่าลำบากมันไม่เป็นอุปสรรคถ้าใจรักสร้างบารมีนี่นะจ้ะลำบากแค่ไหนมันก็ไม่ลำบากเห็นนะเออก็แปลว่าคำว่าลำบากไม่มีในพจนานุกรม
1: ไม่มีคร
0: ับ นี่จ้ะ
1: คร
0: ับ ไม่เป็นอุปสรรค
1: คร
0: ับ ถ้าใจรักษาบารมีก็ไม่ลำบาก
1: ได้ครับ
0: บางดอยไม่มีไฟฟ้ารถเข้าไม่ถึงก็เดินเอา
1: เ
0: ออนี่นะเออต้องเดินข้ามหลายดอยเพียงเพื่อโทรศัพท์เพื่อโทรศัพท์นี่นะข้ามหลายดอยเดียวท่านบอกไม่ลำบากฝนตกถนนก็หายโอ้หายไปพริ
1: บตาเลย
0: ฝนตกจากที่เคยมีถนนหายไปเลยโอ้หน้าหนาวอ่ะ
1: หนาว
0: อ๋อนึกว่าไม่หนาวหนาวระดับหนาวจนกระดูกสั่นคือกล้ามเนื้อไม่สั่นกล้ามเนื้อหนาวแต่กระดูกสั่นโอ้เรื่องนั้นกระดูกสั่นเนี่ยไหนใครเคยกระดูกสั่นบ้างหนาวระดับนั้นนึกออกไหมอยากจะอธิบายดีกว่าไหนอธิบายสิจ๊ะกระดูกสั่นมันเป็นยังไง
2: มันบอกไม่ถูกครับ
0: อ้าวแล้ว
2: ก
0: ัน
2: มันสั่นมันสั่นไปทั้งตัวครับ
0: อ๋อบอกถูกบอกถู
1: ก
0: เออสั่นไปทั้งตัวอาหารก็ต้องฉันตามสภาพที่ไม่คุ้นเคยนี่จ้ะเพราะบนดอยมีหูฉลามหรือเปล่าอาหารอะไรจ้ะที่ไม่คุ้นเคยไหนยกตัวอย่างยกตัวอย่าง
2: ก็เป็นผักพื้นเมืองที่มีในพื้นที่คร
0: ับอ๋ออาหารผักนี
2: ่แต่ว่าที
0: ่มังทั้งนั้นเนี่ย
2: สุขภาพ
0: เอาคนสุขภาพเลย
2: แต่ที่แปลกใจ

0: ุดก็คือมันมาในชี้ฟ้าขาชี้ฟ้ามาเลยครับขาวท้องขาวผ่องเป็นยองใหญ
1: ่คืออะไรฮะ
0: ต้องอึ่งครับ
2: ต้องอึ่ง
0: เพราะปกติที่บ้านผมเนี่ยเขาจะสับเป็นชิ้นๆครับแต่ว่าพอมาเจอที่นี่มัน
1: ทั้งตัวอ๋อมาให้ทั้งตัวเลย
0: ครับ
1: อ๋ออาตามทันละพ้นหนาจนกระดูกสั่นอาหารก็ต้องฉันตามสภาพที่ไม่คุ้นเคยนี่จ้ะแล้วฉันไหม
2: ฉัน
1: นี่เหรอคือเรื่องฉันนี่ถนัดอยู่แล้วเนี่ยวันหนึ่งผมมานั่งนึกย้อนดูก็ให้ประหลาดใจเดี๋ยวที่ท่านจะประหลาดใจเรื่องอะไรจ้ะสิ่งที่ผมเจอนี้เนี่ยดูนะได้มาตามแรงอธิษฐานเลยครับอธิษฐานว่าไงจ๊ะ
0: ที่ใดลำบากแล้วมีใครอยากจะไปจะขออาสาไปทำ
1: โอ้ท่านว่าไงโโอ้โหได้มาตามแรงอธิษฐานเลยที่ได้ไปเพราะที่ตรงนั้น
2: ลำบาก
1: อยากรู้ไหมครับว่าผมอธิษฐานอะไรท่านก็บอกไปแล้วนะอธิษฐานว่าที่ได้ลำบากแล้วไม่มีใครอยากไปผมจะขออาสาไปตรงนั้นนะโอ้โหพลังสตางค์ชาวบ้านบนดอยนี่พอท่านไปปั๊บร่วมกันสร้างวัดเลยโอ้โหวัดก็เกิดขึ้นนี่ภายในไม่นานนักเลยนี่จ้าสร้างมาแล้วใช้งานนะจ๊ะได้ใช้งานจริงๆเลยคือชาวบ้านก็ได้มาสวดมนต์กันมานั่งสมาธิใต้แสงเทียนเนี่ยจ๊ะถึงแม้อะไรไฟฟ้าแต่ว่าไม่ไร้แสงธรรมครับ
2: โอ้โห
1: นี่นะทรหดอดทนเนาะ

0: แล้วพ่อครับที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่หนักที่สุดคือสิ่งที่หนักสุดไม่ใช่ความกันดารแต่เป็นการสร้างคนครับ
1: สร้าง
0: หลวงพ่อสอนผมว่าสร้างคนก่อนสร้างอย่างอื่นผมจึงเริ่มจากชวนคนเล็กๆหรือเด็กตัวเล็กๆบนดอยนี่คือดูแล้วเป็นคนก็ลุยแล้วมาสวดมนต์นั่งสมาธิเรียนหนังสือชวนสร้างความดีทีละคนทีละคนทีละหมู่บ้านทีละยอดดอยนี่จ้ะจากเด็กๆที่มานั่งสมาธิเพียงไม่กี่คนก็ล้นหลามเลยจนขยายสู่หลายหมู่บ้านหลายชุมชนและหลายยอดดอยครับสุดยอดเลยเนาะที่ไม่เคยมีโอกาสหลายคนเติบโตมาเป็นครูเป็นข้าราชการเป็นผู้นำชุมชนเป็นบุคลากรวัดพระธรรมกายมีด้วยเหรอ
1: มีครับ
0: มีเลยจ๊ะ
2: ครับเป็นอุปัสสิกาครับแล้วก็เจ้าหน้าที
0: ่เหรอไหนไหนอุปัสสิกาไม่เห็นมีสักคนเลยจากเด็กที่ไม่เคยมีโอกาสหลายคนเติบโตเป็นครูเป็นข้าราชการเป็นผู้นำชุมชนเป็นบุคลากรที่วัดธรรมกายแต่วันนี้หายังไม่เจอใช่ไหม
1: อยู่กลางตำแหน่งครับ
0: เป็นเจ้าวาดทั้งในและต่างประเทศว่าครับหลวงพ่อจำตัวแน่ได้ไหมครับ
1: ตัวแน
0: ่เอ้คุณเนาะในอายุเก่ามีไหม
1: มี
0: หรือเปล่าจ๊ะมีลองเปิดดูสิ
1: คร
0: ับ

0: นี่เรื่องคงจะพอจำได้ใช่ไหมจ๊ะ
1: จำได
0: ้แน่นี่นะจ๊ะปัจจุบันท่านบวชได้16พรรษา
1: ส
0: าธุเป็นเจ้าวาดวัดในหมู่บ้านกระ
1: สาธุ
0: โอ้สาธุจ้ะโอ้สุดยอดเลยนะ
1: ครับ

0: พุทธแสงสว่างแล้ว
1: ครับผม
0: และบางรูปสอบได้ถึงบริเวณธรรม9ประโยค
1: จ้า
0: ถูกนี่จากการที่ท่านเป็นกัลยาณมิตรให้นะจ๊ะมันทั้งโลกแต่เริ่มจากการเปลี่ยนคนตรงหน้าทีละคนแค่นี้นะปัจจุบันเป็นพระอาจารย์สุวิชัยคณะสักโกเป็นหลวงพี่ทะแนแล้วเจ้าวาดวัดดวงดีสัทธาราม
1: โอ้
0: จังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: ดวงดี
1: โ
0: อ้นี่จ้าและยังมีองค์อื่นอีกพระมหาธงชัยธรรมปัจโชโตก็เป็นชาวดอยเหมือนกันเหรอจ๊ะ
2: ปวากโยคร
0: ับ ปวากโยเอาพระมหาล่าหน้าคุณคุณวิชิตเจโยเหรอก็ได้ประโยชน์ก้าวเหมือนกันโอ้นี่จะสร้างพระให้เป็นพระแท้สร้างขอให้เป็นคนดีในการเสพยุทธศาสนาโอ้สุดยอดเลยเนี่ยนี่จ้าโอ้สาธุสาธุสาธุ
1: โอ้โห
0: ไหนองค์ไหนแต่แน่
1: องค์นี่ครับองค์ใหญ่เลยคร
2: ับ องค์ครับ
1: องค์ใหญ่ครับ
0: องค์ตัวใหญ่
1: ตัวใหญ่ที่สุดในรูปครับ
0: พระเจ้าสุภชัยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: ตอนนี้ท่านเป็นพระครูสัญญาบัตรครับ
0: โอ้เป็นพระครูสัญญาบัตรแล้ว
2: ครับ
0: โอ้แล้วบางรูปสอบได้ถึงประเรียนธรรม9ประโยค
1: ครับ
0: วิธีที่นั้นเองผมค้นพบว่าการเปลี่ยนโลกไม่ได้เริ่มจากคนทั้งโลก
1: คร
0: ับแต่เริ่มจากการเปลี่ยนคนตรงหน้าทีละคน
1: สาธุ
0: กว่า20ปีที่ผ่านมาผมคิดว่าตัวเองคงเป็นผู้พิชิตยอดดอยไปเรื่อย
1: ๆ
0: แต่ถ้าคิดอย่างนั้นนะแต่แล้ววันหนึ่งผมเห็นผู้คนจากทั่วโลกเดินทางมาท่องเที่ยวที่อำเภอปายทุกคนต่างเดินทางมาแสวงหาความสุขแต่กลับดูเหมือนกำลังตามหาอะไรบางอย่างในชีวิตผมจึงเกิดคำถามขึ้นในใจว่าถ้าชาวไทยภูเขาเข้าถึงธรรมได้แล้วชาวโลกจะเข้าถึงธรรมได้ไหมได้ไหม
1: ได้
0: ได้ไหม
1: ได
0: ้ได้นี่นะนี่นะแต่แค่คิดก็เหมือนฝันกลางวันแหละครับเพราะตอนนั้นผมเป็นพระดอยรูปหนึ่งโปรไฟล์ดูดีเหมือนเป็นหัวหน้าเผ่าอยู่กลางหุบเขาในเชียงใหม่ติดกับแม่ฮ่องสอนนี่นะจ๊ะโอ้โหถึงแม้ผมไม่ได้จบจากต่างประเทศสังเกตก็ไม่แข็งแรงทีมงานก็ไม่มีงบประมาณไม่ต้องพูดถึงดีเหมือนกันจ้าพ่อหลวงพ่อให้แต่ตัวกับหัวใจมาส่วนปัจจัยไปหาข้างหน้าหลายคนฟังแล้วก็ยิ้มเหมือนจะให้กำลังใจแต่สายตามันกำลังบอกว่าหลวงพี่ครับเอาแค่บันดอยมันรอดคอนเถอะนะทำไมเขาพูดอย่างนั้นล่ะ
1: ท่านจะไปรวมชาวต่างชาตินะคร
0: ับอ๋อก็เลยมีผู้แนะนำนะหลวงพี่ครับแค่บันดอยมันรอดซะก่อนแต่ตอนนั้นหัวใจขยายน
1: ี่
0: จ้ะผมนึกถึงคำหลวงพ่อขึ้นมาทันทีถ้าไม่เหนื่อยแล้วจะเอาบารมีมาจากไหนใช่จ้ะในเมื่อหลวงพ่อเห็นโลกทั้งใบเป็นงานพระศาสนาผมก็ขอลองฝันใหญ่ตามหลวงพ่อสักครั้งครับโอ้สุดยอดสุดยอดจากนั้นจึงเริ่มต้นใหม่อีกครั้งทั้งที่ไม่มีทีมไม่มีทุนไม่มีความพร้อมหลายคนคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ผมเริ่มใหม่จาก20คือ

0: ศูนย์สี่โลกกับศูนย์กลางกายจากศาลาเล็กๆกลางหุบเขาก็ค่อยๆกลายเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติไปนานาชาติไปเนี่ยจ้ะและเรื่องที่ไม่น่าเชื่อก็เริ่มเกิดขึ้นทีละน้อยจากคนที่มาแค่หนึ่งประเทศกลายเป็น10 20 30จนตอนนี้กลายเป็นกว่า60ประเทศทั่วโลกแล้วครับจากหลายเชื้อชาติจากหลายความเชื่อมาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติป่าใช่ไหมจ๊ะนี่จ้ะจากหลายความเชื่อหลายคนมาจากประเทศที่ผมเองก็ยังไม่เคยไปผมไปแค่ลาวนี่แต่สิ่งที่ผมปลื้มที่สุดไม่ใช่จำนวนคนแต่คือภาพที่เห็นนักธุรกิจระดับผู้บริหารนั่งหลับตาอยู่ข้างพนักงานครูอาจารย์นั่งข้างนักศึกษานักร้องนักแสดงนั่งข้างครูสอนความสุขวิศวกรนั่งข้างนักท่องเที่ยวแบกเป้มหาเศรษฐีนั่งข้างอะไรนะนั่งข้างนักกฎหมายนี่ใช่เมื่อเจ้าคนหลับตาเมื่อเจ้าคนหลับตาตำแหน่งก็หายไปเลยฐานะเงินทองก็หายไปเชื้อชาติศาสนาก็หายไปเหลือเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่กำลังตามหาความสุขภายในเหมือนกันหมดเลยอาจจะโอ้สุดยอดสุดยอดนี่จ้ะแตกต่างโดยเชื้อชาติศาสนาเผ่าพันธุ์อาชีพฐานะแต่ทุกคนล้นต้องการความสุขภายในเหมือนกันหมดนี่จากประสบการณ์ที่ท่านเจอนี่นะจ๊ะแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยนี่จ้ะหลวงพ่อครับหลายครั้งที่ผมเห็นชาวต่างชาติน้ำตาไหลหลังนั่งสมาธิผมก็อดนึกถึงตัวเองในวันแรกที่เจอหลวงพ่อไม่ได้เพราะมีอาการเดียวเหมือนกันเลยมีน้ำตาไหลที่ไหลไม่ใช่เพราะแสบตานะครับแต่คือเจอสิ่งที่ตามหามาทั้งชีวิต
1: สาธุ
0: ชาวต่างชาติก็เช่นกันเนี่ยหลายคนบอกว่าชีวิตเปลี่ยนไปเหมือนได้ชีวิตใหม่เลยครับ
1: สาธ
0: ุนี่จ้ะทุกวันนี้ผมมองศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติไปไม่ใช่เป็นแค่สถานที่ปฏิบัติธรรมแต่เป็นเหมือนสนามบินทางใจของชาวโลกนี่เนาะเพราะผู้คนเดินทางเข้ามาด้วยความเครียดความสับสนและความวุ่นวายแต่ว่าเดินทางกลับออกไปด้วยรอยยิ้มความสงบและแสงสว่างภายในนี่นะโอ้นี่สนามบินทางใจนะศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติป่าสถานที่พักกายพักใจ

0: อะไรจ๊ะ
1: สวายครับ
0: รู้ว่าครับจากเด็กโคราชเมืองราชาแห่งโค
1: โคราชครับครับผม
0: สู่พระดอยสู่พระนานาชาติและจากชนเผ่าบนยอดเขาสู่ผู้มีบุญจากกว่า60ประเทศทั่วโลก
1: สาธุ
0: ทั้งหมดนี้เจอแล้ว

0: สุดท้ายนี้ผมกราบขอบคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงสุดที่ได้ให้โอกาสเด็กธรรมดาคนหนึ่งไม่ธรรมดาได้ทำคุณประโยชน์เพื่อพุทธศาสนาวิชาธรรมกายและเพื่อชาวโลกหลวงพ่อครับตราบใดที่ยังมีลมหายใจกับวันที่ขอทำหน้าที่ได้ทำติดหลวงพ่อสร้างบารมี
1: สาธุ
0: เนรและสามโนบริธานวิชาธรรมกายไปทั่วโลกจนหนึ่งที่สุดแห่งธรรมครับนี่เนาะเพราะนั้นใครยังหายใจอยู
1: ่
0: นี่
1: จงสร้างบารมี
0: จงสร้างบารมีนี่จ้ะพ่อครับขอให้หลวงพ่อแข็งแรง
1: สาธุ
0: อายุยืนยาวนานตามความปรารถนาพ่อครับเลิฟหรือว่าที่สุดเลยครับ

นุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ชานรงค์มากๆเลยนะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกรักหลวงพ่อไหมโอ้เหมือนพระอาจารย์เลยนะแล้วก็คิดว่าพระอาจารย์ทุกรูปเลยที่เป็นประธานสงฆ์ศูนย์ส่งเสริมและทำทั่วประเทศและทั่วโลกเนี่ยก็รักหลวงพ่อมากๆเลยนะอย่างวันนี้เป็นเรื่องราวของพระอาจารย์ชานรงค์เนี่ยท่านก็โอ้บวชนานมากนะพระอาจารย์นี่23พรรษาเนี่ยพระอาจารย์ชานรงค์เนี่ยโอ้เยอะเป็นพระอาจารย์ของพระอาจารย์อีกนะสมัยบวชใหม่ๆยังเคยไปที่พระอาจารย์นั้นดูแลที่สนแก้วนะช่วงนั้นนะสนแก้วที่เชียงใหม่แล้วก็เห็นชาวดอยนะท่านก็ไปแจกข้าวแจกของเทศแสดงธรรมจนเรื่องราวที่เราได้ฟังเนี่ยนะช่วงนี้ท่านก็ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่ศูนย์ประธรรมนานาชาติปลายเนาะจากไปสอนชาวเขานะเราท่านเป็นคนโคราชนะเมื่อกี้ฟังใช่ไหมเป็นคนโคราชคนอีสานพูดภาษาเหนือคงยังไม่เป็นนะก็ไปชวนชาวเขาคุยกับชาวเขาชาวเขาก็มีหลายเผ่านะคุยภาษาพื้นเมืองเขาต่างๆก็อาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างยังคุยได้นะยังพาปฏิบัติทำสอนได้ให้เข้าถึงประสบการณ์ธรรมะภายในได้แม้ดูเห็นชาวต่างชาติมาเที่ยวบนเขาบนดอยเยอะแม้เป็นโอกาสนะเห็นไหมเป็นโอกาสมองเห็นโอกาสในการที่จะให้เขาได้รับความสุขภายในนะก็มาทำเรื่องนานาชาตินะคุยไม่เป็นก็ไม่ค่อยเป็นไรนะแหมน่าจะเหมือนกันมั้งนะคุยกับชาวเขาใช้ภาษาท้องถิ่นกับคุยกับภาษาต่างประเทศอะไรกันนะไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะเริ่มกันไปก่อนนะจนโอมีหลายประเทศมาเนี่ยเป็นสนามบินทางใจนะเป็นสนามบินทางใจเนี่ยมาปฏิบัติธรรมกันที่ศูนย์นานาชาติไปหลายเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์นะซึ่งทุกคนก็มีศูนย์กลางกายก็เข้าถึงธรรมะภายในได้ทุกๆคนนะแล้วก็จะรวมใจกันเป็นหนึ่งที่ศูนย์กลางกายนั่นแหละนะจนไปสู่คำที่คุณครูไม่ใหญ่ให้ไว้นะนานมากแล้วเนี่ยนะที่คำว่า world peace through inner peace นะสันติภาพภายนอกเกิดจากสันติสุขภายในถ้าเราเข้าถึงสันติสุขภายในก็เดี๋ยวสันติภาพภายนอกมันก็เกิดนะสันติภาพไม่ได้เกิดด้วยสงครามนะลบกันเท่าไหร่ก็ไม่เกิดสันติภาพแต่ว่าสันติภาพภายนอกจะเกิดขึ้นจากการที่ทุกคนเข้าถึงสันติสุขภายในเนี่ยเดี๋ยวก็ขยายสันติสุขกันไปนะซึ่งตัวอย่างของพระอาจารย์ชานรงค์นั้นก็เป็นหนึ่งในพระอาจารย์หลายๆรูปที่สร้างบุญสร้างบุญอย่างเต็มที่แต่มีจุดเริ่มต้นที่การได้พบคุณครูไม่ใหญ่นะได้พบหลวงพ่อธรรมชโยได้พบคุณครูไม่ใหญ่ได้ฟังคำสอนของท่านนะจนมีดวงการเป้าหมายแล้วพระเดชพระคุณนะคุณครูไม่ใหญ่หลวงพ่อท่านก็มองว่าน่าจะไปทำภารกิจตรงนั้นตรงนี้ได้ก็มอบหมายงานไปแล้วท่านก็ทุ่มเททำสุดหัวใจเวลาทำไปแล้วแน่นอนมีปัญหาไหมมีโยมก็มีปัญหาแบบโยมนะพระก็มีปัญหาแบบพระนะอยู่ในวัดตาสงสารนี้ไงมันมีปัญหาตลอดนะแต่พอมีปัญหาแล้วเนี่ยสิ่งที่จะทำให้ท่านมีกำลังใจนะมีหลักใจต่อไปในการเดินหน้าในการทำภารกิจต่างๆนะทุกรูปเลยแหละก็จะกลับมานึกถึงคุณครูไม่ใหญ่นะที่เป็นธงธรรมชัยเนี่ยเป็นหลักใจให้กับลูกทุกคนนะอย่างเหมือนที่เราได้

ฟังผ่านไปนะซึ่งในช่วงนี้ในระยะนี้ก็จะค่อยๆทยอยนำโอวาทในอดีตของหลวงพ่อที่พูดกับพระลูกชายนะที่เล่าเรื่องพระลูกชายเนี่ยก็ทยอยมาให้ฟังแต่ละเรื่องไปแล้วเมื่อจบเรื่องที่คุณครูไม่ใหญ่ได้เล่าได้พูดคุยกับลูกๆนะในโอวาทในอดีตแล้วก็จะต่อด้วยเนื้อหาธรรมะนะในประเด็นต่างๆที่พระอาจารย์ผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่นำมาเล่านะนำมาให้ฟังในแต่ละครั้งนะอย่างวันนี้นะพระอาจารย์ก็นำเรื่องโลกว่างตามพูดคุยเพิ่มเติมนะต่อจากโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่นะนี้โลกว่างตามพุทธพจน์เนี่ยในสุญญตะโลกสูตรนะพระไตรปิฎกเล่มที่18สังยุตตนิกายสลายตนะวรรคนะเป็นเล่ม18ก็นับเป็นพระไตรปิฎกของฉบับของมหาจุฬานะซึ่งก็จะตรงกับฉบับหลวงแหละนะฉบับหลวงฉบับมหาจุฬาเลขจะตรงกันเล่มจะตรงกันจะต่างกันตรงที่ฉบับมหามงกุฎฉบับมหามงกุฎจะมีหลายเล่มเพราะเขามีอัตถกถาต่อท้ายนะทีนี้ในสุญญตะโลกสูตรเนี่ยนะสุญญะแปลว่างนะทีนี้เรื่องมาเนี่ยนะเรื่องมาตรงนี้มาจากพระอานนท์ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าที่พระองค์ตรัสว่าโลกว่างด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอจึงตรัสว่าโลกว่างนี่ต้นเรื่องมาจากนี้ซึ่งในสูตรนี้พูดไว้เนี่ยถามแค่นี้แล้วก็พระพุทธเจ้าแสดงไว้ย่อๆนะไว้สั้นนะแต่ว่าพระอานนท์ถามเนี่ยเป็นคำถามเดียวในสูตรนี้ถามว่าที่พุทธเจ้าตรัสว่าโลกว่างน่ะด้วยเหตุยังไงถึงเรียกว่าโลกว่างเนี่ยพระนนท์ถามนะคราวนี้นะคำถามเนี่ยจำคำถามไว้นะเราจำง่ายๆว่าไงว่าเอ๊ะที่ว่าโลกว่างน่ะพุทธองค์หมายถึงอะไรนะคำถามพระอาจารย์ถามก่อนถามนักเรียนอุบาลฝันในฝันวิทยาว่าคำถามของพระอนนท์เนี่ยมันเป็นคำถามที่เกี่ยวกับนิพพานภพ3หรือโลกันเพราะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาใช่ไหมเราเรียนเรื่องอะไรในเพลงนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเราเรียนเรื่องนิพพานภพ3โลกันนะคำถามนี้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องอยู่ในอะไรเนี่ยนะพุทธเจ้าพระอนนท์ถามพุทธเจ้าว่าที่จัดว่าโลกว่างนะด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอนะจึงเรียกว่าโลกว่างคำถามนี้เป็นคำถามอยู่ในส่วนของนิพพานหรือภพ3หรือโลกันโลกนี้มันอยู่ตรงไหนเนี่ยฮะโลกในยะนี้ที่ถามอยู่ตรงไหนอยู่ที่นิพพานหรืออยู่ที่ภพ3หรืออยู่ที่โลกันนึกภาพออกไหมทบทวนภาพนี้เคยเห็นอยู่นะเคยเห็นภาพนี้เป็นภาพของอะไรนี่ภาพของภพ3นะตรงนี้ภาพของภพ3เนี่ยโอ้ไฮไลท์สีแดงๆกลายเป็นสีเหลืองภาพของภพ3ในนี้คือภพ3นะนิพพานก็อยู่นอกภพ3โลกันก็นอกภพ3นะนี่ภพ3เรื่องเนี้ยคำถามที่พุทธเจ้าถามเนี่ยไม่ขออภัยคำถามที่พระนนท์ถามพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ในภพ3นะเป็นเรื่องที่อยู่ในภพ3นะเรื่องที่อยู่ในภพ3โลกลักษณะของโลกที่เป็นไปในภพ3นะโลกนี่ในยะไหนเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าโลกที่เป็นไปในภพ3ส่วนรูปขวามือนี่ย่อจากภพ3มาเหลืออะไรเนี่ยจำได้ไหมตรงนี้เขาเรียกอะไรภพ3มีรูปประภพรูปมีรูปประภพรูปประภพแล้วก็กามภพรูปนี้นะรูปตรงเนี้ยนะรูปนี้เนี่ยเป็นอะไรพบกามภพนะทบทวนโรงเรียนอุดรฝันในฝันทยารูปนี้กามภพรูปนี้เนี่ยเป็นที่อยู่ของใครบ้างเทวดาและมนุษย์แล้วก็สัตว์เดรัจฉานอสุรกาย
เปรตสัตว์นรกใช่ไหมนี่ภพ3เป็นที่อยู่ของที่กล่าวมาส่วนอรูปภพก็เป็นที่อยู่ของรูปภพขออภัยอรูปภพเป็นที่อยู่ของอรูปภพรูปภพก็เป็นที่อยู่ของรูปภพใช่ไหมรูปภพกับอรูปภพนี้เขาไปอยู่ตรงอรูปภพกับรูปภพเขาต้องปฏิบัติฌานได้ฌานลักษณะนั้นนะคำถามนี้ก็อยู่ในภพ3นะเรียนเรื่องภพ3วันนี้เรียนเรื่องภพ3นะไม่ได้เรียนเรื่องนิพพานแล้วไม่ได้เรียนเรื่องโลกันนะเรียนเรื่องภพ3อ้าวมาดูนะเอ๊ะมันมีในหน้าจอตรงคำว่าพระไตรปิฎกมันมีขีดอยู่หน่อยนะจริงๆไม่ได้ขีดอ่ะนะอาจจะเป็นธีมของ PowerPoint มันติดพอดีนะในสุญญตะโลกที่ว่าเนี่ยนะพระไตรปิฎกเล่มที่18เนี่ยพระอนนทูลถามนะพระอนนทูลถามพระพุทธเจ้าว่าที่พระองค์ตรัสว่าโลกว่างโลกว่างด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอจึงตรัสว่าโลกว่างอ้าวคราวนี้โลกเนี่ยมันหมายถึงอะไรพอเราได้ยินคำว่าพระอนนท์ถามว่าโลกว่างหมายถึงอะไรเราเข้าใจคำว่าโลกอย่างไรนะเข้าใจคำว่าโลกอย่างไรหมายถึงอะไรเนี่ยพอเอาความรู้เดิมก่อนเรานึกเอ๊ะพอพุทธเจ้าพอพระอนนท์ถามว่าพุทธเจ้าแต่ว่าโลกว่างอ่ะเราคิดว่าหมายถึงโลกแบบไหนนะไหนลองยกมือที่บ้านดูนะเรียนที่บ้านฝันในฝันวิทยาไอ้ใครคิดว่าโลกแบบมาพุทธเจ้าถามว่าที่พระนนท์ถามพุทธเจ้าว่าเอ๊ะที่ว่าโลกว่างโลกว่างนะอ๋อหมายถึงไอ้โลกที่เราอยู่เนี่ยโลกที่อาศัยอยู่ที่มีทวีปอะไรล่ะเอเชียทวีปอะไรยุโรปอะไรอย่างเงี้ยนะมันว่างอย่างนั้นไหมใครคิดอย่างนั้นบ้างยกมือหน่อยนะเหมือนกับเห็นสมมติว่าเห็นแล้วที่ยกมืออยู่ที่บ้านนะทีนี้นะในความหมายในทางพุทธศาสนาเนี่ยคำว่าโลกนะโลกในพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเอิร์ธในภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ได้หมายความว่าวืนใช่ไหมโลกที่เป็นที่อยู่ของสรรพสัตว์ต่างๆที่มีต้นไม้ปลูกอยู่อะไรอย่างนี้อย่างเดียวนะแต่มีความหมายมีนัยยะเนี่ยถ้าเอาตามพระสูตรและอรรถกถาขยายความนะมีความหมายอยู่3แบบ3ประเภทคือ1ขันธโลกนะขันธโลกนี่นะขันธโลก2สัตวโลก3โอกาสโลกนี่มี3นัยยะเลยนะเอ๊ะแล้วนัยยะไหนเนี่ยเดาได้มั้ยหรือทบทวนได้มั้ยนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานัยยะไหนมันตรงกับนัยยะที่เราเข้าใจตอนแรกว่าอ๋อมันเป็นโลกแบบมีทวีปต่างๆอ่ะขันธโลกสัตวโลกหรือว่าโอกาสโลกนัยยะไหนเดี๋ยวเฉลยเลยนะโหคุยลีลาเยอะเกินหมดเวลาเดี๋ยวไปถึงไหนไม่จบนะอ้าวเฉลยดีกว่านะหมายถึงโอกาสโลกนะโอกาสโลกโอกาสโลกเนี่ยหมายคือโลกที่เราเข้าใจในความหมายพื้นฐานที่เวลาเราเรียกโลกนะในพุทธศาสนาถ้าเราใช้โลกคำนั้นน่ะจะเจอคำว่าโอกาสโลกในความหมายนั้นนะส่วนขันธโลกกับสัตวโลกเนี่ยก็ให้ความหมายขันธโลกหมายถึงขันของสรรพสัตว์ทั้งหลายขันหมายถึงอะไรขันตักน้ำเปล่าแปลว่าอะไรเนี่ยคำว่าขันคำนี้ช่วงนี้เรียนบาลีกันอยู่เนี่ยขันฮะขันแปลว่าอะไรขันแปลว่ากองแปลว่าหมวดหมู่จำได้ไหมหมวดหมู่หรือกองนะขันทั้งโลกหมวดหมู่หรือกองเราเคยได้ยินคำว่าขันที่ไหนบ้างอ่ะฮะตอนตักน้ำพระอาจารย์ไม่ใช่นะคุยไปเดี๋ยวง่วงไงคุยแบบวิชาการเยอะเดี๋ยวง่วงนะขันเนี่ยเราก็เจออยู่แล้วที่เราคุยกันเรื่องขันห้าไงจำได้ไหมขันห้าน่ะใช่ไหมขันห้าหรือว่าถ้านักเรียนพระไตรปิฎกก็จะเจอการแบ่งวรรคแบ่งหมวดหมู่ของคัมภีร์อย่างเช่นในคัมภีร์ทีฆนิกายก็แบ่งเป็นศีลขันธวรรคเนี่ยปาติกวรรคมหาวรรคอะไรเงี้ยก็เป็นหมวดเป็นหมู่ว่าง่ายๆส่วนขันห้าก็คือการแบ่ง

องค์ประกอบของตัวตนโดยสมมุติว่าออกเป็น5หมวดอย่างเงี้ยนะขันธ์แปลว่าหมวดไงทีนี้ขันธโลกก็หมายถึงโลกที่ก็คือหมายถึงขันธ์5น่ะนะองค์ประกอบของขันธ์5มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้รวมไปถึงถ้าในยะที่หลวงปู่วัดปากน้ำท่านอธิบายที่สอดคล้องกับพระไตรปิฎกอรรถหารแล้วก็ให้ความชัดเจนเพิ่มเติมมากขึ้นเนี่ยก็จะหมายถึงขันธ์ของมนุษย์นะขันธ์ของมนุษย์ขันธ์ของกายทิพย์นะก็เทวดาเนี่ยกายพรหมนะพวกพรหมกายรูปพรหมพวกรูปพรหมรวมถึงกายธรรมโคตรภูด้วยนะแล้วก็พระธรรมกายโสดาบันสกิทาอนาคาอรหันต์อย่างนั้นน่ะเป็นกายของธรรมแต่ละขั้นแต่ละชั้นชั้นไปนะนั่นคือขันธโลกนะขันธโลกแต่ถ้าเราเชิงคัมภีร์แบบไม่ได้เข้าใจสภาวะปฏิบัติเข้าไปมากก็หมายถึงขันธ์ของสรรพทั้งหลายนะรูปพิจารณาสัญญาสังขารวิญญาณส่วนสัตวโลกนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะถ้าอ่านในพระไตรปิฎกบางทีมึนเหมือนกันนะคือเขาจะใช้ศัพท์ว่าที่มันมีภาวะสืบต่อนะเป็นสัตว์แล้วมีภาวะสืบต่ออะไรต่างๆเนี่ยในยะที่สื่อสารเนี่ยถ้าดูตามที่หลวงปู่ท่านอธิบายก็คือท่านหมายถึงเห็นจำคิดรู้ของสัตว์เหล่านั้นนะเป็นส่วนของใจเนี่ยแต่ว่าในขันมันจะซ้อนมันจะมีความเหลื่อมกันของขันธโลกอยู่ในขันธโลกเนี่ยก็มีส่วนของใจอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าที่แบ่งออกเป็น3หมวดอย่างนี้เพราะว่าพุทธเจ้าไม่เคยตัดรวมกันพร้อมกัน3หมวดนะท่านตรัสแยกไว้อธิบายในยะต่างๆแล้วพระตถาจารย์ท่านก็มารวมนะมารวมขยายไว้ในอรรถกถาของโลกสูตรเหมือนกันนะโลกสูตรโลกสูตรหรือโลกสูตรขยายความไว้นะทีนี้ถ้าเราอยากรู้เราก็ไปเปิดดูได้เพิ่มเติมนะโอ้โหคุยกับ10เหลือ10นาทีนะเนี่ยนะเดี๋ยวโดยง่ายๆทีนี้คือเนื่องจากว่าความเข้าใจของเรื่องโลกเนี่ยมันเซนในการอธิบายในยุคพุทธกาลเนี่ยเขาถ้าพูดถึงโลกอ่ะเขาจะเข้าใจในแบบที่มันปรากฏในพระไตรปิฎกแต่ว่าถ้าพูดถึงโลกในคำว่าโลกในปัจจุบันเราจะเข้าใจความหมายไปแค่โอกาสโลกนะเพราะเราคุ้นเคยในความหมายแบบนี้นะทีนี้ในการเรียนในชั้นนักธรรมเอกเนี่ยท่านก็สรุปไว้ให้ว่าอ๋อมันมี3ความหมายนะแต่คุยแบบนี้ไม่เข้าใจท่านก็เลยสรุปเหลือ2นี่ไงเอาแบบง่ายๆเลยเหลือโลกคืออะไรโลกคือหมู่สัตว์กับโลกคือที่อยู่ของหมู่สัตว์เอาแค่2อย่างนี้พออย่าไปแยกมันเลยขันธโลกกับสัตวโลกแยกแล้วงงนะรวมเอาละว่าเอาขันธโลกกับสัตวโลกรวมๆกันเนี่ยเค้าเรียกว่าหมู่สัตว์นะโลกคือหมู่สัตว์หมู่สัตว์คือใครเราเป็นหมู่สัตว์มั้ยเป็นเนี่ยก็คือตัวเราเนี่ยนะตัวเราเนี่ยโลกคือตัวเราโลกคือเพื่อนเราโลกคือสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่นะโลกคือหมู่สัตว์กับอีกความหมายหนึ่งคือโลกคือที่อยู่ของหมู่สัตว์เนี่ยความหมายของเอิร์ธเนี่ยความหมายของโลกที่ความหมายที่ปัจจุบันเข้าใจที่อยู่ของหมู่สัตว์ตัวลองเข้าใจนะสองความหมายนี้นะนี่โลกภาษาในพระไตรปิฎกในยุคพุทธกาลที่เขาเข้าใจกันทีนี้พระพุทธเจ้าก็ตอบว่าไงพระเจ้าตอบอย่างนี้นะพระเจ้าตอบว่าเพราะว่างจากอัตตาหรือจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาฉะนั้นจึงเรียกว่าโลกว่างฉะนั้นจึงเรียกว่าโลกว่างเข้าใจไหมเนี่ยย้อนหน่อยนะย้อนพระนนท์ถามหน่อยพระองค์ถามว่าที่พระองค์ตรัสว่าโลกว่างโลกว่างด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอจึงตรัสว่าโลกว่างพระเจ้าก็เลยตอบว่าอานนท์ก็เพราะว่างจากอัตตาหรือจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาฉะนั้นจึงเรียกว่าโลกว่างเข้าใจไหมไอ้ที่ว่าว่างเนี่ยยังไงนะเรียกว่าโลกว่างอ๋อที่ว่าว่างเหรอว่างจากอัตตามันว่างจากอัตตาแล้วก็ว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาจึงเรียกว่าโลกว่างแล้วอัตตาแปลว่าอะไรเนี่ยอัตตาแปลว่าอะไรอัตตาแปลว่าอะไรดูต้นฉบับภาษาบาลีหน่อยนะช่วงนี้เน้นเรียนบาลีนะยัสมาจักโขอานันทสุญญังอัต

ัตเตนวาอัตนิเยนะอัตตนิเยนะวาตัสมาสุญโยโลโกติวุจตินี่พระเจ้าตัดอย่างนี้นะตัวแดงนะอัตตาเนี่ยคำนี้พอแยกใส่เป็นมาคือศัพท์เดิมมาจากอัตตะแปลว่าตนนะพอเข้าวิพัตออกคำว่าจากนี่เลยเป็นอัตเตนะนะแต่ว่าในพระไตรปิฎกไทยไม่ชอบครอบเก็บความหมายของอัตตาแปลไม่แปลไม่แปลว่าว่างจากตนน่ะถ้าแปลอัตตาภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยก็อานนท์เพราะว่างจากตนนะหรือจากสิ่งที่เนื่องด้วยตนฉะนั้นจึงเรียกว่าโลกว่างอย่างเงี้ยอัตตาแปลว่าตนนะอัตตาแปลว่าตัวตนอย่างเงี้ยนะแต่ก็มีความมีนัยยะนะว่าทำไมพระเถระหรือว่าคณะกรรมการผู้แปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทยเนี่ยท่านคงศัพท์ไว้นะถ้าอธิบายวันนี้เดี๋ยวหมดเวลาไม่เข้าใจเรื่องอัตตาโลกว่างพอดีเรื่องอื่นแต่ว่ามีนัยยะหมดเลยนะอย่างคำว่าแสงสว่างเนี่ยบางทีท่านใช้ต่างกันท่านจะไม่แปลคำว่าแสงสว่างในนิยามคำว่าโอภาสท่านคงคำว่าโอภาสไว้ถ้าดูเฉพาะธรรมมันก็จะมีความหมายนะท่านก็เรียกว่าท่านคงเก็บศัพท์อะไรต่างๆไว้นะก็ไปดูในรายละเอียดตรงนั้นแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าเราแปลให้สุดเลยก็แปลว่าว่างเพราะมันว่างจากตัวตนน่ะว่างจากตัวตนนะโลกเนี่ยว่างเพราะว่างจากตัวตนและว่างจากของที่เนื่องด้วยตัวตนเลยเรียกว่าโลกว่างนี่พุทธเจ้าตัดแค่นี้เราเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจว่าอ๋อเข้าใจว่ามันว่างจากตัวตนพระอาจารย์กับของที่เนื่องด้วยตนพระอาจารย์เนี่ยนะแล้วเข้าใจแค่นี้เราไปทำอะไรต่อได้บ้างเนี่ยเอาไปทำอะไรต่อได้บ้างพอเข้าใจเรื่องนี้เราไปทำอะไรต่อได้บ้างเดี๋ยวถ้าตอบถูกปุ๊บไม่ต้องอธิบายต่อละใช้ได้แล้วเอาไปใช้ได้แล้วโอเคจบหมดเวลาพอดีเลยจะได้ดูสักหน่อยนะดูสักหน่อยว่าอ๋อคืออะไรนะคือตัวตนเมื่อกี้นะถ้าพูดถึงอัตตาเนี่ยพุทธเจ้าจะให้นัยยะความหมายของอัตตาในเบื้องต้นว่าขันธ์5แล้วให้พิจารณาเห็นถึงความไม่ใช่ขันธ์5นะเดี๋ยวตอนท้ายจะเห็นตรงนั้นแต่ตอนนี้มาอธิบายของที่เนื่องด้วยอัตตาหรือพยายามแยกแต่ละส่วนให้เห็นก่อนนะตรงนี้เนี่ยในเนื้อหาที่พุทธเจ้าตรัสนะเมื่อกี้ตัดต่อท่านขยายความนะมีการขยายความถึงสิ่งเหล่านี้ว่าไม่ใช่ตนนะจักขุเนี่ยก็ว่างจากตนรูปนะสี่เหลี่ยมช่องแรกนะจักขุก็ว่างจากตัวตนหรือของที่เนื่องด้วยตัวตนรูปก็ว่างจากตัวตนหรือของที่เนื่องด้วยตัวตนจักขุวิญญาณก็ว่างจากตัวตนหรือของที่เนื่องด้วยตัวตนจักขุสัมผัสก็ว่างจากตัวตนหรือของที่เนื่องด้วยตัวตนหรือสิ่งที่เนื่องด้วยตัวตนน่ะสุขทุกข์อทุกขมสุขะหรือเรียกว่าคำเนี้ยเรียกว่าเวทนานะเรียกรวมว่าเวทนาสุขทุกข์อทุกขมสุขะเนี่ยเวทนาก็เป็นของที่ว่างจากตัวตนและของที่เนื่องด้วยตัวตนนะโดยสรุปก็คือองค์ประกอบที่มันทำให้เกิดประสบการณ์เหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยว่างจากอัตตาทั้งหมดเห็นสี่รูปนี้เข้าใจไหมไปช้าๆนิดนึงนะตรงนี้เพื่อความเข้าใจจักขุแปลว่าอะไรแปลเป็นไทยว่าจักขุภาษาบาลีภาษาไทยแปลว่าตาใช่ไหมเก่งนักเรียนวันฝันในฝันวิทยาแปลออกเขียนไว้ให้ดูแล้วนะเขียนให้ดูแล้วนะจักขุแปลว่าตานะรูปอ่ะรูปก็คือสิ่งที่ถูกตาเห็นเรียกว่ารูปนะถ้าหูอ่ะสิ่งที่ถูกหูได้ยินก็เรียกว่าเสียงใช่ไหมถ้าจมูกอ่ะจมูกแล้วก็สิ่งที่ถูกจมูกได้กลิ่นก็เรียกว่ากลิ่นใช่ไหมทีนี้ในย่านนี้เอายกตัวอย่างของตามาก่อนนะจักขุตานะคือตาเนี่ยตาก็ไม่ใช่ตัวตนนะไม่ใช่ไม่ตาเนี่ยว่างจากตัวตนคือไม่ใช่ตัวตนมันว่างจากตัวตนจริงไหมจริงหรือเปล่าแหมมันพูดไม่ทัน

นะมันต้องพูดให้เห็นว่าตาเนี่ยที่มันตาของเราเนี่ยมันต้องคือพระเจ้าท่านให้พิจารณาจนกระทั่งว่าตานี่มันไม่ใช่เรานะดวงตาบอดก็ไม่ต้องไปเสียใจมันนะเนี่ยท่านให้ถอนความเห็นอย่างนั้นนะอะไรต่างๆเหล่านี้นะว่าง่ายๆโดยสรุปนะตาเห็นรูปเนี่ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะแล้วก็ที่คือมันเกิดการเห็นได้ก็เกิดวิญญาณวิญญาณแปลว่าการรับรู้อารมณ์นะจักขุมีจักขุวิญญาณถ้าไม่มีการรับรู้อารมณ์ไม่มีวิญญาณเข้าไปก็จะไม่เห็นนะทั้ง3ส่วนนี่ทั้งหมดนี่เขาเรียกอยู่ในเรื่องธาตุ18นะเป็นวิปัสสนาภูมินะแหมวันนี้คาดการผิดไปหน่อยนะเอาเรื่องที่ต้องใช้เวลามาพูด ไม่เข้าใจนะคาดการผิดไปหน่อยนึงนะวิญญาณนะเอาง่ายๆว่ามันเห็นได้ว่าต้องมีการรับรู้อารมณ์นะซึ่งไอ้ตัวที่รับรู้อารมณ์นั่นแหละก็ว่างจากตัวตนและของที่นึ่งด้วยตัวตนใช่ไหมตกลงจากขู่วิญญาณใช่เราไหมไม่ใช่ใช่ตัวตนเราไหมไม่ใช่นะจากขู่ตาเนี่ยใช่ตัวตนไหมไม่ใช่รูปใช่ตัวตนไหมคือสิ่งที่ถูกตาเห็นมันใช่ตัวตนไหมไม่ใช่จากขู่วิญญาณที่ทำให้เห็นเกิดการเห็นได้ใช่ตัวตนไหมไม่ใช่แล้วการที่มันจะเห็นได้จากขู่กับรูปมันต้องกระทบกันเรียกว่าผัสสะนะไปบรรทายว่าสัมผัสเนี่ยเลยเรียกจักขุสัมผัสเนี่ยใช่ตัวตนไหมไม่ใช่แล้วก็เมื่อเกิดการรับรู้การสัมผัสและเกิดการรับรู้แล้วเกิดความรู้สึกกับมันชอบไม่ชอบเฉยๆหรือสุขทุกข์เฉยๆเรียกว่าเวทนาใช่ตัวตนไหมอาการที่ปรากฏเกิดขึ้นชอบไม่ชอบอย่างเงี้ยใช่ตัวตนไหมไม่ใช่รวมทั้งหมดนี้ในสูตรเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าประสบการณ์ที่มันปรากฏพอเราได้เห็นแล้วจนกระทั่งรู้เรื่องเกิดการกระทบรู้เรื่องแล้วเกิดเป็นเวทนาออกมาว่าชอบหรือไม่ชอบหรือเฉยๆเนี่ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนว่างจากตัวตนว่างจากสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตัวตนทั้งหมดเห็นไหมถ้ามองได้อย่างนี้คือท่านพยายามตัดช็อตให้ดูไงคือกระบวนการเกิดมันไหลไปปุ๊บเดียวหมดเลยนะแต่ท่านตัดช็อตได้เห็นว่ามันองค์ประกอบของมันคืออะไรมาด้วยเหตุของการที่เกิดกระบวนการตาเห็นรูปเกิดการรับรู้แล้วก็เกิดการสัมผัสและเกิดการรับรู้แล้วก็เกิดความรู้สึกแปลค่าตรงนั้นออกมาเกิดความรู้สึกในหนึ่งประสบการณ์นั้นๆน่ะนะมันเกิดพร้อมกันเราเลยไปยึดติดว่ามันเป็นตัวเป็นตนมันเป็นเรื่องของเรามันเป็นอะไรต่างๆแต่ท่านพยายามไม่เห็นเป็นช็อตไงตัดช็อตให้เห็นเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงว่าองค์ประกอบความมันมีอะไรบ้างเพื่อให้เห็นว่ามันถ้าแยกออกเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วจะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะตรงเนี้ยพอเข้าใจนะอันนี้ไม่พูดละตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้อายตนะ6อ่ะนะภายนอกภายในก็เหมือนเมื่อกี้นี่นะประมาณ5นาทีหรือ5นาทีนะกรอบเดียวกันก็คือในทั้งหมดเนี่ยตาใช่ไหมก็จะมีหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยกรอบการมองแบบเดียวกับทางตาสามารถใช้กับประสบการณ์อื่นได้หมดเลยนะจะทางหูจมูกลิ้นกายใจก็ใช้แบบนั้นแหละก็คืออายตนะอายตนะนี่หมายถึงอายตนะภายในอายตนะภายในหมายถึงมีอะไรบ้างล่ะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ว่างจากตัวตนไหมว่างไหมว่างเป็นตัวเป็นตนไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจเราแยกเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นตัวเป็นตนไหมไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคือเราเข้าใจว่าเป็นหรือไม่เป็นไม่รู้นะแต่พุทธเจ้าให้ความหมายว่าไม่เป็นอย่างนี้ก่อนนะเพื่อให้เราถอนความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนท่านอธิบายในลักษณะแบบนี้นะวันนี้เอาเรียนแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนเพราะถ้าเกิดโอ้โหให้เห็นนั่นต้องอธิบายประกอบเยอะมากนะแต่พอรู้กับว่าในสูตรนี้พระเจ้าว่าไงนะแล้วก็อารมณ์นี่หมายถึงรูปอายตนะภายนอกก็แหละรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นแหละนะอารมณ์ในศัพท์เราจำคำว่าอารมณ์ในภาษาไทยนะในภาษาบาลีนะในภาษาธรรมะอารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกจิตรู้อารมณ์ไม่ใช่อารมณ์ดีอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีเลยไม่ใช่แต่ว่าอารมณ์หมายถึงสิ่งที่ถูกจิตรู้คือไปรับรู้อะไปรับรู้ตาก็ไปรับรู้รูปอย่างเงี้ยรูปจึงเป็นอารมณ์นะก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนถูกไหมสิ่งที่เราเห็นเนี่ยสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราสัมผัสเนี่ยเมื่อเกิดความรู้สึกได้เห็นได้ยินได้กลิ่นอย่างนั้นแล้วก็อ
ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน

วิญญาณการรับรู้อารมณ์ก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเกิดการกระทบก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเกิดเวทนาสุขทุกข์เฉยๆก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนใช้ได้กับตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดเลยนะท่านให้มองงั้นนะพอมองงั้นแล้วนะก็นี่พยายามย่ออย่างรวดเร็วโดยสรุปนะว่าเมื่อมองได้อย่างนั้นน่ะก็จะเห็นว่าในสูตรนี้ก็จะบอกว่าที่พระนนท์ถามว่าโลกว่างเพราะว่างจากอัตตาว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาที่มันว่างที่พระเจ้าหมายถึงอย่างนั้นก็เห็นไหมว่าว่างเพราะว่าแม้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจหรือว่าสิ่งที่ตาได้เห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายได้สัมผัสใจที่มีธรรมารมณ์ที่รู้สึกขึ้นก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างเงี้ยมันเลยว่างพอแยกออกเป็นชิ้นๆน่ะว่างหมดเลยไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนนะในความหมายพุทธองค์มีวัตถุประสงค์ให้เข้าใจแบบนี้ให้เห็นแบบนี้เพราะอะไรเพราะถ้าเห็นแบบนี้ได้อันนี้สไลด์นี้ไม่ต้องนะมันอธิบายด้วยความว่าถ้าเรายึดติดทำไมเราถึงยึดติดเนี่ยด้วยเหตุ2ประการคือด้วยอำนาจแห่งตัณหากับอำนาจแห่งทิฏฐิติดไว้คราวหน้าแล้วกันนะเอาแค่วันนี้ว่าทำไมถึงพุทธองค์ให้ถอนอย่างนั้นก่อนแล้วกันคือถ้าถอนได้อะถ้าถอนได้นะมันจะทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ปล่อยวางได้นะเป็นผู้ที่ปล่อยวางได้แล้วก็ทำให้เนี่ยพังพลอยขังอ่ะไม่เป็นไรสรุปเลยคือถ้าเราสามารถที่จะมองว่าโลกว่างได้ว่างจากตัวตนนะทุกอย่างไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยได้ก็จะทำให้เราเป็นไงคลายความยึดมั่นถือมั่นนะความยึดมั่นถือมั่นในภาษาบาลีใช้คำว่าอุปทานใช่ไหมอุปทานเรามักเกิดอุปทานเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในอะไรในขันห้านะในขันห้านะขันห้าขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพอเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นก็จะเกิดอะไรเกิดความคาดหวังอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมหรือไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้นี่เรียกว่ายึดมั่นด้วยตัณหาอย่างเงี้ยแล้วพอได้เห็นผิดไปจากสิ่งที่อยากจะเห็นก็เกิดอะไรเกิดความไม่พอใจเสียใจบ้างหรือว่าเศร้าโศกเสียใจหรือว่าโกรธอย่างเงี้ยเห็นไหมนะได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้ลิ้มรสได้สัมผัสไม่ตรงกับสิ่งที่เราคาดหวังซึ่งมันมาจากความเข้าใจผิดในความเห็นว่ามีตัวตนมีขันธ์ห้าแต่ถ้ารู้ว่าไม่ใช่ไม่มีก็ไม่คาดหวังอะไรอย่างนี้นะเป็นเรื่องต้นนะพอเข้าใจไหมนะโดยสรุปวันนี้ก่อนแล้วกันว่าเอาละมีสูตรนึงแหละที่พุทธเจ้าตัดเรื่องว่าโลกมันว่างนะที่ว่าว่างนั่นน่ะว่างด้วยการที่ทุกอย่างเลยไม่มีตัวตนและไม่มีของที่เนื่องด้วยตัวตนและท่านสอนให้มองโดยการแยกองค์ประกอบต่างๆนะให้เห็นว่ากระบวนการเกิดขึ้นสิ่งที่เราเห็นเกิดจากอะไรบ้างนะตรงนี้นะซึ่งเราก็ไปศึกษาต่อได้นะเราถ้าเรามีความเห็นตรงนี้ได้ก็จะทำให้เราคลายความยึดมั่นถือมั่นคลายอุปทานขันธ์ห้านะพระคายอุปทานขันห้าได้มากสุดเลยก็บรรลุธรรมนะดับอุปทานได้บรรลุธรรมในธรรมจักรกับพระสูตรอ่ะก็กล่าวไว้ชัดเจนกล่าวโดยย่ออุปทานขันห้าเป็นตัวทุกข์นั่นแหละพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องราวเหล่านี้ไว้เพราะต้องการเราถอนความยึดมั่นถือมั่นและนำไปสู่การพ้นทุกข์นั่นเองนะซึ่งเรื่องนี้พิจารณาก็ไม่ง่ายนักนะพิจารณาก็ไม่ง่ายนักเพราะถ้าพิจารณาอย่างพระโสดาบันเนี่ยพระอัญญาโกณฑัญญะบรรลุธรรมก็มีความเข้าใจว่ายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติในธรรมจักรสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาเข้าใจงี้ปุ๊บเป็นพระโสดาบันแต่ว่าเข้าใจไม่ใช่เข้าใจแบบเราเข้าใจนะแต่ว่าโอ้พระอาจารย์ฟังพระอาจารย์เทศแล้วก็เข้าใจนะสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเออฉันเป็นโสดาบันแล้วนะยังไม่ใช่นะมันจะดับคนละแบบกันนะภายในนะดับต้องไม่กลับมาอีกนะต้องไม่ถ้าเป็นโสดาบันก็คือต้องไม่กลับมา

มันไม่ใช่แบบเที่ยงบ้างไม่เที่ยงบ้างอ่ะดับบ้างไม่ดับบ้างนะมันต้องดับแล้วไม่กลับมาไม่ดับอีกแล้วอย่างนี้นะทีนี้ถ้าเข้าใจตรงนี้เรียกว่าเข้าใจถึงความไม่เที่ยงแต่ในไตรลักษณ์อ่ะมันมีไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตานะพอปัญญวัคคีย์เข้าใจทุกอย่างไม่เที่ยงไปทั้งหมดแล้วอ่ะมาอีกสูตรหนึ่งถัดมาที่เป็นพระสูตรที่ทำให้พระปัญจวัคคีย์เป็นพระอรหันต์น่ะก็คืออนัตตลักขณสูตรพุทธเจ้าแสดงถึงความให้ปัญจวัคคีย์เข้าใจถึงความไม่เที่ยงและความเป็นทุกข์แล้วเนี่ยเข้าใจความเป็นอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างเงี้ยต้องเห็นทั้งชุดเนี่ยพร้อมกันหมดจึงเป็นพระอรหันต์น่ะนะตรงเนี้ยจึงมีความที่พิจารณายากแต่ให้เรามาพิจารณาทำไมล่ะเบื้องต้นก็คือว่าถ้าเราเข้าใจในยะเบื้องต้นเราจะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นเมื่อเราปล่อยวางได้ง่ายขึ้นก็จะทำให้ใจของเราอยู่ที่ศูนย์กลางกายได้ง่ายขึ้นและกระเพื่อมน้อยลงเนี่ยเห็นไหมแล้วก็จะค่อยๆปล่อยค่อยๆวางเรื่องข้างนอกจนมันก็เป็นอย่างนั้นของมันไม่ค่อยจะเอาใจไปใส่กับมันมากนักแล้วใจก็จะอยู่ที่ศูนย์กลางกายได้มากนี่คือประโยชน์ของมันนะแม้ว่ามันเราไม่สามารถจะพิจารณาได้จนกระทั่งบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในการพิจารณาแต่ว่าในเบื้องต้นก็คือมันสามารถทำให้เราปล่อยวางได้ง่ายขึ้นถ้าเราเข้าใจในเบื้องต้นตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างมันบังคับบัญชาไม่ได้มันเป็นอนัตตามันไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างนี้ก็จะทำให้เราไปใส่ใจไปยึดถือในเรื่องราวภายนอกที่เราได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้ลิ้มรสได้สัมผัสได้วางได้มากขึ้นเพราะการปล่อยวางมีความสำคัญมากนะตอนนั่งสมาธิเดี๋ยวตอนฟังหลวงพ่อนำนั่งหลังเรียนโรงเรียนอนุบาลเนี่ยก็หลับตาเบาๆสบายๆเอาใจไปศูนย์กลางกายแล้วก็ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งใช่ไหมปล่อยวางใช่ไหมหลวงพ่อพูดอย่างเงี้ยทุกครั้งเลยคุณครูผู้ใหญ่พูดทุกครั้งเลยในพอให้ปล่อยวางเราวางได้ไหมเดี๋ยวก็นึกเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกใช่ไหมนั่นแหละพุทธเจ้าก็สอนให้ที่สอนเรื่องราวเหล่านี้ก็เพราะต้องการให้ปล่อยวางอ่ะคลายความยึดมั่นถือมั่นเพราะถ้าปล่อยวางได้ใจก็จะสบายใช่ไหมเมื่อใจสบายสติกับสบายใจก็เข้าถึงเดี๋ยวก็เข้าถึงธรรมหยุดนิ่งได้ง่ายนะอ่ะพอเห็นคอนเซ็ปต์โดยประมาณเดี๋ยวข้างหน้าค่อยมาลงรายละเอียดเพิ่มเติมให้ย่อยให้สักหน่อยนึงให้คุยแล้วมีความชัดเจนมากขึ้นนะวันนี้เวลาน้อยไปหน่อยก็พอเห็นคอนเซ็ปต์นะเอาละเดี๋ยวนักเรียนบานฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกคนก็เตรียมนั่งสมาธิกันนะด้วยเนื้อภาพของพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณและบุญกุศลที่พวกเราทุกคนได้ตั้งใจสั่งสมรมไว้ดีแล้วบุญกุศลที่พวกเราทุกคนได้ตั้งใจศึกษาธรรมะด้วยดีเสมอมาขอให้พวกเราทุกคนประสบความสุขความเจริญคิดสิ่งใดเป็นสิ่งที่ชอบประกอบด้วยกุศลให้สำเร็จผลได้โดยง่ายกิจการงานใดตั้งใจทำดีแล้วให้สำเร็จได้โดยง่ายโดยเร็วพลันเป็นอัศจรรย์ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอให้รู้แจ้งแตกฉานในธรรมะทั้งปวงประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายโดยเร็วพลัน

ผู้สร้างวิหารทานชื่อว่าเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีผู้มีบุญทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมบุญที่เกิดขึ้นเราย่อมมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยวัดพ่ออนาซานดิเอโกขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่งบุญร่วมบุญใหญ่ทอดผ้าป่าหล่อเทียนพรรษาเพื่อสร้างพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาขยายห้องปฏิบัติธรรมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่พระผู้ปราบมารขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าและร่วมจารึกชื่อแห่งศรัทธาไว้ในพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาแห่งนี้ในวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมศกนี้ณวัดภาวนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกา

0: โอกาสสร้างพุทธวิหารไม่ได้มีมาบ่อยๆในชีวิตเมื่อบุญใหญ่มาถึงอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นผู้พลาดโอกาสแห่งบุญนิรันดร์ร่วมจารึกชื่อใต้ฐานองค์พระเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตไปด้วยกันได้บุญทุกวันตราบนานเท่านาน
1: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอน
2: มีสามีขี้เมาต้นร้ายปลายดี
3: ลูกเป็นนักบุญทักษิณอยู่แดนดินถิ่นใต้สุดของประเทศขณะเมื่อลูกอายุได้13ปีมีกลุ่มโจรบุกมาปล้นบ้านโจรคนหนึ่งเข้ามาดึงสร้อยคอทองคำจากคอลูกพ่อพยายามลุกขึ้นห้ามโจรโจรยังได้ยิงพ่อตายต่อหน้าลูกต่อหน้าพี่น้องและแม่หลังจากพ่อตายบ้านเราก็เหมือนแพแตกจากที่เคยมีฐานะก็จนลงพี่สาวต้องแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาออกไปทีละคนเพราะแม่ไม่สามารถเลี้ยงได้ตัวลูกเองติดตามไปอยู่กับพี่สาวคนโตและสำนึกว่าเราจะมานั่งกินนอนกินให้เขาเลี้ยงอยู่ได้อย่างไรจึงต้องออกไปรับจ้างเขาทำงานบ้านจนอายุได้15ปีก็ได้เจอกับคุณพ่อบ้านซึ่งเป็นตำรวจหนุ่มแม้ว่าลูกจะอายุยังน้อยแต่ก็ตัดสินใจแต่งงานกับเขาแล้วก็คิดฝากชีวิตไว้กับเขาคนนี้เพียงคนเดียวก็ทำแบบพี่สาวอะแต่ชีวิตหลังแต่งงานไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดพ่อบ้านซึ่งลูกคิดฝากชีวิตไว้เป็นคนชอบสังสรรค์และดื่มเหล้าเป็นประจำพอเมากลับบ้านมาก็ทะเลาะตบตีกับลูกอยู่เสมอบางครั้งรุนแรงถึงขั้นเลือดตกยางออกก็มีลูกต้องอดทนอยู่กับสามีขี้เมาอย่างนี้จนกระทั่งตั้งครรภ์ลูกคนแรกจึงเริ่มมีความหวังว่าเมื่อเขามีลูกอาจจะทำให้เขาได้คิดและกลับตัวเป็นพ่อที่ดีได้แต่ก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดหวังไว้จนกระทั่งมีลูกต่อมาอีกก็คาดหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นอีกแต่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นก็เลยมีลูกอีกแล้วก็คาดหวังอย่างนั้นแต่ก็ไม่เป็นอย่างนั้นอีกจนถึงลูกคนที่สี่พ่อบ้านจึงเริ่มคิดได้ถ้าสี่คนเนี่ยเริ่มคิดได้ถ้าห้าคิดออกหกทำตามที่คิดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ว่าเองนะและพลาจากการดื่มจนเรียกได้ว่าแทบจะไม่แตะเลยทำให้ฐานะครอบครัวเริ่มมั่นคงขึ้นเรื่อยๆลูกจึงเหมือนได้สามีคนใหม่มาครอบครัวของเราราบรื่นดีมาตลอดจนกระทั่งลูกๆโตแต่ปัจจุบันคุณพ่อบ้านอายุ62ปีแล้วเขาเปลี่ยนไปมากมีอาการหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายมากใครทำอะไรก็ขัดหูขัดตาไปหมดลูกสาวคนที่สองวิเคราะห์ว่าพ่อกำลังเข้าสู่วัยทองให้ทุกคนอดทนลูกเคยคิดเองว่าคงเพราะคุณพ่อบ้านไม่เคยบวชเรียนมาก่อนเลยเขาถึงได้เป็นอย่างนี้สาเหตุที่คุณพ่อบ้านไม่ได้บวชเพราะในวัยเด็กอันนี้น่าศึกษานะขณะที่เขาป่วยหนักจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดนั้นคุณแม่ของเขานั่งเฝ้าเข้าอยู่นั่งเฝ้าไข้อยู่จู่ๆก็ได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินถือกระดาษตรงดิ่งเข้ามาแล้วก็หายตัวไปต่อหน้าต่อตาความที่คุณแม่ของเขาตกใจมากคิดว่าเป็นยมทูตจะมาเอาชีวิตลูกของตนจึงร้องขอชีวิตลูกไว้ว่าอย่าเอาชีวิตเขาไปเลยให้เขาได้บวชเรียนซะก่อนค่อยเอาไปนี่จึงเป็นเหตุผลที่คุณพ่อบ้านไม่ได้บวชเพราะคิดว่าบวชไม่ได้กลัวว่าบวชแล้วต้องชดใช้ชีวิตตามที่คุณแม่ของเขาเคยพูดไว้แต่ลูกอยากให้เขาบวชเจ้าค่ะ

0: มีราชีวิตจากการป่วยหนักในวัยเด็กเพราะคำที่แม่สามีร้องขอชีวิตไว้หรือเปล่าแล้วเขาจะบวชได้ไหมเจ้าคะบวชแล้วจะต้องชดใช้ชีวิตตามคำที่ว่าไว้หรือเปล่าเจ้าคะสิ่งที่แม่สามีเห็นนั่นคืออะไรเจ้าคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปราจาฟังเป็นนิยายกันนะจ๊ะการที่พ่อบ้านตัดสินใจเลิกดื่มสุราเป็นองค์ประกอบของทุกคนในครอบครัวเพราะการอยู่ครอบครัวเดียวกันก็จะมีบุญบาปร่วมกันคล้ายกันบ้างแต่กรณีนี้บุญในตัวของพ่อบ้านได้ช่องเป็นหลักทำให้คิดได้ส่วนบุญของสมาชิกในครอบครัวน่ะแค่เป็นส่วนเสริมลูกได้สามีขี้เมาในตอนต้นดีในตอนต่อมาพอแกก็หงุดหงิดง่ายเพราะบุญในการรักษาสิ่งลูกในอดีตช่วงแรกไม่ตั้งใจรักษาศีลต่อมาตั้งใจดีขึ้นก่อนอายุพ่อบ้านหลังเสียงกำลังอยู่ในช่วงปรับตัวก็มีอารมณ์เสียบ้างอารมณ์ที่ดีเสียไปบ้างให้ลูกทำใจเย็นๆอย่าไปถือสาเปิดจานดาวทำให้ดูบ้างพาไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเช่นพาไปปฏิบัติธรรมที่พนาวัดก็จะช่วยให้ดีขึ้นจ้าสามีหายป่วยตอนวัยเด็กเพราะบุญของสามีส่วนที่แม่สามีเห็นภาพอะไรต่ออะไรก็เพราะความเครียดที่ห่วงใยลูกมากเท่านั้นไม่มีใครจะมาเอาชีวิตลูกไปจะไปกังวลหรือสนใจเลยนะจ๊ะแต่ถ้าสามีลูกนะสามารถบวชได้จะได้เป็นบุญที่ปิดอบายภูมิให้กับตัวเองแล้วก็จะเป็นบุญให้พ่อแม่เทละโลกไปแล้วอีกต่างหากคนเราเนี่ยมันต้องตายทุกคนไม่ใช่ว่าบวชแล้วต้องตายถึงแม้ไม่บวชก็ต้อง
1: ตาย
0: กันทั้งนั้นจ้ะ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

อาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนาตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8ในสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น4ประการดังนี้1เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5รูปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสี 2. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงได้พระสาวกองค์แรกคือท่านโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรก 3. เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรกคือพระอัญญาโกณฑัญญะภายหลังจากที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วก็ได้ทูลขออุปสมบทพระพุทธองค์ทรงประทานการอุปสมบทยกขึ้นเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา 4. เป็นวันเกิดขึ้นของพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์

ครบเป็นครั้งแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระพุทธองค์ก็ครบถ้วนบริบูรณ์คือไม่ใช่เพียงแค่ตรัสรู้ธรรมเพียงพระองค์เดียวอย่างพระปัจเจกพุทธเจ้าความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชานั้นเริ่มต้นจากในครั้งพุทธกาลหลังจากพระศาสดาตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6แล้วทรงเสวยวิมุตติสุขคือความสุขจากการหลุดพ้นเป็นเวลา7สัปดาห์หลังจากนั้นทรงพระปริวิตกว่าธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นี้ลึกซึ้งมากหมู่สัตว์ที่ยังมีกิเลสหนายากที่จะรู้เห็นตามได้ท้าวสหัมบดีพรหมทรงทราบความปริวิตกของพระองค์จึงมาทูลอาราธนาให้พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเพราะสัตว์ที่มีทุลีในจักษุน้อยยังมีอยู่เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยพระมหากรุณาในหมู่สัตว์ผู้ยังเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพสามจึงทรงตรวจดูหมู่สัตว์ด้วยพุทธจักษุทรงเห็นหมู่สัตว์ที่มีกิเลสน้อยก็มีมีกิเลสมากก็มีมีอินทรีย์แก่กล้าก็มีมีอินทรีย์อ่อนก็มีที่สอนง่ายก็มีสอนยากก็มีเหมือนดอกบัวที่เกิดและเจริญเติบโตในน้ำบางพวกก็อยู่ในน้ำลึกบางพวกก็อยู่เสมอน้ำบางพวกก็พ้นจากน้ำแล้วคือบางจำพวกยังไม่พร้อมที่จะบานบางจำพวกก็พร้อมที่จะบานเช่นเดียวกันกับหมู่สัตว์ที่พอสอนได้ก็มีอยู่จึงทรงรับอาราธนาของสหัมบดีพรหมพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อสหัมบดีพรหมกลับไปสู่พรหมโลกแล้วก็ทรงดำริว่าเราจะแสดงธรรมแก่ใครก่อนใครจะพึงรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้เร็วทรงดำริต่อว่าอาลาระดาบทและอุทกดาบทเป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมมีกิเลสเบาบางมานานหากได้ฟังธรรมก็จะพึงรู้ทั่วถึงธรรมได้เร็วเราควรแสดงธรรมแก่ท่านทั้งสองก่อนเทวดาตนหนึ่งทราบพระดำริของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงอันตรธานจากวิมานมากราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าดาบททั้งสองนั้นได้สิ้นชีวิตแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูก็ทรงทราบว่าดาบททั้งสองนั้นสิ้นชีพแล้วจึงทรงดำริว่าพระดาบททั้งสองเป็นผู้ประสบความเสื่อมอย่างใหญ่แล้วเพราะถ้าเขาได้ฟังธรรมก็จะพึงรู้ได้ตลอดทั้งหมดโดยฉับพลันครั้นแล้วจึงทรงดำริถึงปัญจวัคคีย์ทั้ง5ผู้มีอุปการะแก่พระองค์มากได้ตามมาอุปถากเมื่อครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้จึงเสด็จไปโปรดณป่าอิสิปตนะมลึกขทายวันปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแต่ไกลจึงได้นัดหมายกันและกันว่าท่านทั้งหลายพระสมณะโคดมนี้น่ะเป็นผู้มักมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆ

ลังเสด็จมาพวกเราน่ะไม่พึงอภิวาทไม่พึงลุกขึ้นต้อนรับพระองค์ไม่พึงรับบาตรจีวรของพระองค์เพียงแต่วางอาสนะไว้ก็พอถ้าพระองค์ปรารถนาก็จะประทับนั่งครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปถึงด้วยพุทธานุภาพจึงทำให้เหล่าปัญจวัคคีย์นั้นไม่ตั้งอยู่ในกติกาของตนต่างลุกขึ้นต้อนรับพระผู้มีพระภาคเจ้ารูปหนึ่งรับบาตรจีวรของพระผู้มีพระภาคเจ้ารูปหนึ่งปูอาสนะรูปหนึ่งจัดหาน้ำล้างพระบาทรูปหนึ่งวางตั่งรองพระบาทรูปหนึ่งนำกระเบื้องเช็ดพระบาทเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งบนอาสนะที่ปัญจวัคคีย์จัดถวายแล้วทรงล้างพระบาทหลังจากดูแลต้อนรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพวกปัญจวัคคีย์ได้เรียกพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยระบุพระนามและใช้คำว่าอาวุโสเมื่อพระปัญจวัคคีย์กล่าวอย่างนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสห้ามพระปัญจวัคคีย์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าเรียกตถาคตโดยระบุชื่อและอย่าใช้คำว่าอาวุโสดูก่อนท่านทั้งหลายตถาคตเป็นอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบแล้วพวกท่านจงเงี่ยโสดับเราได้บรรลุอมตะธรรมแล้วเราจะสั่งสอนจะแสดงธรรมพวกท่านปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนแล้วไม่ช้าก็จะทำให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วเหล่าปัญจวัคคีย์ได้ทูลค้านพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอาวุโสโคดมที่ผ่านมาน่ะท่านได้บำเพ็ญทุกรกิริยาอย่างยิ่งยวดแต่ก็ยังไม่อาจบรรลุธรรมอันประเสริฐก็บัดนี้น่ะท่านเป็นผู้มักมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมักมากฉะไหนจักบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ล่ะเมื่อพวกปัญจวัคคีย์กราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตไม่ใช่เป็นคนมักมากไม่ได้เป็นคนคลายความเพียรไม่ได้เวียนมาเพื่อความเป็นคนมักมากดูก่อนท่านทั้งหลายตถาคตเป็นอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบพวกท่านจงเงี่ยโสสดับเราได้บรรลุอมตะธรรมแล้วเราจะสั่งสอนจะแสดงธรรมพวกท่านปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนแล้วไม่ช้าก็จะทำให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเช่นนี้ถึงสามครั้งแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสต่อไปอีกว่าดูก่อนท่านทั้งหลายถ้อยคำเช่นนี้เราไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนเราเพิ่งพูดในบัดนี้เท่านั้นพวกปัญจวัคคีย์เมื่อได้ฟังถ้อยคำยืนยันอย่างหนักแน่นจึงยินยอมเชื่อฟัง
และตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ตรัสถึงข้อปฏิบัติสองอย่างที่บรรพชิตไม่พึงปฏิบัติได้แก่ 1. การประกอบตนให้ผัวพันด้วยกามสุขในกามทั้งหลายเป็นธรรมอันเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 2. การทรมานตนเองให้ลำบากสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์และทรงยกย่องทางสายกลางคือข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งได้แก่อริยมรรคมีองค์แปดและอริยสัจสี่จบพระธรรมเทศนาท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาปัตติผลเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในด้วยเหตุนี้เองพระรัตนตรัยจึงได้บังเกิดขึ้นครบถ้วนเป็นครั้งแรกเมื่อพระพุทธองค์ทรงประกาศธรรมจักรให้เป็นไปแล้วบรรดาเทวดาทั่วทุกชั้นฟ้าก็บรรลือเสียงตั้งแต่ภูมิเทวาไปจนถึงชั้นพรหมโลกต่างชื่นชมอนุโมทนาทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุได้ไหวสะเทือนสถานทั้งแสงสว่างอันยิ่งใหญ่หาประมาณมิได้ก็สว่างรุ่งเรืองไปทั่วเพราะอานุภาพของเหล่าเทวดาเมื่อเราได้ทราบประวัติความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชาแล้วพวกเราชาวพุทธทุกคนจึงควรทําจิตให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยและตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในโดยเร็ว

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น

ศูนย์ปฏิบัติธรรมระยองบ้านช่องลมจังหวัดระยองได้จัดงานบุญพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีซื้อที่ดินเพื่องานพระพุทธศาสนาคณะผู้แสวงบุญจากประเทศบังคลาเทศได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวัดพระธรรมกายเบอร์ลินประเทศเยอรมนีได้จัดปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวไทยและชาวท้องถิ่นสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บุญนิวประจำวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2569ซึ่งทุกท่านสามารถรับชมข่าวบุญนิวได้ที่ Facebook บุญนิว YouTube ช่องข่าวบุญนิวพร้อมทั้งรับชมทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN และในวันนี้ก่อนที่จะรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปรับฟังทบทวนโอวาทจากหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าไม่มีอะไรสู้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนจะทำอะไรล้วนมีอุปสรรคทั้งนั้นเหมือนการขึ้นภูเขาแต่เชื่อไหมว่าเขาสูงไม่เกินเขาของเราอยากรู้ว่าเขาของเราสูงแค่ไหนให้เดินขึ้นยอดเขาแล้วจะรู้ว่าภูเขานั้นอยู่ใต้เขาของเราอุปสรรคมีไว้ให้ข้ามภูเขาสูงๆเขาข้ามด้วยเขาที่สูงแค่ศอกเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรจะสู้ความตั้งใจของเราได้ข่าวแรกในวันนี้เราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมระยองบ้านช่องลมจังหวัดระยองได้จัดงานบุญพิธีทอดพระป่าสามัคคีซื้อที่ดินเพื่องานพระพุทธศาสนาด้วยในภาคเช้าพระใบดีกาวุฒิอภิวุฒโธประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดระยองเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยทั้งนี้คณะสงฆ์พร้อมด้วยผู้มีบุญได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมรักษากายใจให้บริสุทธิ์สงบนิ่งสร้างความสงบสุขให้กับใจตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่ท่านเจ้าภาพจะได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรโดยมีกัลยาณมิตรศรีนีนาถเกตวพิทักษ์และกัลยาณมิตรพัชรินทร์ปิ่นศรีวราพรเป็นผู้แทนกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคผู้นำกล่าวคำถวายได้แก่กัลยาณมิตรนาถนภาแสนสิริและกัลยาณมิตรอรุณทองดีพิธีกล่าวคำถวายหลอดไฟผู้แทนนำกล่าวคำถวายได้แก่กัลยาณมิตรประโยชน์เกิดโพชาและกัลยาณมิตรสุชาดานราศรพิธีกล่าวคำถวายพัฒหารเป็นสังฆทานผู้แทนนำกล่าวคำถวายได้แก่กัลยาณมิตรอรัญญาและกัลยาณมิตรเพิ่มศักดิ์ชีวาวัฒนานนท์และในโอกาสนี้ท่านเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายต่างๆก็ได้น้อมถวายทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่ศรัทธาสาธุชนจะได้ร่วมกันถวายเครื่องทายธรรมและยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์นับเป็นบุญใหญ่ที่ส่งผลให้ผู้ถวายมีสุขภาพแข็งแรงและมีอานิสงส์มากส่วนในช่วงท้ายท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียคถาและให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานทุกท่านสำหรับในภาคบ่ายเป็นพิธีทอดพระป่าสามัคคีซื้อที่ดินเพื่องานพระพุทธศาสนาโดยกิจกรรมเริ่มด้วยท่านเจ้าภาพผู้มีบุญได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งวันของเหล่านักสร้างบารมีที่ได้ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามร่วมกันสร้างบุญใหญ่ซื้อที่ดินขยายงานพระพุทธศาสนาเพิ่มของศูนย์ปฏิบัติธรรมระยองบ้านช่องลมในวันนี้มีคณะประธานรองจำนวน4คณะได้อัญเชิญผ้าไตรด้วยใจที่เบิกบานโดยภายในงานบุญพิธีมีคณะประธานทอดผ้าป่าซื้อที่ดินขยายงานพระพุทธศาสนาจำนวน2คณะซึ่งประกอบด้วยคณะที่1ได้แก่กัลยาณมิตรสุทัศน์กัลยาณมิตรเบญจวรรณกัลยาณมิตรสุวิภานันชัยและคณะที่2ได้แก่กัลยาณมิตรกัญญารัตน์สุขใสกัลยาณมิตรภักดีและกัลยาณมิตรดวงใจเที่ยงแท้ภาพแห่งความปิติสุขวันนี้เป็นภาพสามัคคีบุญ

0: อันนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสุทัศน์นันชัยและกัลยาณมิตรภักดีเที่ยงแท้ในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าและในโอกาสนี้ท่านเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายที่ดินโดยผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเบญจวรรณนันชัยและกัลยาณมิตรกัญญารัตน์สุขใสพิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษาผู้แทนนำกล่าวคำถวายได้แก่กัลยาณมิตรดวงใจเที่ยงแท้และกัลยาณมิตรสุวิภานันชัยพิธีกล่าวคำถวายเครื่องทายธรรมผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือทันตแพทย์ไถโรจและกัลยาณมิตรด็อกเตอร์จารุณีตันติเวชพุทธิกุลในการนี้คณะประธานและคณะประธานรองทุกคณะก็ได้น้อมถวายปัจจัยบุญทอดผ้าป่าและถวายเทียนพรรษาแต่ท่านประธานสงฆ์ตามลำดับซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันของการสร้างบุญใหญ่ของทุกท่านที่ได้ทุ่มเททั้งเวลาแรงกายแรงใจและปัจจัยนำมาถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นภาพแห่งความปลื้มปิติใจแก่ทุกท่านทั้งนี้ท่านเจ้าภาพผู้มีบุญจาก8อำเภอก็ได้ร่วมถวายปัจจัยสมทบบริวารผ้าป่าด้วยบุญบันเทิงประกอบด้วยเจ้าภาพจากอำเภอเมืองอำเภอบ้านค่ายอำเภอบ้านฉางอำเภอปลวกแดงอำเภอนิคมพัฒนาอำเภอแกลงอำเภอวังจันทร์และอำเภอเขาชะเมาทั้งนี้ประธานพระป่าได้น้อมถวายปัจจัยบูชาธรรมพร้อมทั้งระเบียบดอกไม้แด่ท่านประธานสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีให้กับลูกหลานหลวงพ่อพร้อมทั้งให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนในช่วงท้ายได้ประกอบพิธีมอบค้อนให้กับท่านเจ้าภาพกองบุญเสาเข็มสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกของศูนย์ปฏิบัติธรรมระยองบ้านช่องลมและถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อไว้ตรึกระลึกถึงบุญที่ได้ร่วมกันกระทำในวันนี
1: ้วันนี้นะครับก็รู้สึกปลื้มปิติใจนะครับที่มาเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินเพื่องานพระพุทธศาสนานะครับก็ที่นี่เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมระยองบ้านช่องลมนะครับจริงๆประเด็นของที่ที่เราต้องซื้อเพิ่มเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าการขยายงานพระพุทธศาสนาของจังหวัดระยองเนี่ยเติบโตเร็วมากล่าสุดก็คือเรามาสร้างเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกนะครับทีเนี้ยมันก็เลยทำให้เนื้อที่เราที่เคยใช้สำหรับจอดรถเนี่ยนะครับก็ไม่มีละก็เลยต้องไปจอดข้างนอกกันก็ขอพื้นที่เขาจอดนะครับณวันนี้จึงได้เกิดขึ้นว่าหากว่าเราต้องขอเขาจอดอย่างเงี้ยคงจะไม่ค่อยสะดวกเรานะครับก็เลยมองกันว่างั้นเราควรจะหาที่ใกล้ๆศูนย์เราเนี่ยที่เขาขายนะครับก็ตกลงก็ได้ที่ข้างหน้าศูนย์เราเลยเป็นที่ที่สวยมากแล้วก็เป็นที่ค่อนข้างสัปปายะเลยนะครับก็ลงจากรถก้าวเดินเข้าศูนย์ได้ครับอันนี้ซึ่งถือว่าดีมากทางศูนย์ก็เลยมาปรึกษากันแล้วก็มองว่าตรงนี้แหละเป็นจุดที่ควรจะเอามาเป็นที่จอดรถเรานะครับก็ลงเป็นฉันทามติร่วมกันนะครับทางคณะกรรมการศูนย์ก็เห็นว่าโอเคงั้นเราจัดพระป่าซื้อที่ดินกันในวันนี้นะครับเป็นวันที่พี่ๆทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันรวมใจร่วมบุญกันนะครับซื้อที่แห่งนี้
2: ที่เราซื้อที่ดินในครั้งนี้มีความสำคัญมากมายเลยค่ะต่อไปงานขยายพระพุทธศาสนาในดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้คนสาธุชนจะมากันมากมายเราจะสร้างลานจอดรถที่ศูนย์บ้านช่องลมนี้เราก็ดีใจที่ได้ยินข่าวบุญอันนี้มีความปลื้มใจดีใจมันเป็นบุญใหญ่มากเลยค่ะที่เราได้ซื้อที่ดินเราก็อธิษฐานขอให้เราเป็นราชันปัตตภีราชินีที่ดินเพราะที่ดินน่ะสำคัญมากต่อไปจะได้รองรับงานพระพุทธศาสนาเชิญชวนพี่น้องที่ได้ทราบข่าวบุญตรงนี้ให้มาได้ร่วมสร้างบุญร่วมบุญด้วยกันนะคะเพราะสถานที่แห่งนี้สัปปายะมากเลยค่ะมีขุนเขามีสายลมเย็นมากเลยค่ะเหมือนชื่อสมชื่อเลยศูนย์บ้านช่องลมค่ะผู้คนก็อัธยาศัยดีหมู่คณะก็ใจดีทุกคนเลยค่ะพร้อมยินดีที่จะต้อนรับพี่น้องวงบุญที่อยู่ทั่วๆไปนะคะทั่วประเทศเลยค่ะ
0: ส ส่วนทาง

ด้านผู้แสวงบุญจากประเทศบังคลาเทศจำนวน20ท่านนำโดยพระอาจารย์เป็นผู้นำคณะนำพาสาธุชนจากหลากหลายหมู่บ้านในเขตเมืองจิตตะกองได้เดินทางมาแสวงบุญในหลายประเทศได้แก่ประเทศไทยเมียนมาและศรีลังกาก่อนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาซึ่งการเดินทางมายังประเทศไทยทางคณะมีความตั้งใจเป็นพิเศษที่จะมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายเพื่อร่วมประกอบพิธีถวายสังฆทานและสักการะมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อสัมผัสบรรยากาศแห่งความสงบความบริสุทธิ์และความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่อันเป็นศูนย์กลางแห่งการสร้างความดีก่อนที่จะเดินทางไปสักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากองณประเทศเมียนมาต่อไปด้านผู้แทนคณะแสวงบุญชาวบังคลาเทศเปิดเผยว่าสมาชิกในคณะมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะเดินทางมาศึกษาแนวทางการปฏิบัติธรรมของวัดพระธรรมกายเนื่องจากมีความประทับใจในความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสงบร่มรื่นของสถานที่รวมถึงอัธยาศัยไมตรีของชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ได้ร่วมกันนั่งสมาธิซึ่งทำให้สัมผัสได้ถึงความสงบภายในใจอย่างแท้จริงและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสเดินทางกลับมาปฏิบัติธรรมระยะยาวในอนาคตที่วัดพระธรรมกายครับไปรับชมภาพกิจกรรมดีๆของทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามกันนะครับโดยองค์กรนิสิตร่วมกับสโมสรนิสิตและชมรมพุทธศาสนาและสมาธิได้จัดโครงการโฮมบุญนิสิตใหม่ห่วมใจเสือดาว14ตักบาตรประเพณี54ปีศรีโรจนากรโดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์และนิสิตใหม่รุ่นเสือดาว14จาก17คณะ2วิทยาลัยเข้าร่วมพิธีณลานอรรถศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมวัชราจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9เจ้าอาวาสวัดมหาชัยพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ประยุกต์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์โดยทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน54รูปที่เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญด้วยความปลื้มปิติใจซึ่งโครงการโฮมบุญนิสิตใหม่ห่วมใจเสือดาว14ตักบาตรประเพณี54ปีศรีโรจนากรนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการเริ่มต้นชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแล้วยังเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ทำความรู้จักและสร้างสายสัมพันธ์กับเพื่อนในคณะต่างๆด้วยการสร้างบุญกุศลร่วมกันที่สำคัญเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไปส่วนในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างครับโดยที่วัดพระธรรมกายเบอร์ลินประเทศเยอรมนีได้ร่วมกับทีมอาสาสมัครได้จัดกิจกรรมขับเคลื่อนสันติสุขภายในด้วยการนำสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นร่วมกันปฏิบัติธรรมและฟังธรรมเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจตามหลักพุทธวิธีพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติโดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากคณะพระอาจารย์นำโดยพระอาจารย์ปวิไทยวชิรวิชโชพระพุทธิพงศ์วรโชโตพระไมเคิลและพระจัสตินร่วมเป็นเนื้อนาบุญในการนำปฏิบัติธรรมและแสดงพระธรรมเทศนาโดยมีผู้รักความสงบภายในจากหลากหลายประเทศทั่วโลกเข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่นอาทิเยอรมนีไอซ์แลนด์ฮังการีสโลเวเนียโปแลนด์และยูเครนโดยทุกคนต่างร่วมกันฝึกสมาธิเบื้องต้นสัมผัสความสุขอันเกิดจากใจที่หยุดนิ่งและเรียนรู้การนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาชีวิตประจำวันนอกจากนี้ทุกคนยังได้มีโอกาสพักผ่อนร่างกายเติมพลังใจจากกิจกรรมต่างๆในโครงการเช่นแผ่เมตตา

การบริหารร่างกายด้วยโยคะร่วมการสั่งสมบุญด้วยการถวายพัฒหารเป็นสังฆทานเรียนรู้วิธีการและวัตถุประสงค์ของการกวดน้ำอุทิศบุญกุศลและอิ่มอร่อยกับอาหารไทยรสเลิศส่วนในช่วงเย็นทุกคนได้มีโอกาสสอบถามข้อสงสัยต่างๆกับพระอาจารย์เกี่ยวกับสมาธิและหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาที่สามารถนำไปแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได้และนอกจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้หลายท่านต่างรู้สึกประทับใจในการดูแลต้อนรับที่อบอุ่นของทีมงานอาสาสมัครวัดพระธรรมกายเบอร์ลินและมีความสุขที่เกิดจากความสงบจากการนั่งสมาธิรวมถึงการเรียนรู้หลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเพื่อนำไปออกแบบชีวิตของตนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปทางด้านวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมคลาสพระพุทธศาสนาและคลาสสมาธิประจำสัปดาห์ขึ้นอีกครั้งท่ามกลางบรรยากาศที่สงบโดยมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน11ท่านและผู้เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก9ท่านรวมทั้งสิ้น20ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานคุตโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ The Law of Karma หรือกฎแห่งกรรมโดยพระอาจารย์ได้เปิดด้วยการล้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคำว่ากรรมที่มักถูกเข้าใจในโลกตะวันตกว่าเป็นการลงโทษจากสวรรค์แท้จริงแล้วกรรมแปลว่าการกระทำเท่านั้นหัวใจของกรรมคือเจตนาเหมือนพ่อครัวสองคนที่ทำจานแตกคนหนึ่งเพราะมือลื่นอีกคนหนึ่งเพราะโกรธกว้างทิ้งจานแตกเหมือนกันแต่น้ำหนักของกรรมต่างกันโดยสิ้นเชิงพระอาจารย์เปรียบว่าเจตนาคือปากกาชีวิตของเราคือกระดาษที่เขียนลงไปซึ่งเราสร้างกรรมผ่านสามทวารคือกายวาจาและใจโดยมีใจเป็นผู้บัญชาการสูงสุดทุกคำพูดทุกการกระทำล้วนเริ่มจากความคิดในใจก่อนเสมอผลของกรรมหรือวิบากเกิดขึ้นสองระยะคือผลทันทีในใจและผลระยะยาวที่สะสมเหมือนดอกเบี้ยทบต้นค่อยๆหล่อหลอมความสัมพันธ์โอกาสและทิศทางของชีวิตกรรมดีสร้างบุญซึ่งเปรียบเสมือนพลังงานสะอาดที่ชำระใจกรรมชั่วสร้างบาปซึ่งเปรียบเหมือนสนิมที่กัดก่อนเหล็กทีละน้อยจนโครงสร้างอ่อนแอลงการกระทำที่ซ้ำกันจนกลายเป็นนิสัยและนิสัยก็เขียนชะตาชีวิตเครื่องมือในการหยุดวงจรนี้คือสติช่องว่างเล็กๆระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับการตอบสนองและเครื่องมือชำระที่ทรงพลังที่สุดคือการนั่งสมาธิเพราะใจที่นิ่งไม่สร้างกรรมใหม่และความสงบนั้นค่อยๆชำระสนิมเก่าออกไปทีละน้อยผู้เข้าร่วมคลาสในครั้งนี้ได้รับความสบายและผ่อนคลายทั้งกายและใจเป็นอย่างดีและมีผู้เข้าร่วมท่านหนึ่งได้กล่าวอย่างประทับใจว่าแม้จะเป็นวันที่ฉันมีเรื่องในหัวมากมายแต่ฉันก็ยังกลับมาโฟกัสและปล่อยวางมันได้ที่นี่เรื่องกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนามันยอดเยี่ยมจริงๆเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่กิจกรรมงานบุญที่วัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันเสาร์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธในต่างแดนโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศชยาภิวัตรเป็นประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมกันกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรอุไรชยาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายชิคาโกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้ร่วมกันน้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสามัคคีของกลุ่มกัลยาณมิตรที่ได้มาร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาส่วนในภาคบ่ายได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

และแนะแนวทางการนำสมาธิไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันท่ามกลางสังคมตะวันตกทั้งนี้วัดพระธรรมกายชิคาโกยังคงเปิดประตูต้อนรับผู้แสวงหาความสงบภายในทุกเชื้อชาติอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนการสร้างสันติภาพโลกด้วยสันติสุขภายในใจเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกาย DC ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อเป็นศูนย์รวมใจพุทธศาสนิกชนในต่างแดนโดยพิธีกรรมภาคเช้าเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกันกายและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรทวีและกัลยาณมิตรเอ็นดูเขียวชะอ้อนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและน่าเลื่อมใสศรัทธานอกจากนี้คณะสงฆ์และสาธุชนยังได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและรับฟังข้อคิดธรรมะจากพระอาจารย์เพื่อนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำหน้าที่กัลยาณมิตรในต่างประเทศซึ่งการจัดงานบุญวันอาทิตย์ของวัดพระธรรมกาย DC ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนชาวพุทธและสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการเข้าถึงสันติสุขภายในใจให้แก่ชาวท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนทุกท่านอย่างยั่งยืนสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้อันดับ1จังหวัดน่านอันดับ2จังหวัดเลยอันดับ3จังหวัดลำปางอันดับ4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ5จังหวัดชลบุรีอันดับ6จังหวัดสุโขทัยอันดับ7จังหวัดแพร่อันดับ8จังหวัดอุดรธานีอันดับ9จังหวัดยะโสธรอันดับ10จังหวัดกำแพงเพชรส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้นะครับอันดับ1นครหลวงอันดับ2นครหลวง13อันดับ3นครหลวง6อันดับ4นครหลวง17อันดับ5นครหลวง9อันดับ6นครหลวง10อันดับ7นครหลวง16อันดับ8นครหลวง12อันดับ9นครหลวง11และอันดับ10นครหลวง7และในช่วงนี้บุญนิวก็มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับขอเชิญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forwriterworld.com ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในแดนพุทธภูมิวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียในวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569พิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13:30 น.ณ สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานหรือร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายและยังสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีวัดพระธรรมกายธนาคารกรุงไทยเลขที่1521-20208ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0

61-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับโดยทุกท่านสามารถรับชมข่าวบุญนิวได้ที่ Facebook บุญนิว YouTube ช่องบุญนิวพร้อมทั้งรับชมทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN สำหรับช่วงนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อม

ธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดงกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครองเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครองกลางดงกลางพระบรมพุทธเจ้ากระนั้นเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระนั้นดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ

สุมปันติปันโนภะคะวันโทสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวันโตปุพพภันคะนะมะกะรังกะโรมะเส

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ตาตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดสายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์พระผู้ปรามาณคือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุณีผู้คนพบวิชาธรรมกายด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้น

เป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่ความย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉะนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลือดเป็นฐานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นฐานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในทานเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดศีรษะถวายเป็นพุทธบูชาแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในชมพูทวีปคือโลกใบนี้เมื่อบารมีเต็มเปี่ยมเข้าสู่ภพดุสิตเป็นเท้าสันดุสิตมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์เข้าสู่ภพดุสิตเป็นเท้าสันดุสิตถึงเวลาพรหมเทวดาตลอดหมื่นโลกธาตุทูลอรัตนาให้เสด็จลงมาเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าให้เข้าสู่ครรภ์พุทธมารดาเกิดเป็นมนุษย์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูมหาวิโลกนะห้าประการแล้วรับอารัธนานึกถึงบุญบารมีที่ได้สั่งสมมาดีแล้วปลื้มใจที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามีสติสัมปชัญญะยังลงสู่กันแผ่นดินหนา 240,000 โยชน์วันไหวตรดเพื่อนน้ำส่งเสียงร้องพร้อมกันตลอดหมื่นโลกธาตุแสงสว่างโอฬารไพบูลย์ส่องสว่างถึงโลกกันเตรียนรกมีสติสัมปชัญญะอยู่ในขันธ์ตลอดทศมาสพุทธมารดาเห็นพระโพธิสัตว์นั่งขัดสมาธิเหมือนบุคคลเห็นได้สีเหลืองสีเขียวสีขาวสีแดงร้อยอยู่ในดวงแก้วตลอดทศมาสมีสติสัมปชัญญะออกจากขันธ์ย่างพระบาทออกมาก่อนประดุจดังพระธรรมกถึกผู้เป็นมหาเถระก้าวลงจากธรรมาสน์บุพนิมิต32ประการบังเกิดขึ้นแผ่นดินตลอดมือโลกธาตุส่งเสียงร้องวันไหวพร้อมกันปฏ
ทวดาบุตรโลกธาตุประชุมรวมกัน

ทวดารับก่อนมนุษย์รับเครื่องพันธนาการทั้งหลายขาดหลุดหมดคนตาบอดแต่กำเนิดกระดับมองเห็นคนหูหนวกแต่กำเนิดกระดับได้ยินคนเป็นใบ้กระพูดได้คนขาเสียงกับเดินได้เรือไปค้าขายตามประเทศกับท่าได้เองอย่างรวดเร็วและปลอดภัยสัตว์ที่มีเวรต่อกันกระดับเป็นมิตรกันคือแมวกับหนูงูกับพังพรกากระนกเขาแมวสุนัขบ้านกับฝูงหมูบางกระดับเป็นมิตรกันรัตนะทั้งหลายทั้งที่อยู่ในภาคพื้นดินและอยู่ในอากาศส่องแสงสว่างลมร้ายหยุดพัดเกลียวขึ้นในมหาสมุทรสงบลงน้ำทะเลจืดสนิทมหาเมฆในทวีปทั้งสี่หลังฝนมีรสอร่อยดวงดาวตรัสแสงดวงอาทิตย์ไม่ร้อนแรงแสงสว่างโอฬารไพบูลย์ส่องสว่างถึงโลกันตรีนรกไฟในมือนรกดับหมดไม่มีความหิวกระหายใดๆจะบีบคั้นมนุษย์ในชบุตวีปความหิวกระหายของปีศาจทุกทรมานตลอดการยาวนานหนึ่งพุทธันดรสงบลงประตูเล็กบานประตูใหญ่เปิดได้เองนกบินร่อนร่าเริงลงจากอากาศเทวดาแซ่สองสาธุการฝูงม้าคึกขนองร้องด้วยความดีใจฝูงช้างร้องโกรธจะน่าด้วยความดีใจคนกายค่อมกับกายตรงคนเพียงการกับเป็นปกติคนหลงลืมสติกับได้สติกินจรนจัดและทูบหอมหอมตลบอบอวนไปตลอดบืนโลกธาตุย่างพระบาทได้เจ็ดเก้าเหลียวแลดูทิศทั้งสี่ทิศทั้งแปดทิศทั้งสิบเร่งอาสพิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดแห่งโลกผู้เสมอเราไม่มีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเมื่อเจริญวัยอภิเษกสมรสในอายุ16พรรษาอายุ29เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นสมณะเสด็จออกผนวดในที่สุดสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาดรณะสัมปันโนพร้อมด้วยวิชาสามวิชาแปดจรณะสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีจะเสด็จไปในที่ใดพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้ดื่มรสพระธรรมให้ได้ปีติในธรรมให้ได้เข้าถึงธรรมให้เป็นพระอริยเจ้า เป็นพระโสดาบันพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์ไปตามลำดับหมดอายุขัยเข้าสู่อายตนะนิพพานโดยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเป็นสุขโต ลงกับวินโทรู้แจ้งโลกให้มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งของพระองค์ไปได้อนุตโรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวะมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยเรือนธรรมกาย

พระควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาคนที่จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกัปก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญพระคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระอธิชาติยานเถระครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าอัตถสีเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วเขาได้ให้ช่างทำฉัตรซ้อนกันเป็นชั้นๆบูชาไว้ที่พระเจดีย์นั้นมามนสการพระพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลกตามกาลอันสมควรและได้ทำหลังคาดอกไม้บูชายกขึ้นไว้ที่ฉัตรนั้นและกลับที่1,700แต่กลับนี้ได้เสวยเทวราชสมบัติไม่มาสู่ความเป็นมนุษย์เลยนี่เป็นผลแห่งการบูชาพระเจดีย์เฉวยเทวราชสมบัติอยู่ในสวรรค์ตลอดหนึ่งกับชาติสุดท้ายได้บรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงนิดอานิสงส์ปิดประตูอบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม่เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านมาถึงเวลา 17:30 นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานบ้านเกลือนอนเลี้ยววงตระกูลเพื่อนฝูงมิตรสหายบุคคลที่เป็นที่รักทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปุจจริยาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันพฤหัสบดีที่16 กรกฎาคม พ.ศ. 2569ได้แก่คุณครูแม่ใหญ่คุณครูแม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาจันทร์ขนนกยูงพระมหาโสพลสุภโลพระสุวัฒน์กิเตรันตโนพระภูวนันท

รูธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระไพฑูรย์ปีติจิตโตพระบุญช่วยจันโทภาโสพระอาจารย์นักกิจสมศักดิ์เขมีกาวันจีวรสิทธิ์ปรียาพรพรหมภักดีและกิจทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกฏิจักรวาลตลอดอันนันทจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์กระดิมิตรอันนันท์อัศวะโพคินกระดิมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกระดิมิตรสาวณีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกระดิมิตรสองวัชรศรีโรจน์สุภสิทธิ์มโนทิพย์นัทรามพันจักรวรรณธรรมพ่อเสรีสุริยาปรดแม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองแรงดิขิตเกมิสุริพรชยาสุจรัตและครอบครัวโตกะรัญญเศษเกมิสุริยาสุริสาสาธนันจงรุ่งเรืองกิจเกมิกิติวัฒนาพรการตะพลปีชนาพรสุขสว่างเกมิมารีพนมชัยนิตยามาเนียงการกาญจนสุภาคพ่อเชียงกิมแม่เชียงแท่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนะสมานโชคกระมิเกติชัยด็อกเตอร์เป็นจันทร์ชวินล้อจับชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมดิตนายแพทย์เจติพงศ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์กระมิสุจัญญาวรุษวริษาพิดาราบิรัตกระมิวิลาศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่มแจ้งและน้องชาขาวมนูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรเกมิสุวรรณาสุภัตราสุรชัยตันตินิรมัยทีมอาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติจินไตไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคาจันทแพทย์หญิงดร.กุณฑิดารักศิลขันกระมิตรมงคลลาวันจิตเรือนพัฒนากุลและครอบครัวกระมิตรสรันพันประพาบริปัจจยาแม่สัชิลักษ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกระมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิทยะสกุลกระมิตรประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องพงพีพัฒนากระมิตรสุวพีพงสวรรค์กระมิตรเสวนาลาหันติรนนท์ดร.สุภชัยศรีสุภาอักษรกมิตรปิยนันท์บุญสูงกมิตรอักษรสิงห์คารวณิชสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกกมิตรสเตฟานโกเซลกมิตรสำเนียงดักกราชกมิตรนันทนาบุญมีวิริยะกมิตรสมชายเต็งประกอบเกียรติกมิตรเจียสี่เกียงเด็กชายธนกุลตั้งชวริตกุลกมิตรนำเสียงแท่ต่อพันธุ์ตำรวจโทอาทิตย์เทียนสิริกมิตรกาญจนาพรศิระเรืองศรีกมิตรกระแสศาสตรสิงห์กมิตรเมธีจันทร์รามนางทองกมิตรน้อมวิชาพรจันทร์ขอนแก่นกมิตรสุนทรสายันศรีอุดมพงศ์กมิตรสุเทพกิมหลวนธีระวสันติวงศ์กมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหาธรรมกายเจดี

0: ังคีเนด้วยบุญกุศล
1: ที
0: ่
1: ข้าพเจ้าท
0: ั้
1: งหลาย
0: มาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย
1: คุณของพระธรรมกาย
0: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน
1: คุณของมหาปูชนียาจารย
0: ์พระเดชพระคุณ
1: พระมงคลเทพมุนี
0: พระผู้ลามาน
1: นอบน้อมกราบไหว
0: ้บูชาด้วยดวงประทีป
1: และดอกไม้ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: และสวดสรรเสริญ
1: คุณของพระธรรมกาย
0: คุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์ผ่านณมหาธรรมกายเจดีย
0: ์ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: เข้าถึงเรื่องธรรมกาย
1: ที่สว่างสวัย
0: รู้แจ้งแทนตลอด
1: ในวิชชาธรรมกาย
0: ในธรรมะทั้งหลาย
1: รู้แจ้งแตกฉาน
0: ทั้งทางโลกและทางธรรม
1: มีดวงปัญญาสว่างสวัย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: มีดวงตาแจ่มใส
0: ทั้งมังสาจักษุ
1: ทิพยานจักษุ
0: ปัญญาจักษุ
1: สัมมัญจักษุ
0: และธรรมจักษุ
1: ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ได้ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ได้ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ได้ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
1: มรรคผลนิพพาน
0: มีสมบัติมหาศาล
1: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
0: ขอให้ได้สร้างบารมี
1: ต่อเนื่อง
0: ทุกวินาที
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
0: มากมายเพียงนั้น
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให้พระธรรมกายภายใน
0: สว่างสวัย
1: มากมายเพียงนั้น
0: วันคืนล่วงไป
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให้ได้สร้างบารมี
1: มากมายเพียงนั้น
0: ถึงคราวละโลก
1: ขอให้บังเกิดด้วย
0: ทิพยกาย
1: ที่รุ่งโรจน์สว่างสวย
0: ด้วยสหัสเรืองสี
1: ให้ได้ใบดุสิตบุรี
0: วงบุญพิเศษ
1: เขตบรมโพธิสัตว
0: ์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: ขอความปรารถนา
0: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ทุกๆระองค
1: ์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระผู้ปราบมาร
1: จนทุกประการเทอญ
0: นิพพานปัจจยโหตุ
1: ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างสวัยพรันเทอญสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

มิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากขาโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถเรื่องธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์กราบมหาปูจริยาจารย์โดยพร้อมเพียงกันกราบกราบกราบขอให้บุญส่งผลสถิตเร็วแรงให้เข้าถึงเรื่องธรรมกายโดยเร็วพลันมีสมบัติอัตราจันทันใจในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีถ้าบารมีแก่กระหน้าอ่อนไหวถ้าบารมีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปกระดำดุเสร็จบุรีอย่างทั้งงามงามมากทุกประทุกชาติถึงที่แสดงธรรมทุกท่านทุกประการเทอญ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ัน
1: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านมายังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคณะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู่
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ

0: ม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: เป็นผู้ได้โอกาส

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเท
0: ออันสูงสุดเทอญ
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: พยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิ
1: ดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: สุข

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันตชา
0: ที่เกิดเป็นอันตชา
1: ที่เกิดเป็นชลาภุชา
0: ที่เกิดเป็นชลาภุชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธอ

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะ

พราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

0: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20สูนสาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI081405-1902อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: ผู้สร้างวิหารทานชื่อว่าเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีผู้มีบุญทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมบุญที่เกิดขึ้นเราย่อมมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยวัดภาวนาซานดิเอโกขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่งบุญร่วมบุญใหญ่ทอดผ้าป่าหล่อเทียนพรรษาเพื่อสร้างพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาขยายห้องปฏิบัติธรรมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่พระผู้ปราบมารขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าและร่วมจารึกชื่อแห่งศรัทธาไว้ในพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาแห่งนี้ในวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมศกนี้ณวัดภาวนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาโอกาสสร้างพุทธวิหารไม่ได้มีมาบ่อยๆในชีวิตเมื่อบุญใหญ่มาถึงอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นผู้พลาดโอกาสแห่งบุญนิรันดร์ร่วมจารึกชื่อใต้ฐานองค์พระเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตไปด้วยกันได้บุญทุกวันตราบนานเท่านาน
2: จังหวัดสระบุรีนอกจากจะมีรอยพระพุทธบาทที่เป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างยาวนานบัดนี้ถึงเวลาที่ชาวสระบุรีจะมีองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกบังเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมชาวพุทธในการทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีในวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569พุทธศิลป์หนึ่งเดียวที่รวมเป็นหนึ่งกับพุทธคุณด้วยการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์เจดีย์องค์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาผู้ใดที่ได้ร่วมสร้างองค์พระเจดีย์ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างไม่มีประมาณติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่089-787-4542 089-787-4462มาร่วมเป็นผู้สถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกแห่งแรกในจังหวัดสระบุรีด้วยกันนะคะ
3: นักเรียนกราบ
4: เมื่อร่วมรับฟังปกิณกธรรมจากพระอาจารย์ผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านเมตตานำหลักธรรมความรู้ต่างๆในพระพุทธศาสนาธรรมะที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตและเพื่อดูแลครอบครัวให้มีความสุข ถ่ายทอดผสมผสานกับภาพและเสียงที่ทันสมัยให้ทุกวินาทีแห่งการเรียนรู้ในแบบฉบับนักเรียนอนุบาลเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระสนุกน่าติดตามและเข้าใจง่ายพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาดี 19:00 นทาง www.gbnus.com
5: สถานี GBN สถานีเพื่อทางพ้นทุกข์และบรรลุธรรม

คนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญาชั่วก็รู้ดีก็เห็นเราจะฆ่าตัวเราเองเพราะความปรารถนาลามกทำไมที่เขาพูดหาว่าเราอย่างนั้นบางคนคงจะไม่รู้จักคำว่าธรรมกายมีอยู่ที่ไหนหมายเอาใครเขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเราผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

ไม่รู้ของเขาจะลบล้างสัจธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างไรถ้าจะกลบก็กลบได้เพียงชั่วคราวไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมีให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเองการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นผลแห่งการปฏิบัติที่เราได้กระทำกันอยู่แสดงให้เห็นว่าคณะวัดปากน้ำไม่ได้กินแล้วนอนเป็นสำนักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเท่ากับเอาสำนักเราไปเผยแพร่ดีเสียกว่าการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์เพราะการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นการกระทำของผู้พูดเองเราไม่ได้จ้างไม่ได้วานใครเมื่อพูดทางไม่ดีได้ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือนกันธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอเราไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ไม่ใช่ของเก๋หรือของเทียมธรรมกายจะปรากฏเป็นความจริงแก่ผู้เข้าถึงธรรมเรื่องอย่างนี้เราไม่หวั่นเราเชื่อในคุณพระพุทธศาสนาโอวาทพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมาร

0: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
1: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทะ

0: ธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกกราบแทบเท้ามหาปูชนียาจารย์ด้วยความเคารพเสียงกล้าวแล้วก็เจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกคนเลยก็ไม่ว่าจะห้องถ่ายทอดสด YouTube Facebook แล้วก็ทุกช่องทางเลยก็เจริญพรวันนี้อากาศดีไหมดีโอกาสดีเย็นสบายเลยไหนใครนั่งธรรมะดีบ้างโอสาธุซึ่งก่อนที่จะคุยปกิณกะธรรมเนี่ยก็เดี๋ยวขอเชิญนักเรียนอนุบาลฝันด้วยฝันวิทยาทั่วโลกทุกคนเลยติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันด้วยฝันวิทยาซึ่งเป็นเรื่องราวเจ้าอาวาสและหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศตอนเด็กวิศวะเมืองโคราชสู่ขุนพลเมืองสงขลา
1: เยี่ยมกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วค่ะ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้
2: าสาธุ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เนื้อสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy
1: I love you หลายเด้อ
2: เชิญรับชมแบทเทิลน้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลกและเจ๊เขียวสายแซ่บครับ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามการครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สั่งสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุไข
2: เพื่อที่ว่าบุญนี้
3: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี้
3: มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามการครับ
2: เรามาว่ากระถาโดยกระถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 072ไม่มีมันดีมันดีแม่มีมันดีมันดีแม่มีมันดีมันดี
2: หมายยัง
3: กำลังรออยู่ครับ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย

0: วันนี้เรามาว่าคาถาสวนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้
0: ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

0: พระพรหม
1: มา
0: พรนี่พระพรหมมาวันนี
1: ้มาน
0: ี่มา
1: ไม
0: ่
1: ธรรมดาหรอก
0: นี่พระพรหมจ้ะพรหมสันอภิวัฒโนยกมือหน่อยจ้ะองค์นี้เนาะประธานส่งเสริมศิลป์จังหวัดสงขลาประธานสองศูนย์วิทยุตามภาคใต้ได้เลขาธิการจังหวัดอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลา
1: สงขลา

0: ครับพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้เป็นศูนย์รวมใจเฉพาะคนไทยเท่านั้นแต่ยังมีชาวต่างชาติเดินทางข้ามพรมแดนมาสั่งสมบุญกันอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่วิชาธรรมกายของปลายด้ามขวานอย่างแท้จริง
1: สาธ
0: ุจ้ะนี่จะโอศูนย์รวมใจของบุคคลนับหมื่นบนผืนดินปลายด้ามขวานของประเทศไทยครับสาธุจ้ะโอ้สุดยอดเลยนะอัศจรรย์นะพร้อมทำเตสนองงานทุกภารกิจและทุกโครงการของพ่อครับนี่สาธุจ้ะเดี๋ยวเราไปทบทวนมือถือมิเดียบัตรทำภาคใต้บางกล่ำกัน

0: ในพื้นที่ได้ให้ความเมตตาและสนับสนุนเป็นอย่างดี
1: สาธุ
0: จ้ะศูนย์นี้ก็กลายเป็นสถานที่ประชุมของคณะสงฆ์ทุกระดับตั้งแต่เจ้าว่าไปจนถึงเจ้าคณะภาค
1: สาธุ
0: หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดอธิบดีประกระทรวงไปจนถึงระดับรัฐมนตรีต่างก็เดินทางมาร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องนี่จ้ะสาธุจ้าด้านโรงเรียนและสถานศึกษาจะที่เคยปิดประตูใส่ปัจจุบันก็เปิดใจต้อนรับ
1: จ้า
0: และเชิญให้ไปจัดอบรมคุณธรรมแก่เยาวชนตลอดทั้งปี
1: สาธ
0: ุส่วนชาวบ้านกายความรักและความวางใจอย่างเต็มหัวใจ
1: สาธุ
0: งานบุญครั้งใดก็พร้อมมาช่วยงานและร่วมสร้างบุญกันอย่างเนืองแน่นเลยครับ
1: สาธ
0: ุสาธุโอ้นี่จ้ะจัดโครงการอบรมคุณธรรมเยาวชนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเลยคำสอนที่ผมชอบเป็นคลิปทิพย์มาตลอดคือถ้าไม่ยากไม่ลำบากจะเอาบารมีมาจากไหนทุกครั้งที่เจอปัญหาผมจะนึกถึงคำนี้เสมอจนความยากกลายเป็นบทฝึกความลำบากกลายเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จผมยึดหลักที่ว่าหลวงพ่อว่าอย่างไรผมก็ว่าตามกันเสมอครับหลวงพ่อว่าอย่างไรแล้วก็

หลวงพ่อครับสิ่งที่ผมปลื้มใจมากคือจากวันที่หลายฝ่ายยังไม่เข้าใจวันนี้คณะสงฆ์

0: ธ
1: ในองค์ไหนจ้ะเนี่ย
0: คร
1: ับ นี่องค์นี้จ้ะ
0: ครับสาธ
1: ุนี่องค์หล่อๆองค์นี้นะ
0: คร
1: ับขอกราบขอบคุณหลวงพ่ออย่างสูงสุดที่เมตตาให้โอกาสเด็กธรรมดาคนนึงได้มาบวชสร้างบารมีได้สร้างพระเจดีย์เพื่อรวมคนหมื่น
0: สาธ
1: ุได้เห็นความฝันหลวงพ่อเกิดขึ้นจริงบนแผ่นดินปลายด้ามขวานแห่งนี้ครับ

โอ้สาธุเป็นไงบ้างได้ฟังประวัติของหลวงพี่พรมสันสง่างามไม่เอ่ยสง่างามมากเลยนะใจท่านนี่ก็แน่วแน่แล้วก็มั่นคงเลยทีไหนใครมีโอกาสได้ไปสั่งสมบุญที่ปรางกรรมมั่งโอ้สาธุสุดยอดเลยนะซึ่งวันนี้เนี่ยก็ใกล้เข้าพรรษาแล้วอย่างนี้นะหลวงพี่ก็มีปกิณกะธรรมฝากสบายสบายนะก่อนที่เราจะมาพูดถึงปกิณกะธรรมเราก็เข้าพรรษาเข้าถึงธรรมกัน

วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่นเว้นไว้แต่มีเหตุจำเป็น

านี่พระภิกษุสงฆ์เองท่านก็จะปรีวิเวกเนี่ยเพื่อที่จะปรารภความเพียรปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวหรือว่าเข้าถึงพระธรรมกายในตัวเนี่ยจำพรรษาในกลางกายเนาะแต่ว่าของเราเองเนี่ยซึ่งเป็นคฤหัสถ์นี่ถึงแม้ว่าอยากจำพรรษาไหมถึงแม้ว่าพวกเราเนี่ยจะจำพรรษาในวัดไม่ได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราก็สามารถเอาใจของเรานี่มาจำพรรษาที่กลางกายได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเราเนี่ยยังจำพรรษาที่กลางกายไม่ได้นะเราก็เริ่มต้นเลยเนี่ยโดยการฝึกใจนั่นแหละเอาใจของเราเนี่ยกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวของเราเนี่ยอย่างสบายๆเลยโดยการที่เราเนี่ยอาจจะหมั่นนึกถึงพุทธารมณ์เนี่ยคือนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เนี่ยในแต่ละวันเราก็หมั่นนึกถึงองค์พระเนี่ยถ้าเกิดเราทำได้นะหมั่นนึกถึงองค์พระหรือว่าเราเนี่ยจะนึกถึงศีลเนี่ยที่เรารักษาทุกวันเนี่ยรักษาศีลทุกวันก็พิจารณาเลยว่าวันนี้ศีลของเราเนี่ยตั้งแต่ศีลข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้าเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์ไหมด่างพร้อยไหมถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยสามารถรักษาศีลเนี่ยได้เราว่าเราปลื้มปิติใจไม่เอ่ยปลื้มเลยทีเดียวใจเราจะรู้สึกองอาจแล้วก็มีความสุขใจยิ่งสบายเลยหรือว่าเราจะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำเป็นอารมณ์ก็ได้ในแต่ละวันนี้นะซึ่งวิธีการเนี่ยที่จะนำใจของเราเนี่ยให้กลับเข้ามาสู่ภายในตัวของเราเนี่ยมีหลากหลายวิธีการมากเลยซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้หลากหลายวิธีการหรือว่าถ้าเกิดเราเนี่ยมาฟังคำสอนพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราเนี่ยก็มีหลากหลายวิธีการขึ้นอยู่กับตามจริตอัธยาศัยของแต่ละบุคคลเพราะว่าเวลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ท่านจะทรงแสดงธรรมโปรดใครเนี่ยให้เข้าถึงธรรมเนี่ยอัธยาศัยแต่ละบุคคลนี่ต่างกันไม่เอ่ยต่างกันตอนนั้นวิธีการหลากหลายมากเลยแต่สุดท้ายเนี่ยจบลงที่การเข้าถึงธรรมดังนั้นเนี่ยเราว่าวิธีการในการปฏิบัติธรรมสำคัญไม่เอ่ยสำคัญเลยทีเดียวอย่างนี้นะอย่างเช่นวันนี้หลวงพี่ก็นำปกิณกะธรรมเนี่ยง่ายๆสบายๆมาเล่าให้พวกเราฟังเป็นปกิณกะธรรมเรื่องของสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรสัทธิวิหาริกคือใครเอ่ยก็คือบุคคลผู้อยู่ร่วมกับพระอุปชาโดยที่พระอุปชาเป็นผู้บวชให้อย่างนี้นะสัทธิวิหาริกเรื่องก็มีอยู่ว่ากุลบุตรคนหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นอยู่เกิดในตระกูลของนายช่างทองอย่างนี้นะเป็นลูกของนายช่างทองเนี่ยออกบวชพอออกบวชแล้วเนี่ยมีความตั้งใจมุ่งมั่นแล้วก็มีพระอุปชาคือพระสารีบุตรเลยทีเดียวเป็นอัครสาวกเบื้องขวาอย่างนี้นะพอพระสารีบุตรเนี่ยท่านเป็นพระอุปชาให้แล้วเนี่ยท่านก็เห็นว่าพระภิกษุหนุ่มรูปนี้เพิ่งบวชมายังอายุไม่มากดังนั้นแล้วเนี่ยธรรมดาของบุคคลผู้อายุไม่มากออกบวชเนี่ยดังนั้นแล้วนี่ความกำหนัดความมีราคะเนี่ยย่อมเป็นตัวนำดังนั้นอย่างนั้นเลยเนี่ยเราก็จะให้อสุภกรรมฐานแก่พระภิกษุหนุ่มรูปนี้อย่างนี้ไงดังนั้นพระสารีบุตรเนี่ยก็เลยให้อสุภกรรมฐานให้พระภิกษุหนุ่มรูปนี้ไปฝึกเพื่อว่าจิตจะได้สงบบรรลุธรรมอย่างนี้นะแต่ปรากฏว่าอสุภกรรมฐานที่พระสารีบุตรท่านให้ไปเนี่ยไม่เหมาะกับอัธยาศัยของพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นเพราะว่าท่านมาจากนายตระกูลช่างทองอย่างนี้นะดังนั้นแล้วเนี่ยก็ไปเมื่อได้กรรมฐานคืออสุภกรรมฐานซึ่งพระสารีบุตรท่านก็ให้ไปอ่ะก็ไปอยู่ในป่าอยู่3เดือนเลยทีเดียวไปฝึกเนี่ยแต่พอครบ3เดือนแล้วเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นผู้มีจิตใจแน่วแน่เนี่ยไม่มีเลยก็แสดงว่าได้อะไรไม่เอ่ยไม่แต่ว่าปารภความเพียรแต่ว่าจิตใจแน่วแน่เนี่ยยังไม่ได้อย่างนี้ไงดังนั้นแล้วเนี่ยพระภิกษุพอครบ3เดือนแล้วเนี่ยพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นก็เลยกลับมาหาพระสารีบุตรพอพระสารีบุตรถามว่าเป็นไงบ้าง

กรรมฐานปรากฏแก่เธอหรือเปล่าซึ่งพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นก็บอกว่าไม่ปรากฏเลยครับอย่างเงี้ยเออดังนั้นแล้วเนี่ยพระสารีบุตรก็เลยคิดว่าเราจะปองใจว่ากรรมฐานเนี่ยไม่สำเร็จก็ไม่ควรอยากกันนั้นเลยเดี๋ยวเราจะอธิบายเพิ่มเติมไปอีกนั้นก็อธิบายเพิ่มเติมให้พระภิกษุหนุ่มไปฝึกแม้ครั้งที่สองเนี่ยกลับมาก็บอกพระสารีบุตรว่าผมก็ยังไม่ได้อะไรเลยพระสารีบุตรเลยอธิบายเพิ่มเติมเข้าไปอีกเป็นอุปมาอุปไมยนะหวังให้พระภิกษุหนุ่มรูปนั้นเนี่ยเข้าใจแม้ครั้งที่สามเองเนี่ยพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นก็ไม่ได้อะไรเลยอย่างนี้นะก็มาบอกพระสารีบุตรว่าผมยังธรรมะผมยังไม่ถึงไหนเลยแต่ดูความที่เป็นอัครสาวกเบื้องขวาเลิศทางด้านปัญญาอย่างนี้นะพระสารีบุตรเนี่ยท่านก็เลยคิดอย่างนี้ว่าภิกษุผู้ทำความเพียรย่อมทราบนิวรธรรมมีความพอใจในการเป็นต้นซึ่งมีอยู่ในตนว่ามีอยู่และที่ไม่มีว่าไม่มีหมายความว่าไงคือพระภิกษุหนุ่มรูปนี้คือมีความเข้าใจในนิวรธรรมรู้ว่าตัวเองเนี่ยยังมีกามคุณอยู่หรือว่าไม่มีก็แสดงว่าไม่ได้เป็นคนหลงตัวเองก็ฝึกได้นะภิกษุแม้นี้เป็นผู้ทำความเพียรไม่ใช่ว่าเป็นผู้ไม่ทำความเพียรแต่เพราะเราเองต่างหากนี่ภาษาที่บุตรท่านคิดอย่างนี้นะแต่เพราะเราเองต่างหากเป็นผู้ไม่รู้อัธยาศัยของภิกษุนั้นดังนั้นภิกษุนั้นนั่นแหละจะเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยจะพึงแนะนำก็เลยไปหาเนี่ยพาภิกษุหนุ่มรูปนั้นเนี่ยไปหาไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ผมให้กรรมฐานไปเนี่ยครบ4เดือนแล้วยังไม่ได้อะไรเลยอสุภกรรมฐานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็พิจารณาเพราะว่าท่านมีสัพพัญญุตญาณอย่างนี้มีญาณอย่างนี้นะท่านก็พิจารณาย้อนไปเนี่ยก็เห็นเนี่ยว่าตั้งแต่ชาตินี้ย้อนไปจนกระทั่งถึง500ชาติเนี่ยภิกษุหนุ่มรูปนี้เกิดในตระกูลช่างทอง500ชาติเลยทีเดียวดีไหมเอ่ยนี่อย่างนี้นะเกิดในตระกูล500ชาติเลยทีเดียวคือทำแต่ทองเนี่ยซึ่งมีแต่สีสุกสกาวสวยงามตลอด500ชาติเลยขึ้นชื่อความไม่สวยงามไม่เคยเจอเลยเห็น500ชาติเนี่ยเห็นแต่ทองเลยนะพวกเราชอบทองไหมเอ่ยก็ชอบอย่างเงี้ยปรากฏว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเล็งเห็นอย่างนั้นแล้วก็เลยรู้ว่าอ๋อภิกษุหนุ่มรูปนี้อสุภกรรมฐานเนี่ยเหมาะไหมเอ่ยไม่เหมาะเพราะว่าอย่าลืมว่านิสัยติดข้ามชาติมา500ชาติเลยคือเห็นแต่สิ่งที่สวยงามใช่สิ่งที่สวยงามดังนั้นแล้วเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยตัดกับพระสารีบุตรว่าเธอกลับไปเธอเดี๋ยววันนี้นั่นแหละเราจะทำให้ภิกษุหนุ่มรูปนี้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์โอ้ดังนั้นกัลยาณมิตรสำคัญเลยสำคัญเลยทีเดียวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเนรมิตเนี่ยปทุมดอกปทุมทองเนี่ยซึ่งมีขนาดเท่าจักรเนี่ยให้พระภิกษุหนุ่มรูปนั้นถือไปปักทรายที่ท้ายวิหารเนี่ยแล้วก็เมื่อเอานำไปปักทรายที่ท้ายวิหารแล้วเนี่ยก็ให้บริกรรมว่าโลหิตกังคือสีแดงนี่เนาะซึ่งพอพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นเนี่ยได้ดอกปทุมทองก็ชอบใจนี่ไงรู้สึกคุ้นนี่นาเนาะนี่ไงก็เลยนำไปปักที่ท้ายวิหารเห็นไหมว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยที่พระภิกษุหนุ่มทำเนี่ยปรากฏว่าใจท่านนี่พอเห็นดอกปทุมสีทองแล้วเนี่ยจิตท่านก็สงบขึ้นมาทันทีเลยดังนั้นทำให้เราเข้าใจว่าจุดเริ่มต้นในการปฏิบัติธรรมนี่คือต้องง่ายที่สุดแล้วก็สบายที่สุดสำหรับเราเห็นไหมอย่างเช่นภิกษุหนุ่มรูปนี้ก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้จุดที่ง่ายที่สุดสำหรับพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นคือให้ดอกปทุมซึ่งเป็นสีทองที่ท่านคุ้นอยู่แล้วอย่างนี้นะก็นำไปภาวนาปรากฏว่าสักพักหนึ่งเลยเนี่ยพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นก็ดูเนี่ยดอกปทุมสีทองแล้วก็ภาวนาว่าโลหิตกังโลหิตกังปรากฏว่าอุปจารฌาน

เกิดขึ้นมาเลยอุปจาระฌานคือนิ่งสว่างนะแต่ยังไม่ถึงดวงปฐมมรรคอย่างเงี้ยนะก็นิ่งสว่างเกิดขึ้นมาเลยพอเกิดมาขึ้นมาแล้วก็ยังปฐมฌานให้เกิดขึ้นเป็นไงเอ่ยแป๊บเดียวไม่เอ่ยแป๊บเดียวเลยยังปฐมฌานให้เกิดขึ้นจนกระทั่งท่านสามารถเข้าถึงจตุตฌานได้แค่พิจารณาดอกบัวเนี่ยซึ่งเป็นธรรมจักรทองคำซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนรมิตเนี่ยแล้วก็โลหิตกลางเนี่ยยังท่านเนี่ยให้เข้าถึงจตุตฌานได้เลยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็รู้แล้วก็เลยพิจารณาต่อไปว่าพระภิกษุหนุ่มรูปนี้จะสามารถทำให้ตัวเองบรรลุเป็นพระอรหันต์เองเลยได้ไหมคือนั่งต่อแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์เองเลยได้หรือเปล่าก็รู้ว่ายังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยท่านก็เป็นกัลยาณมิตรให้อีกเนี่ยคือทำให้ดอกปทุมซึ่งเป็นสีทองนั้นน่ะให้เหี่ยวเฉาไปพอพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นเนี่ยจากการเล่นฌานอยู่เนี่ยดูดอกบัวสีทองซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนรมิตเนี่ยแล้วก็เล่นฌานอยู่อย่างนั้นเนี่ยพอเห็นดอกบัวเนี่ยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนรมิตให้เนี่ยปรากฏว่าเหี่ยวเป็นสีดำเนี่ยท่านก็ถอนฌานออกมาแล้วก็พิจารณาเลยคิดได้ว่าขนาดดอกบัวเนี่ยยังเป็นอนิจจลักษณะรู้จักคำว่าอนิจจลักษณะไหมเอ่ยอนิจจลักษณะถ้าเกิดเราพูดอย่างนึงเนี่ยเราจะเข้าใจเลยคืออนิจจังทุกขังอนิจอนัตตาอนิจจังคือไม่เที่ยงขนาดดอกบัวเนี่ยซึ่งมันไม่มีชีวิตเนี่ยยังไม่เที่ยงเลยคือไม่คงที่แล้วก็เปลี่ยนแปรเปลี่ยนไปเนี่ยดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งทั้งหลายก็แปรเปลี่ยนเช่นกันทำไมหนอดอกปทุมนี้ถูกชรากระทบแล้วจึงปรากฏได้นี่พระภิกษุหนุ่มรูปนี้คิดเพราะอย่าลืมว่าดอกปทุมนี้นี่ทำไมเอ่ยทำมาจากพุทธเนรมิตแล้วก็ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตด้วยแต่พอเหี่ยวเฉาแล้วเนี่ยภิกษุหนุ่มนั้นสอนตัวเองได้ว่าทำไมหนอชราเนี่ยสามารถกระทบสิ่งไม่มีชีวิตแล้วเนี่ยให้แปรเปลี่ยนได้ดังนั้นก็หมายความว่าสิ่งใดก็ตามเนี่ยที่เป็นสิ่งมีชีวิตก็คือมีจิตใจแล้วก็อยู่ภายใต้กรรมควบคุมเนี่ยก็นั่นหมายความว่าก็สามารถที่จะแปรเปลี่ยนได้เช่นกันพอภิกษุหนุ่มเนี่ยคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยปรากฏว่าภพสามนี่คนมีปัญญาเนี่ยนะภพสามนี้ปรากฏมาแก่ภิกษุหนุ่มรูปนั้นเลยเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยมีอนิจจังทุกขังอนัตตาแปรเปลี่ยนตลอดเวลาเลยดังนั้นแล้วเนี่ยเราเองก็ไม่ยั่งยืนเหมือนบุคคลถอนดอกโกมุตที่เกิดขึ้นในสระจงเจริญแห่งสันติทีเดียวเพราะพระนิพพานอันสุคตแสดงแล้วอย่างนี้นะที่เจริญแห่งสันติสันติคือความสงบสงบก็คือหยุดนั่นเองพอจบพระธรรมเทศนานี้แล้วปรากฏว่าพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นก็สามารถเข้าถึงกายธรรมพระอรหัตผลได้หรือพูดภาษาให้ง่ายๆคือเข้าถึงเป็นพระอรหัตเป็นพระอรหันต์นั่นเองจากเรื่องนี้นี่ทำให้เรารู้ว่าวิธีการเนี่ยสำคัญไม่เอ่ยสำคัญเลยทีเดียวดังนั้นแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะปรารภความเพียรอย่างสม่ำเสมอแต่ว่าถ้าเกิดเราเนี่ยยังรู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมของเรายังไม่เจริญก้าวหน้าเราก็ต้องมาย้อนกลับแล้วแหละว่าวิธีการเนี่ยเหมาะกับจริตอัธยาศัยของเราหรือเปล่าซึ่งวิธีการเนี่ยในการปฏิบัติธรรมที่เหมาะกับจริตของเราเขาเรียกว่าธรรมะเป็นที่สบายนั่นเองซึ่งธรรมะเป็นที่สบายคือหนึ่งในสัพปายะ4ซึ่งเดี๋ยวเข้าพรรษานี้นี่ถ้าเกิดแล้วเนี่ยเราก็ลองมาพิจารณาดูว่าเกิดพรรษานี้นี่เราอยากที่จะให้เป็นพรรษาแห่งความสมปรารถนาของเราเนี่ยเราก็มาพิจารณาดูว่าเราอยากจะให้ธรรมะเราเจริญก้าวหน้าเราก็ต้องถึงพร้อมด้วยสัพปายะ4ซึ่งสัพปายะ4นี่แหละจะช่วยเราได้ที่จะทำให้ธรรมะของเราเนี่ยเจริญก้าวหน้าเลยทีเดียวซึ่งสัพปายะ4นี่ก็ประกอบไปด้วยอะไรเอ่ยคือ 1. อาวาสสัพปายะอาวาสเป็นที่สบายนะอาวาสคือสถานที่ที่เราไปเนี่ยนี่นะสถาน

ที่เราไปที่เราอยู่อาศัยที่เราจะต้องไปดำเนินชีวิตอย่างนี้นะนั่นแหละก็ต้องสัปปายะเป็นที่สบายนะถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยเนื่องจากว่าสถานที่เนี่ยเราอาจจะไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้อย่างนี้เนาะแต่เราสามารถเลือกอย่างเงี้ยคือถึงแม้ว่าสถานที่ที่เราจะอยู่ก็ตามหรืออย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตามใจเราได้แต่ว่าเราสามารถที่จะเลือกที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่ตรงจุดที่มันเหมาะสมกับเราได้อย่างนี้ไงแต่นั้นแล้วเนี่ยเราก็พยายามเอาตัวของเราเนี่ยถ้าเกิดเปลี่ยนถ้าเกิดสมมติว่าตีต่างว่าสถานที่ถ้าเกิดใครเนี่ยสัปปายะอยู่แล้วก็ดีเลยแต่ถ้าเกิดใครยังรู้สึกว่าสถานที่ของเรายังไม่สัปปายะเราก็เปลี่ยนเลยคือเราก็เลือกจุดที่มันเหมาะสมกับเราที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่แล้วรู้สึกสบายใจอย่างเงี้ยดีไม่ดีเราก็มีโอกาสแล้วก็มาวัดเลยทีเดียวเนี่ยทุกวันที่เราก็มาเพราะว่าวัดนี่สัปปายะไม่เอ่ยสัปปายะเลยอาหารก็สัปปายะบุคคลก็สัปปายะดังนั้นมีเวลาก็มาเข้าวัดประพฤติปฏิบัติธรรมกันสองคือบุคคลสัปสองคืออาหารสัปปายะอาหารนี่ก็สำคัญไม่เอ่ยสำคัญเลยทีเดียวอาหารมีสองอย่างนะคือถูกสุขภาพกับถูกใจสำคัญทั้งสองถูกไม่เอ่ยสำคัญเลยเดี๋ยวเกิดเราทานอาหารแล้วเนี่ยไม่ถูกสุขภาพเจ็บป่วยก็ปฏิบัติธรรมไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราทานอาหารไม่ถูกใจนี่ก็มีผลไม่เอ่ยก็มีผลเหมือนกันเนี่ยเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นในพระไตรปิฎกนี้ไงคือพระภิกษุสงฆ์เนี่ย60รูปถ้าเกิดหลวงพี่จำไม่ผิดนะก็ไปเข้าจำพรรษาไงแล้วก็ให้ธรรมะกับอุบาสิกาที่อยู่ที่หมู่บ้านนั้นเนี่ยอุบาสิกาเนี่ยท่านก็ฝึกไปเนี่ยตลอดเวลาเลยแม้ว่ามีงานต้องทำเนี่ยแต่ก็ฝึกจนกระทั่งสามารถเข้าถึงพระธรรมกายได้มีเขาเรียกว่ามีญาณนี่นะรู้วาระจิตอย่างนี้ไงแต่ว่าภิกษุสงฆ์60รูปเนี่ยยังไม่เข้าถึงอะไรเลยแต่ท่านก็ปรารภความเพียรนะทั้ง60รูปเนี่ยก็ปรารภความเพียรเนี่ยแต่ยังไม่เข้าถึงอะไรเลยอุบาสิกาเข้าถึงก่อนปรากฏว่าพออุบาสิกาเนี่ยเข้าถึงแล้วเนี่ยก็เลยเอาญาณที่ตัวเองได้เนี่ยไปดูวาระจิตของภิกษุว่า60รูปเนี่ยเป็นไงบ้างก็ยังรู้ว่าอ๋อยังมีความกำหนัดมีราคะอยู่เลยแต่ว่าไม่ใช่ว่าท่านเนี่ยจะเกลียดค้านอะไรก็เลยดูว่าสัปปายะ4เนี่ยสมบูรณ์ไหมก็เลยดูว่าอ๋อสถานที่เนี่ยสัปปายะบุคคลสัปปายะธรรมะก็สัปปายะเหลืออย่างเดียวคืออาหารเนี่ยของท่านไม่สัปปายะคืออาหารไม่พอด้วยไม่เพียงพอเท่าไหร่กับยังไม่ถูกปากเพราะว่ามาจากคนละถิ่นพระภิกษุนี้นี่มาจากคนละถิ่นอาหารไม่คุ้นเคยเนี่ยก็เลยยังไม่ถูกปากภิกษุสงฆ์60รูปเนี่ยเท่านั้นเลยปรากฏว่านับจากวันนั้นไปอุบาสิกาท่านเนี้ยก็เลยทำอาหารที่ถูกปากถูกจริตอัธยาศัยเนี่ยทั้ง60รูปเลยโยมเนี่ยรู้วาระจิตก็ดีเหมือนกันเออจะได้นำมาให้อย่างนี้นะเออเนี่ยปรากฏว่าพอถวายเท่านั้นแหละไม่กี่วันเลยเนี่ยพระทั้ง60รูปเลยสามารถบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ได้เลยทีเดียวดังนั้นนี่อาหารที่สัปปายะนี่สำคัญไหมสำคัญเลยทีเดียวดังนั้นนี่เราอย่าดูเบาเลยก็สองถูกอย่างนี้นะถูกสุขภาพแล้วก็ถูกใจแล้วก็ทางสายกลางนะสามคือบุคคลสัปปายะนี่ก็สำคัญเราก็ต้องให้คนในรอบตัวของเราเนี่ยถ้าเกิดเราอยากให้ธรรมะเราเจริญอย่างนี้นะหรือว่าเรื่องใดเราก็ตามที่เจริญเนี่ยเราก็ต้องให้บุคคลที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยสัปปายะคือเป็นผู้มีศีลเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็อย่าเอาตัวของเราเนี่ยไปอยู่คนพาลเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราตัวของเราเนี่ยไปอยู่คนพาลหรือว่ามีศีลที่แตกต่างกันแล้วเนี่ยเราว่าเดือดร้อนใจง่ายเลยง่ายอุตส่าห์รักษาใจมาครึ่งวันเจอคำพูดทีเดียวหายไปเลยหายเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็เอาตัวของเราเนี่ยไปอยู่กับบุคคลที่สัปปายะมีศีลมีทิฏฐิเสมอกับเราอย่างนี้นะและสุดท้ายก็คือธรรมะสัปปายะธรรมะสัปปายะคือธรรมะนั้นก็จะต้องเป็นธรรมะที่ถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงแล้วก็วิธีการที่เรา

ฝึกก็ต้องถูกต้องด้วยอย่างเมื่อกี้เนี้ยที่หลวงพี่พูดถึงเมื่อกี้เนี้ยว่าภิกษุผู้เป็นสัตว์ที่วิหาริกเนี่ยเพราะว่าได้วิธีการที่เหมาะกับท่านจึงสามารถยังท่านให้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ซึ่งก็อยู่ส่วนของธรรมะเป็นที่สบายนั่นเองฉะนั้นเข้าพรรษานี่ปีนี้ก็จะเข้าพรรษาแล้วเนี่ยก็ตรงกับวันที่30กรกฎาคมนี่นะแป๊บๆอย่างนี้นะก็จะเข้าพรรษาแล้วเนี่ยซึ่งเราเองเนี่ยก็เป็นนักสร้างบารมีเนี่ยดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำให้แต่ละพรรษาของเราเนี่ยให้เป็นประวัติศาสตร์ในการสร้างบารมีของเราเนี่ยโดยที่พอผ่านพรรษาไปแล้วเนี่ยเพราะปีนึงมีเข้าพรรษากี่ครั้งเอ่ยครั้งเดียวอย่างเงี้ยพอผ่านเข้าพรรษาไปแล้วเนี่ยแล้วเรากลับมาย้อนมองชีวิตของเราเนี่ยเราก็จะปราบปลื้มปิติใจของเราว่าปีนี้นะถ้าเกิดเราเป็นโยมปีนี้แม้เราจะไม่ได้เป็นพระแต่ว่าเราก็ได้สร้างบารมีในพรรษานี้อย่างเต็มที่ดังนั้นแล้วข้าพรรษาเนี้ยเราก็วอมเนี่ยตั้งใจไว้เลยว่าพรรษานี้เราจะต้องเป็นพรรษาที่ปราบปลื้มปิติใจให้กับตัวเราเองเนี่ยเมื่อมันผ่านไปแล้วแล้วมองย้อนกลับมาเราก็ปราบปลื้มปิติใจเนี่ยโดยเราจะต้องทำให้ทั้งทานศีลภาวนาของเราเนี่ยให้บริบูรณ์เลยทีเดียวทานเราเนี่ยถ้าเกิดเราทำอยู่แล้วทุกวันเราก็ทำยิ่งขึ้นจะได้ปราบปลื้มยิ่งขึ้นศีลของเรานี่ถ้าเกิดคนไหนที่ยังรักษาศีลเนี่ยยังไม่สมบูรณ์อย่างนี้นะเราก็ทำศีลของเราให้สมบูรณ์ใครที่สมบูรณ์อยู่แล้วเนี่ยก็อย่างที่หลวงพี่ว่าน่ะคือเราก็หมั่นเอาใจของเรามาอยู่ในวงศีลของเราเนี่ยมาทบทวนศีลของเรายิ่งทบทวนยิ่งปลื้มเลยเพราะบุคคลไหนก็ตามเนี่ยที่มีศีลสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยใจสบายเลยสบายเลยทีเดียวมองไปที่ไหนก็สะอาดอย่างนี้เนาะและความสบายเนี่ยแหละก็จะเป็นพื้นฐานการปฏิบัติธรรมแล้วก็สุดท้ายคือเราต้องปักหลักว่าจะนั่งสมาธิทุกวันเลยเพราะว่าการปฏิบัติธรรมวัตถุประสงค์จริงก็คือแค่ก็คือการทำใจของเราเนี่ยให้ผ่องใสนั่นแหละใครที่นั่งสมาธิทุกวันใจก็จะผ่องใสทุกวันหน้าชิงกระเดะอย่างเงี้ยคือใจผ่องใสไงตัดอารมณ์เก่งพอตัดอารมณ์เก่งปัญหาก็เลยเข้ามากระทบกระแทกไม่ได้นั่นแหละเราก็ปักหลักเลยว่าเดี๋ยวเข้าพรรษาเนี่ยเราจะทำทั้งทานศีลภาวนาแล้วก็จะสร้างบารมีเนี่ยภายในเข้าพรรษานี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งขึ้นไปเลยดังคำสอนคุณยายว่าไว้เนี่ยว่าให้เราเนี่ยสร้างความดีของเราให้มากๆอย่างนี้ถึงจะได้ชื่อว่ารักตัวเองส่งเสริมตัวเองทำบุญมากๆเข้าเนี่ยสักวันหนึ่งเนี่ยบุญก็จะเต็มแน่นอนถึงวันนั้นเราก็สบายมีแต่ความสุขนี้นะและพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราเนี่ยหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยของเราเนี่ยท่านก็เคยกล่าวไว้ว่าถ้าเรานี่สามารถเข้าถึงพระธรรมกายได้เมื่อไหร่เนี่ยเราก็มีสุขในปัจจุบันเลยไม่ต้องไปรอชาติหน้าหรือว่าชาติไหนๆแหละถ้าเกิดเราเนี่ยสามารถที่จะทำตัวเราเองเนี่ยให้เข้าถึงพระธรรมกายได้พอเข้าถึงได้แล้วก็มีความสุขเลยแล้วก็สุขติดไปเลยทีเดียวอย่างนี้เนาะดังนั้นแล้วเนี่ยพรรษานี้เราก็ต้องปรารภความเพียรให้เราเข้าถึงธรรมกันทุกคน

ท้ายที่สุดนี้หลวงพี่ขอกราบอาราธนาบารมีธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์และบุญที่ตั้งจะกระทำให้ดีแล้วขอให้คุณโยมทุกคนเลยเปลี่ยนไปด้วยที่สุดถึงรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติบริวารสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายคิดปรารถนาสิ่งไหนก็ตามที่เป็นบุญเป็นกุศลสำฤทธิผลเข้าถึงพระธรรมกายภายในโดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกประการเทอญ

พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิผู้บังเกิดในยุคนั้นจะสละราชสมบัติพร้อมรัตนะ7ประการอันเกรียงไกรอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง

0: กายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
1: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องเรียกทางไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
0: จริงครับ
1: จริงแค่ไหน
0: แค่ชีวิตสิ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาล

างช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะเราจะต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายที่ศูนย์กลางกาย

านที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือซึ่งเป็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะใจท่านจะนิ่งอย่างเดียวเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วจะนิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเรื่องจะไปเป็นสาระแก่นสารของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้แถมมีแต่เรื่องปัญหาวุ่นวายทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานซ้ำๆซากๆในช่วงการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยโดยเฉพาะภพสุดท้ายเนี่ยท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตแบบนั้นแบบคฤหัสถ์เกิดประโยชน์อะไรประทันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวจะเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ท่านก็สั่งสมบุญบารมีซ้ำๆบารมี30ทัศน์เต็มเปี่ยมแล้วใช่ท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้พอถูกส่วนก็เคลื่อนกลับไปสู่ภายในคล้ายๆกับใจจะเคลื่อนออกจากกายมนุษย์หยาบไปสู่ที่โล่งกว้างเหมือนยานอวกาศออกจากโลกไปสู่อวกาศอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นใจท่านจะนิ่งแล้วก็หล่นเข้าไปตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกบ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างหรือยิ่งกว่านี้เนี่ยกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราอย่างนั้นบนท้องฟ้าอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนี่แค่เป็นคำข้ออุปมาเท่านั้นแต่ความจริงมันสว่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้แล้วก็ใสเย็นตาเย็นใจมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็เป็นความสุขที่ท่านเหล่านั้นก็ไม่เคยเจอมาก่อนแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีสมบัติจักรพรรดิแต่บรรยากาศมาสุขทั้งหลาย

แต่ก็ไม่เคยให้ความสุขหรือความพึงพอใจได้ขนาดนี้เป็นความสุขที่ไม่มีขอบเขตมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากอุปกิเลสทั้งหลายจากนิวรณ์ทั้งห้าคือเรื่องแบบโลกมันหลุดหมดเลยจะมีความสุขสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาและใจก็จะตั้งมั่นนิ่งแน่นไม่สัดสายไม่กระจายไปที่อื่นจะก่อตัวฟอร์มตัวเป็นดวงใสๆแล้วก็หยุดนิ่งลงไปตรงกลางดวงใสๆซึ่งท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคปฐมมรรคไอ้ดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะอยู่ตรงนี้แหละนิ่งใสบริสุทธิ์อริยมรรคมารวมประชุมกันตรงนี้เป็นมรรคสมังคีรวมกันพอนิ่งถูกส่วนใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอีกระดับละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแนวดิ่งลงไปแต่ขยายไปรอบตัวแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ภายในที่สลับซับซ้อนกันเป็นชั้นๆเข้าไปตั้งแต่ดวงธรรมในดวงธรรมคือดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะที่ซ้อนๆกันอยู่ภายในแล้วก็มีกายในกายซ้อนๆกันอยู่เป็นชีวิตภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าชีวิตภายนอกอยู่ในอริยบทของสมาธิอันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานี่แหละเป็นกายในกายกายในกายภายนอกแล้วก็มีกายในกายภายในซ้อนๆกันอยู่กายภายนอกจึงเปรียบเสมือนเปลือกหรือบ้านเรือนให้กายภายในอาศัยอยู่แล้วกระจ่างก็เป็นเปลือกเป็นแก่นเข้าไปเป็นชั้นๆครับตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดติดซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภพซ้อนอยู่ในกลางของกายทิพย์กายรูปภพก็ซ้อนอยู่กลางกายรูปภพกายธรรมขั้วตรภูซ้อนอยู่ในกลางกายรูปภพกายธรรมปโสดาบันซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมพระสกิทาคามีก็ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโสดาบันกายธรรมพระอนาคามีซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกทาคามีกายธรรมพระอรหันต์ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีซ้อนกันเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นคู่ๆมีกายหยาบมีกายละเอียดเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกาย

ิดหยาบที่ละเอียดเป็นก็คู่กันไปอย่างนี้ซ้อนๆรวมแล้วได้18กายทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างนี้เขาทำกันอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำแบบนี้จนกระทั่งไปถึงกายสุดท้ายที่หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายกิเลสอาสวะในตระกูลความโลภโกรธหลงอะไรต่างๆที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามความหยาบและละเอียดของกิเลสนั้นถูกขจัดไปจนหมดสิ้นสิ้นเชื่อไม่เหลือเศษก็เหลือแต่กายตามอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาเป็นกายที่หลุดพ้นจากกรอบวิชาที่พยามารบังคับให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้งสามวนเวียนกันอย่างแบบผู้ไม่มีความรู้เลยที่เรียกว่าอวิชชาครอบงำอยู่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแบบผู้ไม่รู้อะไรเลยเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพทั้งสามคือกามภพรูปภพอรูปภพวนเวียนอย่างนี้ซ้ำๆจากตาชีวิตในสังสารวัฏมีไปพระพยามารเอากฎแห่งกรรมมาบังคับส่งสอดละเอียดเอากิเลสบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผล

พ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้แล้วก็หลุดออกจากกรอบวิชานี้เนี่ยด้วยตัวพระองค์เองเมื่อพบแล้วบรรลุธรรมแล้วพิสูจน์ได้แล้วแจ่มแจ้งแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะดับทุกข์ได้พ้นจากภัยในวัฏสงสารเช่นเดียวกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวคำว่านิพพานปัจจโยโหตุเนี่ยจึงไม่ควรจะขาดหายจากโลกใบนี้ไปเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งหลายก็ตั้งเป้าหมายอย่างนั้นส่วนการจะไปก็ต้องค่อยๆสั่งสมบุญกันไปสักวันหนึ่งเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็หลุดพ้นได้จากภพสามก็มีอายตนะนิพพานรองรับผู้ที่หลุดจากภพทั้งสามจากวัฏสงสารนี้อายตนะนิพพานนั้นมีอยู่เป็นที่อยู่ของธรรมกายอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ไม่มีกิจอย่างอื่นที่จะต้องทำนอกจากเข้านิโรธสมาบัติสงบนิ่งอยู่ภายในความรู้นี้มีเฉพาะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแต่จะมีวาสนาหรือไม่นั้นแหละขึ้นอยู่กับการให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งในตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ธรรมเราก็สามารถบรรลุธรรมตามได้ตามกำลังแห่งบุญบารมีของเราที่ได้สั่งสมมาอย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงที่พึ่งภายในที่แท้จริงได้รู้จักกับที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรมีลักษณะอย่างไรจะได้ไม่โดนเดาหรือทำตามเขาแบบผู้ไม่รู้ทั้งหลายในยามที่ชีวิตมีความทุกข์ประสบความทุกข์ประสบปัญหาต่างๆที่ผู้รู้ทั้งหลายไปแสวงหาภูเขาบ้างสัตว์ประหลาดต่างๆบ้างต้นหมากรากไม้ภูเขาเหล่ากาอะไรต่างๆก็ว่ายกันไปเรื่อยๆด้วยความไม่รู้หรือสมมุติสร้างเทพเจ้าขึ้นมาว่ามีลักษณะอย่างนี้ชื่ออย่างนี้ถ้าเคารพนับถือแล้วจะช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้เป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าที่มนุษย์สร้างซึ่งตรงข้ามกับที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ความจริงมนุษย์สร้างเพราะชีวิตมีทุกข์อยากหาที่พึ่งเสร็จแล้วมันก็เลื่อนลอยชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่ก็หาทางปลอบใจตัวเองว่าเป็นบททดสอบบ้างเป็นความประสงค์ของเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้บ้างคือไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแต่ความจริงชีวิตมีทางออกพระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ภายในของกายมนุษย์ทุกคนในโลกในตำแหน่งเดียวกันเลยคือศูนย์กลางกายฐานที่7ได้แก่พระธรรมกายในตัวที่ใสบริสุทธิ์

เกินความใสใดๆในโลกที่อาจจะเทียบได้แค่คำว่ารัตนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจึงเรียกว่าพุทธรัตนะและในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะเป็นกลางแห่งความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์อยู่ในตัวกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะที่ซ้อนกันอยู่รัตนะทั้งสามอยู่ภายในตัวของเราเองในตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของมนุษย์ทุกคนในโลกต่างแต่ว่าไม่รู้ว่ามีเมื่อไม่รู้ก็แสวงหาที่พึ่งไปตามความเข้าใจตามรสนิยมของตัวหรือประสบปัญหาชีวิตก็หาทางคลายคลี่คลายปัญหาเห็นเขาทำกันยังไงเนี่ยก็ทำตามกันไปเหมือนเขาเมืองตามบอกก็ควักลูกในตาทิ้งตามกันไปเช่นไปดื่มน้ำเมาดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันเป็นต้นให้มันเพลินๆกลบทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตด้วยการสร้างปัญหาชีวิตชีวิตก็จึงมีความทุกข์ทรมานไม่อาจที่จะดับทุกข์ได้และยิ่งละจากโลกนี้ไปแล้วยิ่งทุกข์ทรมานหนักเข้าไปอีกเพราะว่าฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมีวาสนาที่ให้โอกาสตัวเองมาฝึกใจให้หยุดนิ่งเรารู้ว่าตำแหน่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานไม่ล้าสมัยเป็นอกาลิโกก็อยู่ในตัวของเราในตำแหน่งที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดว่าเรารู้อย่างนี้ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาคือสร้างภาพทางใจเป็นแลนด์มาร์คเป็นเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจแล้วว่าตรงนี้ที่กลางท้องตรงนี้คือตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้กำหนดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสใสหรือก้อนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งที่ใสใสหรือองค์พระพุทธรูปที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันไว้ในตำแหน่งนี้ได้จ้ะหรือจะไม่นึกอะไรเลยก็ได้แต่เรามั่นใจว่าใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ค่อยๆบรรจงวางน้ำหนักใจของเราอย่างนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่าอยากเห็นจนเกินไปอย่าตั้งใจเกินไปนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการกล่าวถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้น

ดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงานศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายๆใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่าง

อยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกาย

ครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีปะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: หันมยังอุตตสาภะคะวะโตอุปภาคนมการังกะโรมะเส

0: สา
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
0: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตระธรรมก้า

0: นามคุณ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: ็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คุณที่ข้าพเจ้า

0: ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอัน

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ตรัสรู้ได้พลาน
1: ตรัสรู้ได้พลาน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชชาเป็นต้น
1: มีวิชชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้

0: าย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชา
0: ที่เกิดเป็นอันดาชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้ลูกทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจาก

ราศจากการพยาบาท

้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้ท่านธนบดีผู้ให้ปัจจัยสี่แก่พวกข้าพเจ้า

จงเป็นผู้ปราศ

ให้พ้นจากความทุกข์อย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้มาแล้วขอให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึงพระ

และอุบัติชวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักขกรม

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ูนย์ปฏิบัติธรรมระยองบ้านช่องลมจังหวัดระยองได้จัดงานบุญพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีซื้อที่ดินเพื่องานพระพุทธศาสนาคณะผู้แสวงบุญจากประเทศบังคลาเทศได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวัดพระธรรมกายเบอร์ลินประเทศเยอรมนีได้จัดปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวไทยและชาวท้องถิ่นสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บุญนิวประจำวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2569ซึ่งทุกท่านสามารถรับชมข่าวบุญนิวได้ที่ Facebook บุญนิว YouTube ช่องข่าวบุญนิวพร้อมทั้งรับชมทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN และในวันนี้ก่อนที่จะรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปรับฟังทบทวนโอวาทจากหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าไม่มีอะไร

สู้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนจะทำอะไรล้วนมีอุปสรรคทั้งนั้นเหมือนการขึ้นภูเขาแต่เชื่อไหมว่าเขาสูงไม่เกินเขาของเราอยากรู้ว่าเขาของเราสูงแค่ไหนให้เดินขึ้นยอดเขาแล้วจะรู้ว่าภูเขานั้นอยู่ใต้เขาของเราอุปสรรคมีไว้ให้ข้ามภูเขาสูงสูงเขาข้ามด้วยเขาที่สูงแค่ศอกเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรจะสู้ความตั้งใจของเราได้ข่าวแรกในวันนี้เราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมระยองบ้านช่องลมจังหวัดระยองได้จัดงานบุญพิธีทอดพระป่าสามัคคีซื้อที่ดินเพื่องานพระพุทธศาสนาด้วยในภาคเช้าพระใบดีกาวุฒิอภิวุฒโธประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดระยองเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยทั้งนี้คณะสงฆ์พร้อมด้วยผู้มีบุญได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมรักษากายใจให้บริสุทธิ์สงบนิ่งสร้างความสงบสุขให้กับใจตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่ท่านเจ้าภาพจะได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรโดยมีกัลยาณมิตรสินีนาถเกตวพิทักษ์และกัลยาณมิตรพัชรินทร์ปิ่นศรีวราภรณ์เป็นผู้แทนกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคผู้นำกล่าวคำถวายได้แก่กัลยาณมิตรนาถนภาแสนสิริและกัลยาณมิตรอรุณทองดีพิธีกล่าวคำถวายหลอดไฟผู้แทนนำกล่าวคำถวายได้แก่กัลยาณมิตรประโยชน์เกิดโพชาและกัลยาณมิตรสุชาดานราศรพิธีกล่าวคำถวายพัฒหารเป็นสังฆทานผู้แทนนำกล่าวคำถวายได้แก่กัลยาณมิตรอรัญญาและกัลยาณมิตรเพิ่มศักดิ์ชีวาวัฒนานนท์และในโอกาสนี้ท่านเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายต่างๆก็ได้น้อมถวายทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่ศรัทธาสาธุชนจะได้ร่วมกันถวายเครื่องทายธรรมและยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์นับเป็นบุญใหญ่ที่ส่งผลให้ผู้ถวายมีสุขภาพแข็งแรงและมีอานิสงส์มากส่วนในช่วงท้ายท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียคถาและให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานทุกท่านสำหรับในภาคบ่ายเป็นพิธีทอดพระป่าสามัคคีซื้อที่ดินเพื่องานพระพุทธศาสนาโดยกิจกรรมเริ่มด้วยท่านเจ้าภาพผู้มีบุญได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งวันของเหล่านักสร้างบารมีที่ได้ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามร่วมกันสร้างบุญใหญ่ซื้อที่ดินขยายงานพระพุทธศาสนาเพิ่มของศูนย์ปฏิบัติธรรมระยองบ้านช่องลมในวันนี้มีคณะประธานรองจำนวน4คณะได้อัญเชิญผ้าไตรด้วยใจที่เบิกบานโดยภายในงานบุญพิธีมีคณะประธานทอดผ้าป่าซื้อที่ดินขยายงานพระพุทธศาสนาจำนวน2คณะซึ่งประกอบด้วยคณะที่1ได้แก่กัลยาณมิตรสุทัศน์กัลยาณมิตรเบญจวรรณกัลยาณมิตรสุวิภานันชัยและคณะที่2ได้แก่กัลยาณมิตรกัญญารัตน์สุขใสกัลยาณมิตรภักดีและกัลยาณมิตรดวงใจเที่ยงแท้ภาพแห่งความปิติสุขวันนี้เป็นภาพสามัคคีบุญเป็นความทุ่มเทเสียสละของทุกท่านเพื่องานพระพุทธศาสนาทั้งนี้ภายในงานบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระมหาสุราชชาติชัญโยด็อกเตอร์ปริยัติธรรม7ประโยคเจ้าคณะตำบลคลอง4เจ้าอาวาสวัดมงคลผู้การามเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมกั่นกายและใจให้หยุดนิ่งผ่อนคลายเบาๆเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากการทอดผ้าป่าซื้อที่ดินเพื่องานพระพุทธศาสนาก่อนที่ท่านเจ้าภาพจะได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าโดยผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสุทัศน์นันชัยและกัลยาณมิตรภักดีเที่ยงแท้ในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าและในโอกาสนี้ท่านเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายที่ดินโดยผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเบญจวรรณนันชัยและกัลยาณมิตรกัญญารัตน์สุขใสพิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษาผ
ผู้แทนนำกล่าว

คำถวายได้แก่กัลยาณมิตรดวงใจเที่ยงแท้และกัลยาณมิตรสุวิภานันชัยพิธีกล่าวคำถวายเครื่องทายธรรมผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือทันตแพทย์ไพโรจน์และกัลยาณมิตรด็อกเตอร์จารุณีตันติเวชวุฒิกุลในการนี้คณะประธานและคณะประธานรองทุกคณะก็ได้น้อมถวายปัจจัยบุญทอดผ้าป่าและถวายเทียนพรรษาแต่ท่านประธานสงฆ์ตามลำดับซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันของการสร้างบุญใหญ่ของทุกท่านที่ได้ทุ่มเททั้งเวลาแรงกายแรงใจและปัจจัยนำมาถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นภาพแห่งความปลื้มปิติใจแก่ทุกท่านทั้งนี้ท่านเจ้าภาพผู้มีบุญจาก8อำเภอก็ได้ร่วมถวายปัจจัยสมทบบริวารผ้าป่าด้วยบุญบันเทิงประกอบด้วยเจ้าภาพจากอำเภอเมืองอำเภอบ้านค่ายอำเภอบ้านฉางอำเภอปลวกแดงอำเภอนิคมพัฒนาอำเภอแกลงอำเภอวังจันทร์และอำเภอเขาชะเมาทั้งนี้ประธานผ้าป่าได้น้อมถวายปัจจัยบูชาธรรมพร้อมทั้งระเบียบดอกไม้แด่ท่านประธานสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีให้กับลูกหลานหลวงพ่อพร้อมทั้งให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนในช่วงท้ายได้ประกอบพิธีมอบค้อนให้กับท่านเจ้า

0: พระพุทธศาสนาของจังหวัดระยองเนี่ยเติบโตเร็วมากล่าสุดก็คือเรามาสร้างเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกนะครับทีเนี้ยมันก็เลยทำเนื้อที่เราที่เคยใช้สำหรับจอดรถเนี่ยนะครับก็ไม่มีละก็เลยต้องไปจอดข้างนอกกันก็ขอพื้นที่เขาจอดนะครับณวันนี้จึงได้เกิดขึ้นว่าหากว่าเราต้องขอเขาจอดอย่างเงี้ยคงจะไม่ค่อยสะดวกเรานะครับก็เลยมองกันว่างั้นเราควรจะหาที่ใกล้ๆศูนย์เราเนี่ยที่เขาขายนะครับก็ตกลงก็ได้ที่ข้างหน้าศูนย์เราเลยเป็นที่ที่สวยมากแล้วก็เป็นที่ค่อนข้างสัปปายะเลยนะครับก็ลงจากรถก้าวเดินเข้าศูนย์ได้ครับอันนี้ซึ่งถือว่าดีมากทางศูนย์ก็เลยมาปรึกษากันแล้วก็มองว่าตรงนี้แหละเป็นจุดที่ควรจะเอามาเป็นที่จอดรถเรานะครับก็ลงเป็นฉันทามติร่วมกันนะครับทางคณะกรรมการศูนย์ก็เห็นว่าโอเคงั้นเราจัดพระป่าซื้อที่ดินกันในวันนี้นะครับเป็นวันที่พี่ๆทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมบุญกันนะครับซื้อที่แห่งนี้
1: ที่เราซื้อที่ดินในครั้งนี้มีความสำคัญมากมายเลยค่ะต่อไปงานขยายพระพุทธศาสนาในดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้คนสาธุชนจะมากันมากมายเราจะสร้างลานจอดรถที่ศูนย์บ้านช่องลมนี้เราก็ดีใจที่ได้ยินข่าวบุญอันนี้มีความปลื้มใจดีใจมันเป็นบุญใหญ่มากเลยค่ะที่เราได้ซื้อที่ดินเราก็อธิษฐานขอให้เราเป็นราชันปัตตภีราชินีที่ดินเพราะที่ดินน่ะสำคัญมากต่อไปจะได้รองรับงานพระพุทธศาสนาเชิญชวนพี่น้องที่ได้ทราบข่าวบุญตรงนี้ให้มาได้ร่วมสร้างบุญร่วมบุญด้วยกันนะคะเพราะสถานที่แห่งนี้สัปปายะมากเลยค่ะมีขุนเขามีสายลมเย็นมากเลยค่ะเหมือนชื่อสมชื่อเลยศูนย์บ้านช่องลมค่ะผู้คนก็อัธยาศัยดีหมู่คณะก็ใจดีทุกคนเลยค่ะพร้อมยินดีที่จะต้อนรับพี่น้องวงบุญที่อยู่ทั่วๆไปนะคะทั่วประเทศเลยค่ะ
2: ส่วนทางด้านผู้แสวงบุญจากประเทศบังคลาเทศจำนวน20ท่านนำโดยพระอาจารย์เป็นผู้นำคณะนำพาสาธุชนจากหลากหลายหมู่บ้านในเขตเมืองจิตตะกองได้เดินทางมาแสวงบุญในหลายประเทศได้แก่ประเทศไทยเมียนมาและศรีลังกาก่อนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาซึ่งการเดินทางมายังประเทศไทยทางคณะมีความตั้งใจเป็นพิเศษที่จะมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายเพื่อร่วมประกอบพิธีถวายสังฆทานและสักการะมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อสัมผัสบรรยากาศแห่งความสงบความบริสุทธิ์และความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่อันเป็นศูนย์กลางแห่งการสร้างความดีก่อนที่จะเดินทางไปสักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากองณประเทศเมียนมาต่อไปด้านผู้แทนคณะแสวงบุญชาวบังคลาเทศเปิดเผยว่าสมาชิกในคณะมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะเดินทางมาศึกษาแนวทางการปฏิบัติธรรมของวัดพระธรรมกายเนื่องจากมีความประทับใจในความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสงบร่มรื่นของสถานที่รวมถึงอัธยาศัยไมตรีของชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ได้ร่วมกันนั่งสมาธิซึ่งทำให้สัมผัสได้ถึงความสงบภายในใจอย่างแท้จริงและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสเดินทางกลับมาปฏิบัติธรรมระยะยาวในอนาคตที่วัดพระธรรมกายครับไปรับชมภาพกิจกรรมดีๆของทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามกันนะครับโดยองค์กรนิสิตร่วมกับสโมสรนิสิตและชมรมพุทธศาสนาและสมาธิได้จัดโครงการโฮมบุญนิสิตใหม่ห่วงใจเสือดาว14ตักบาตรประเพณี54ปีศรีโรจนากรโดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์และนิสิตใหม่รุ่นเสือดาว14จาก17คณะ2วิทยาลัยเข้าร่วมพิธีณลานอรรถศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมวัชราจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9เจ้าอาวาสวัดมหาชัยพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์โดยทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน54รูป ที่เมตตาเดินทางมา

เป็นเนื้อนาบุญด้วยความปลื้มปิติใจซึ่งโครงการโฮมบุญนิสิตใหม่ห่วมใจเสือดาว14ตักบาตรประเพณี54ปีศรีโรจนากรนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการเริ่มต้นชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแล้วยังเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ทำความรู้จักและสร้างสายสัมพันธ์กับเพื่อนในคณะต่างๆโดยการสร้างบุญกุศลร่วมกันที่สำคัญเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไปส่วนในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างครับโดยที่วัดพระธรรมกายเบอร์ลินประเทศเยอรมนีได้ร่วมกับทีมอาสาสมัครได้จัดกิจกรรมขับเคลื่อนสันติสุขภายในด้วยการนำสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นร่วมกันปฏิบัติธรรมและฟังธรรมเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจตามหลักพุทธวิธีพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติโดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากคณะพระอาจารย์นำโดยพระอาจารย์ปวิไทยวชิรวิชโชพระพุทธิพงศ์วรโชโตพระไมเคิลและพระจัสตินร่วมเป็นเนื้อนาบุญในการนำปฏิบัติธรรมและแสดงพระธรรมเทศนาโดยมีผู้รักความสงบภายในจากหลากหลายประเทศทั่วโลกเข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่นอาทิเยอรมนีไอซ์แลนด์ฮังการีสโลเวเนียโปแลนด์และยูเครนโดยทุกคนต่างร่วมกันฝึกสมาธิเบื้องต้นสัมผัสความสุขอันเกิดจากใจที่หยุดนิ่งและเรียนรู้การนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาชีวิตประจำวันนอกจากนี้ทุกคนยังได้มีโอกาสพักผ่อนร่างกายเติมพลังใจจากกิจกรรมต่างๆในโครงการเช่นแผ่เมตตาการบริหารร่างกายด้วยโยคะร่วมการสั่งสมบุญด้วยการถวายพัฒหารเป็นสังฆทานเรียนรู้วิธีการและวัตถุประสงค์ของการขวดน้ำอุทิศบุญกุศลและอิ่มอร่อยกับอาหารไทยรสเลิศส่วนในช่วงเย็นทุกคนได้มีโอกาสสอบถามข้อสงสัยต่างๆกับพระอาจารย์เกี่ยวกับสมาธิและหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาที่สามารถนำไปแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได้และนอกจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้หลายท่านต่างรู้สึกประทับใจในการดูแลต้อนรับที่อบอุ่นของทีมงานอาสาสมัครวัดพระธรรมกายเบอร์ลินและมีความสุขที่เกิดจากความสงบจากการนั่งสมาธิรวมถึงการเรียนรู้หลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเพื่อนำไปออกแบบชีวิตของตนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปทางด้านวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมคลาสพระพุทธศาสนาและคลาสสมาธิประจำสัปดาห์ขึ้นอีกครั้งท่ามกลางบรรยากาศที่สงบโดยมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน11ท่านและผู้เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก9ท่านรวมทั้งสิ้น20ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานคุตโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ The Law of Karma หรือกฎแห่งกรรมโดยพระอาจารย์ได้เปิดด้วยการล้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคำว่ากรรมที่มักถูกเข้าใจในโลกตะวันตกว่าเป็นการลงโทษจากสวรรค์แท้จริงแล้วกรรมแปลว่าการกระทำเท่านั้นหัวใจของกรรมคือเจตนาเหมือนพ่อครัวสองคนที่ทำจานแตกคนหนึ่งเพราะมือลื่นอีกคนหนึ่งเพราะโกรธกว้างทิ้งจานแตกเหมือนกันแต่น้ำหนักของกรรมต่างกันโดยสิ้นเชิงพระอาจารย์เปรียบว่าเจตนาคือปากกาชีวิตของเราคือกระดาษที่เขียนลงไปซึ่งเราสร้างกรรมผ่านสามทวารคือกายวาจาและใจโดยมีใจเป็นผู้บัญชาการสูงสุดทุกคำพูดทุกการกระทำล้วนเริ่มจากความคิดในใจก่อนเสมอผลของกรรมหรือวิบากเกิดขึ้นสองระยะคือผลทันทีในใจและผลระยะยาวที่สะสมเหมือนดอกเบี้ยทบต้นค่อยๆหล่อหลอมความสัมพันธ์โอกาสและทิศทางของชีวิตกรรมดีสร้างบุญ
ซึ่งเปรียบเสมือนพลังงานสะอาดที่ชำระใจกรรมชั่วสร้างบาปซึ่งเปรียบเหมือนสนิมที่กัดก่อนเหล็กทีละน้อยจนโครงสร้างอ่อนแอลงการกระทำที่ซ้ำกันจนกลายเป็นนิสัยและนิสัยก็เขียนชะตาชีวิตเครื่องมือในการหยุดวงจรนี้คือสติช่องว่างเล็กๆระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับการตอบสนองและเครื่องมือชำระที่ทรงพลังที่สุดคือการนั่งสมาธิเพราะใจที่นิ่งไม่สร้างกรรมใหม่และความสงบนั้นค่อยๆชำระสนิมเก่าออกไปทีละน้อยผู้เข้าร่วมคลาสในครั้งนี้ได้รับความสบายและผ่อนคลายทั้งกายและใจเป็นอย่างดีและมีผู้เข้าร่วมท่านหนึ่งได้กล่าวอย่างประทับใจว่าแม้จะเป็นวันที่ฉันมีเรื่องในหัวมากมายแต่ฉันก็ยังกลับมาโฟกัสและปล่อยวางมันได้ที่นี่เรื่องกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนามันยอดเยี่ยมจริงๆเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่กิจกรรมงานบุญที่วัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันเสาร์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธในต่างแดนโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศชยาภิวัตรเป็นประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมกันกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรอุไรชัยยาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายชิคาโกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้ร่วมกันน้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสามัคคีของกลุ่มกัลยาณมิตรที่ได้มาร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาส่วนในภาคบ่ายได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวทางการนำสมาธิไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันท่ามกลางสังคมตะวันตกทั้งนี้วัดพระธรรมกายชิคาโกยังคงเปิดประตูต้อนรับผู้แสวงหาความสงบภายในทุกเชื้อชาติอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนการสร้างสันติภาพโลกด้วยสันติสุขภายในใจเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกาย DC ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อเป็นศูนย์รวมใจพุทธศาสนิกชนในต่างแดนโดยพิธีกรรมภาคเช้าเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกันกายและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรทวีและกัลยาณมิตรเอ็นดูเขียวชะอ้อนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและน่าเลื่อมใสศรัทธานอกจากนี้คณะสงฆ์และสาธุชนยังได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและรับฟังข้อคิดธรรมะจากพระอาจารย์เพื่อนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำหน้าที่กัลยาณมิตรในต่างประเทศซึ่งการจัดงานบุญวันอาทิตย์ของวัดพระธรรมกาย DC ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนชาวพุทธและสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการเข้าถึงสันติสุขภายในใจให้แก่ชาวท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนทุกท่านอย่างยั่งยืนสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้อันดับ1จังหวัดน่านอันดับ2จังหวัดเลยอันดับ3จังหวัดลำปางอันดับ4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ5จังหวัดชลบุรีอันดับ6จังหวัดสุโขทัยอันดับ7จังหวัดแพร่อันดับ8จังหวัดอุดรธานีอันดับ9จังหวัดยะโสธรอันดับ10จังหวัดกำแพงเพชรส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้นะครับ
อันดับ1นครหลวงอันดับ2นครหลวง13อันดับ3นครหลวง6อันดับ4นครหลวง17อันดับ5นครหลวง9อันดับ6นครหลวง10อันดับ7นครหลวง16อันดับ8นครหลวง12อันดับ9นครหลวง11และอันดับ10นครหลวง7และในช่วงนี้บุญนิวก็มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับขอเชิญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forwriterworld.comขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในแดนพุทธภูมิวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียในวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569พิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13:30 นณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานหรือร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายและยังสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีวัดพระธรรมกายธนาคารกรุงไทยเลขที่1521202087ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับโดยทุกท่านสามารถรับชมข่าวบุญนิวได้ที่ Facebook บุญนิว YouTube ช่องบุญนิวพร้อมทั้งรับชมทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN สำหรับช่วงนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

การประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยการหมั่นทำใจหยุดใจนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นหน้าที่สำคัญยิ่งของมวลมนุษยชาติทั้งหลายเพราะการเกิดมาในแต่ละภพแต่ละชาติของทุกๆคนมีจุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือทำตนให้บริสุทธิ์ด้วยการหยุดในหยุดลงตรงกลางของพระธรรมกายจนกระทั่งเข้าไปถึงที่สุดของกลางโดยไม่ถอนถอยเลยเพิ่มพูนความบริสุทธิ์บริบูรณ์ทุกๆวันนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักของชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งปวงเป็นหน้าที่หลักที่ทุกๆคนต้องทำแต่กว่าที่เราจะเข้าถึงความบริสุทธิ์นี้ได้ก็ต้องอาศัยบุญบารมีที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์กอบกับความเพียรอันกล้าไม่ท้อถอยในการหมั่นประพฤติ

พุทธปฏิบัติธรรมดังนั้นในปัจจุบันชาตินี้เนี่ยต้องตั้งใจปฏิบัติธรรมสั่งสมบารมีให้เต็มที่นะจ๊ะมีวาระแห่งภาษิตที่มาในอายาคทายกเถราประธานที่8ความว่าเมื่อพระโลกนาถพระนามวสิขีผู้ประเสริฐของพวกคนผู้กล่าวยกย่องดับขันธปรินิพพานแล้วเราร่าเริงมีจิตสมนัสได้ไหว้พระสถูปอนุดมในการนั้นเราได้ให้คนไปบอกกับนายช่างไม้ให้ทราบแล้วจ้างให้ทำศาลาโรงฉันด้วยบุญนั้นเราอยู่ในเทวโลกตลอด8กัปโดยลำดับไปในกัปที่เหลือเราท่องเที่ยวไปในสุคติภูมิความบริบูรณ์ในโภคทรัพย์สมบัติย่อมเกิดกับเรายาพิษย่อมไม่กล้ำกรายในกายเราและศัตราไม่กระทบกายเราเราไม่เคยตายในน้ำนี่ก็เป็นผลแห่งการสร้างศาลาโรงฉันคำกล่าวนี้เนี่ยเป็นการกล่าวด้วยความปีติใจของพระอรหันต์องค์หนึ่งที่ท่านได้ย้อนอดีตกลับไปในภพชาติที่แล้วมาได้พบว่าตนเองที่สร้างบุญในเขตแห่งเนื้อนาบุญคือในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญมีมหานิสงส์ที่เกินควรเกินคาดเป็นเครื่องยืนยันว่าผลแห่งการทำบุญนี้เนี่ยเกินควรเกินคาดไม่มีประมาณท่านจึงกล่าวขึ้นท่ามกลางมหาชนด้วยมหาปิติชีวประวัติการสร้างบารมีของท่านนี้เนี่ยน่าสนใจทีเดียวนะจ๊ะวันนี้หลวงพ่อขอนำประวัติการสร้างบารมีของท่านมาเล่าให้ลูกๆทั้งหลายได้รับฟังกันเพื่อเป็นกำลังใจในสิ่งที่ลูกๆกำลังทำอยู่ในปัจจุบันนี้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามเราจะได้มั่นใจและตั้งใจสร้างบารมีกันต่อไปโดยไม่รู้สึกท้อแท้แต่อย่างใดเหมือนนักสร้างบารมีในอดีตทั้งหลายเรื่องราวของพระอรหันต์ที่หลวงพ่อจะนำมาเล่าในวันนี้นะท่านมีนามว่าอายาคทายกะเถระพระเถระรูปนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าท่านจะสร้างบารมีเพียงชาตินั้นชาติเดียวหลายภพหลายชาติที่ผ่านมาท่านก็ได้บำเพ็ญบุญญาธิการในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆได้สั่งสมบุญมากมายอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานในภพชาตินั้นนั้นตามวาระตามโอกาสท่านมีอุปนิสัยน้อมไปในการนำทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำอย่างนี้เนี่ยเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีในยุคนั้นเป็นยุคที่สัตว์ผู้มีบุญได้ลงมาเกิดกันมากแล้วก็มีโอกาสได้ฟังพระสัทธรรมของพระพุทธองค์ท่านทำให้มีผู้ตรัสรู้ตามมีดวงตาเห็นธรรมสามารถกำจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปได้ได้เข้าพระนิพพานกันนับไม่ถ้วนทีเดียวพระเถระรูปนี้เนี่ยท่านเกิดไม่ทันสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่ไม่มีโอกาสได้ฟังธรรม

จากพระโอษฐ์ดังเช่นคนอื่นๆในการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิกขีดับขันธปรินิพพานแล้วท่านได้บังเกิดในเรือนมีตระกูลแห่งหนึ่งด้วยอนุภาพแห่งบุญที่เคยสั่งสมเอาไว้ในระดับหนึ่งส่งผลให้ท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจงดงามน้อมไปในกุศลมีบุญเก่าคอยตักเตือนพอเติบใหญ่ขึ้นได้มีโอกาสฟังธรรมจากสำนักของพระสาวกได้สดับคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าทำให้เกิดความเลื่อมใสในพระศาสนาเห็นคุณค่าของการสร้างบุญว่าการสร้างบุญให้กับตัวเรานี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อได้โอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแล้วก็ควรที่จะดำรงตนให้เป็นผู้อยู่อย่างไม่ประมาทควรที่จะตักตวงบุญกุศลอย่างเต็มที่เพื่อเป็นเสบียงไปสู่ฝั่งพระนิพพานเมื่อคิดได้อย่างนี้ก็คิดต่อไปว่าพระสงฆ์สาวกเป็นอายุของพระศาสนาเราควรที่จะสร้างบุญสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการสนับสนุนท่านกองทัพยังต้องเดินด้วยท้องแต่หากท้องอิ่มแล้วท่านก็ย่อมมีกำลังที่จะประกาศธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมีโอกาสฟังธรรมแล้วจากท่านก็จะได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของชีวิตอย่ากระนั้นเลยเราควรที่จะสร้างโรงฉันท์และถวายทานที่ประณีตมหาชนจะได้ร่วมสร้างบุญในโรงฉันท์ที่เราจะได้สร้างนี้ด้วยเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็ไม่รอช้าคิดทำก่อนใครทีเดียวโดยไม่มัวคิดดูก่อนได้รวบรวมทรัพย์ที่ตนเองมีอยู่จ้างนายช่างให้สร้างโรงฉันท์ขนาดใหญ่แล้วนิมนต์ภิกษุสงฆ์ให้บริโภคอาหารอันประณีตถวายมหาทานด้วยจิตที่เลื่อมใสและขณะที่สร้างบุญอยู่อย่างนั้นท่านก็เกิดมหาปิติอย่างไม่มีประมาณแล้วการสร้างบุญของท่านไม่ได้ทำเป็นวาระเท่านั้นนะจ๊ะแต่ท่านได้บำเพ็ญบุญจนตลอดอายุไขไม่เคยขาดเลยแม้แต่วันเดียวเพราะท่านคิดว่านักสร้างบารมีต้องไม่มีวันว่างเว้นจากการสร้างบารมีหลังจากที่ละจากโลกไปแล้วท่านก็ได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้เนี่ยนับพบนับชาติไปถ้วนจนกระทั่งมาถึงพุทธกาลนี้ได้ลงมาบังเกิดในครอบครัวที่อบอุ่นและมีฐานะร่ำรวยไม่ลำบากเกี่ยวกับเรื่องทำมาหากินเลยเพราะสมบูรณ์ไปด้วยสมบัติที่จำเป็นต้องใช้ในโลกมนุษย์ครอบครัวที่ท่านได้มาบังเกิดก็เป็นครอบครัวที่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยทำให้ท่านได้รับการปลูกฝังในพระรัตนตรัยมาตั้งแต่เด็กทำให้มีโอกาสฟังธรรมและเห็นภัยในวัฏสงสารจึงตัดสินใจสละความสะดวกสบายทางโลกออกบวชเพื่อแสวงหาพระนิพพานหลังจากออกบวชแล้วท่านก็ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่พอดวงบุญในตัวของท่านเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ก็ได้บรรลุพระอรหันตครั้นท่านบรรลุธรรมแล้วก็ระลึกชาติดูกุศลกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ในการก่อนก็เกิดปีติสมนัส

จึงเปร่งอุทานว่าผลแห่งบุญนี้น่ะน่าอัศจรรย์จริงหนอเราได้ทุกอย่างดังที่เราปรารถนาความสำเร็จอันอัศจรรย์บังเกิดขึ้นกับเราด้วยอนุภาพแห่งบุญแม้พระโลกนาถพระนามว่าสิขีผู้ประเสริฐดับขันธปรินิพพานแล้วเราร่าเริงมีจิตสมนัสได้ไหว้พระสถูปอนุดมในการนั้นเราร่าเริงเบิกบานให้คนไปบอกคำในช่างไม้ให้ทรัพย์แล้วจ้างให้ทำศาลาโรงฉันเราอยู่ในเทวโลกตลอด8กัปโดยลำดับไปในกัปที่เหลือเราได้ท่องเที่ยวในสุคติภูมิบริบูรณ์ในโภคทรัพย์สมบัติทั้งหลายยาพิษย่อมไม่กล้ำกรายในกายเราและศาตราไม่กระทบกายเราเราไม่เคยตายในน้ำนี่ก็เป็นผลแห่งการสร้างศาลาโรงฉันเราปรารถนาฝนเมื่อใดมหาเมฆย่อมยังฝนให้ตกเมื่อนั้นแม้เทวดาทั้งหลายก็เชื่อฟังนี่ก็เป็นผลแห่งบุญกรรมที่เราได้ทำไว้เมื่อเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้สมบูรณ์ไปด้วยแก้ว7ประการถึง30ครั้งใครๆย่อมไม่ดูหมิ่นเรานี่ก็เป็นผลแห่งบุญกรรมในกัปที่31แต่กัปนี้เราได้สร้างศาลาโรงฉันด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทายาน4วิโมกข์8และอภิญญา6เราทำให้แจ้งชัดแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำเสร็จแล้วเห็นไหมจ๊ะว่าอนุภาพแห่งบุญนี้น่ะไม่มีประมาณนักสร้างบารมีทั้งหลายที่เกิดมาแล้วได้สร้างบารมีจนกระทั่งบรรลุถึงจุดสูงสุดของชีวิตมีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระนิพพานแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

0: ็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกมิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: ยวงศ์พร้อมพระโมกขัลลานะพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องซ้ายและขวาและสังฆสาวกทั้งมวลพุทธกาลครั้งนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังกรุงกบิลพัสดุ์นครหลวงของแคว้นสักกะเพื่อแสดงธรรมโปรดพระเจ้าสุทโธทนะราชบิดาเมื่อพระองค์เสด็จมาถึงพระเจ้าสุทโธทนะและพระปรยุรญาตทูลนิมนต์ให้เสด็จเข้าประทับอย่างพระราชนิเวศตามประเพณี
1: สากยวงศ์ของเราเตรียมพระพุทธอาฏไว้เป็นอันดีแล้วอย่างพระราชฐานชั้นในพระพุทธเจ้าค่ะ
2: ขออาราธนาพระพุทธองค์เสด็จโปรดยังเขตระโหฐานชั้นในด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ
0: การทูลนิมนต์ให้เสด็จโปรดราชนิกูลเขตระโหฐานชั้นในครั้งนั้นเพราะพระประยุรญาตต้องการดับทุกโศกแห่งพระนางยโสธราพิมพาผู้เคยเป็นมเหสีในพระสิทธัตถะนั่นเอง
1: อัญญโสธราพิมพานั้นมีจิตใจภักดีมั่นคงเหลือเกินขณะที่พระศาสดาเจ้าออกผนวดนั้นพระนางก็มิได้มีความสุขสำราญได้สักวันเดียวเธอเก็บพระองค์เงียบอยู่แต่ในพระราชฐานที่ประทับทุกที่วาราตรีก็ไม่มีเพลงพินขับกล่อมดังที่เคยเป็นแม้ความงดงามและจริยวัตรจะเป็นที่เลื่องลือมานานปีแต่พระนางก็หาได้ใหญ่ดีไม่และไม่เคยแม้สักครั้งที่พระองค์จะยินดีต่อเจ้าชายเมืองใด
3: ทำไมพระนางยโสธราพิมพาช่างไม่สนใจใยดีเราแม้สักนิดอ่ะ
4: เฮ้ยเราก็ดูสง่างามภูมิฐานะขนาดนี้พระนางก็ยังไม่เหลียวแล
5: พระนางซื่อสัตย์และมั่นคงน่ายกย่องยิ่งนักเราคงหมดหวังแล้วล่ะสิเนี่ย
0: เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จถึงพระตำหนักชั้นในพระนางยโสธราพิมพาก็สุดองค์ลงกราบแทบพระบาทกันแสงร่ำไห้ต่อหน้าพระพักตามวิสัยสตรี
6: หม่อมหม่อมชันดีพระไทยที่พระองค์เสด็จมาเพคะ
0: เพื่อบรรเทาความเสียใจสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงความดีของพระนางขึ้นเป็นข้อสังเกตแล้วตรัสถึงอดีตชาติหนึ่งที่เคยใช้ชีวิตคู่กันยังภูเขาคันธมาศซึ่งพระนางพิมพาขณะนั้นก็จงรักภักดีต่อพระองค์มิได้ด้อยกว่าการเวลานี้เลยหลายภพหลายชาติผ่านมาเธอเคยร่วมทุกข์สุขแม้กระทั่งเสียสละชีวิตให้กันก็เคยมาสิ้นแล้วตัดดังนั้นพระเจ้าสุทโธทนะพระปริยุรญาตฝ่ายสากยวงศ์และพระนางยโสธราพิมพาจึงใคร่ทราบเรื่องราวในอดีตนั้นยิ่งนัก
1: ขออาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมนี้เพื่อประโยชน์แห่งปัญญาของปวงข้าด้วยเถิด
6: ชาดกนั้นเป็นเช่นไรเพคะ
0: สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงระลึกชาติด้วยปุพเพนิวาสานุสติญาณตรัสจันทกินรีชาดกขึ้นไกลจากคงคามหานทีไปทางเหนือยังมีป่าใหญ่ไพรกว้างอันอุดมสมบูรณ์อยู่นอกพระนครไปจรดภูผาสูงเจ้าเมืองผู้ครองนครยังหนุ่มชะกันและโปรดปรานการล่าสัตว์เป็นชีวิตจิตใจฆ่าสัตว์ได้ก็ทำอาหารกินในป่า
7: วันนี้อากาศสดชื่นท้องฟ้าสดใสล่านกมาย่างดีกว่ามีความสุขจริง
0: ครั้งหนึ่งเจ้าเมืองผู้โหดร้ายออกล่าสัตว์ไปยังป่าเชิงเขาคันธมาศที่นี่มีสัตว์อบอวลด้วยกลิ่นสมุนไพรหอมเป็นที่อยู่ของคนภูเขาซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเผ่าพันธุ์กินนรีทุกครอบครัวอยู่กินกันอย่างมีความสุขในฤดูฝนจะพากันเก็บตัวอยู่บนนั้นจนเข้าสู่ฤดูหนาวถึงจะพากันทยอยลงมาหาอาหาร

0: สามีภรรยาคู่หนึ่งวิวาอยู่กินกันมาไม่นานนักฤดูหนาวครั้งนี้ทั้งสองเพิ่งลงมาพักผ่อนหย่อนใจด้วยกันเป็นครั้งแรกต่างคลอเคลียเจรจาภาษารักไพเราะปานนกป่าขับเพลงแห่งพงไพร
1: แม่คุณของพี่ขอพี่สัมผัสแก้มหอมๆอีกหน่อยนะจ๊ะพี่อยากรู้ว่าดอกไม้ช่อเนี่ยยังจะสู้กลิ่นแก้มน้องได้ไหม
2: เอ้ยไม่ได้หรอกพี่น่ะต้องไปหาดอกไม้มาให้เยอะกว่านี้ก่อนจ้าน้องถึงจะยอมพี่จ๊ะส่วนพวงมาลัยนี้สิน้องทำให้พี่ถือว่าเป็นพวงมาลัยสัญญาระหว่างเราว่าเราจะมีความสุขด้วยกันอย่างนี้ตลอดไปทุกฤดูเราจะดูแลกันและกันอย่างนี้นะจ๊ะ
1: ได้สิจ๊ะพี่สัญญาต่อเจ้าป่าเจ้าเขาเทพพยดาผู้รักษาป่าไว้แล้วจ้ะว่าจะเป็นกินนอนกินนารีที่คู่กันไปจนตายจ้ะ
2: พี่อย่าพูดเป็นลางอย่างนี้สิจ๊ะที่นี่ร่มรื่นดีจังเลยนะพี่นกร้องขับขานฟังแล้วมีความสุขพี่ว่าไหมจ๊ะ
1: ที่ไหนพี่มีน้องอยู่ด้วยพี่ก็มีความสุขทั้งนั้นแหละจ้ะ
0: สาวหนุ่มยามหัวใจเบิกบานด้วยความรักป่าเขาลำเนาไพรก็กลายเป็นสวรรค์ทั้งสองขับเพลงแห่งความสุขมาประสานกันเสียงระงมไพรสาวขับร้องหนุ่มตีกรอบเคาะไม้เป็นดนตรีโดยไม่มีใครสัมผัสกับภัยร้ายที่ผ่านมาพบเข้าเลยสักน้อยมหาภัยผู้นี้ก็คือเจ้าเมืองนักล่าสัตว์ที่เคราะห์กรรมชักนำมานี่เอง
3: โอ้โหนางฟ้านางสวรรค์ตกมาอยู่ในป่าหรือยังไรช่างสวยงามจับใจข้ายิ่งนักเฮ้ยนางมีเจ้าของแล้วหรือเนี่ยขวางหูขวางตาข้าซะเหลือเกินอย่างนี้ต้องกำจัดทิ้งนางงามคนนี้จะได้เป็นของข้าเ
0: ฮ้ยจากความคิดวัดดีเจ้าเมืองก็ทำลายชีวิตชายหนุ่มลงเพียงเพื่อจะแย่งภรรยาเขา
3: เจ้าหนีไปเร็วๆเข้า
2: ไม่ถ้าไม่ไปข้าจะอยู่กับพี
0: ่ความสุขทั้งหมดพลันสลายลงหนุ่มชาวภูเขาล้มลงนอนในอ้อมกอดสาวคนรักตัวสั่นระริกอย่างเจ็บปวด
2: พี่ต้องไม่เป็นไรนะแล้วนั้นจะช่วยพี่ยังไงดี
0: นางงามกรีดร้องปานถูกกรีดดวงใจในบัดนั้น
2: เป็นผู้ใดฉันใจร้ายนะข้าและสามีไม่เคยทำชั่วฉันต้องรับกรรมเช่นนี้
3: เจ้าจะคร่ำควรไปใยเล่าน้องคนสวย
2: เจ้าคนใจชั่วเราไปทำอะไรให้เจ้าทำไมต้องเอาชีวิตกันด้วย
3: ตัดใจเถอะคนงามเอ๋ยทิ้งเจ้านั่นเสียแล้วไปเป็นท่านผู้หญิงของข้าซะเถอะข้าจะดูแลเจ้าดี
2: ๆไปตามทางของเจ้าไปคนใจบาปอยากช้าสิ้นชายผู้นี้ไปเราก็ไม่ปรารถนาสิ่งใดอีกแล้ว
3: เจ้าไม่สนใจแน่นะทั้งเสื้อผ้าแพรพันยังดีเลิศเพชรนิลจินดาข้าทาสบริวารอีกมากมายในเวียงวังของข้าน่ะฮะ
2: ไปเสียเถิดคนชั่วปล่อยเราไว้ในป่านี้เถอะนอกจากเขาแล้วเราไม่ขอแลกด้วยสิ่งใดอีกเลย
3: เล่นตัวจริงๆเช่นนั้นก็ตามใจเจ้าจะอยู่เป็นเมียลิงข้างกลางป่าต่อไปก็ตามใจนางในรั้วในวังสวยกว่าเจ้ามีนั่งเยอะนั่งแยะข้าไม่ง้อก็ได้
0: เจ้าเมืองผู้หยาบช้าหันหลังกลับไปทิ้งให้สาวชาวเผ่ากินนรีโศกเศร้าคร่ำครวญและรำพันถึงชายผู้เป็นที่รักจนน้ำตาเหือดแห้งอยู่อย่างนั้น
2: ดอกไม้ถึงป่าน้ำตกลำธารใสดูไรข้าไปสิ้นแล้วเสียงนกขับร้องกับไรๆที่เคยปลอบเราสองบัดนี้ไม่ได้ไพเราะน่าฟังอีกแล้วเช่นกันเทวดาอารักษ์เจ้าขาข้าน้อยขอวิงวอนขอเทพผู้ทรงฤทธิ์นำชีวิตคนรักแห่งข้ากลับมาด้วยเถิด

0: เราไม่ควรต้องมาจากกันในวัยหนุ่มสาวเช่นนี
1: ้ทุกเวทนานั้นสะท้อนสถานไปทุกอนุของพงไพรและความรักบริสุทธิ์นี้ก็เป็นที่เห็นใจยิ่งของเทพเจ้าองค์หนึ่งอมรินทรเทพหรือพระอินทร์ได้รับรู้ความทรมานแห่งดวงใจนั้นจึงนิรมิตกายปรากฏเป็นเทพพิทักษ์ป่าขึ้นเบื้องหน้า
0: ในที่สุดคำภาวนาของข้าน้อยก็ได้รับเมตตาท่านเจ้าขาช่วยสัตว์ผู้ยากให้พ้นทุกข์ด้วย
1: องค์อินให้สาวงามตั้งจิตเป็นกุศลอธิษฐานขอทำความดีไปตลอดชีวิตแล้วทรงปริ่มน้ำอมฤตหลั่งลงประพรมร่างของกินนอนหนุ่มด้วยอนุภาพแห่งเทพก็บังเกิดรุ้งรัศมีเรืองรองขึ้นอย่างสวยงามครอบคลุมร่างไร้ชีวิตนั้นและเมื่ออมรินทร์เทพโอมอ่านพระเวทอีกครั้งร่างอันแน่นิ่งแข็งเป็นศพของหนุ่มเคราะห์ร้ายก็นุ่มนิ่งมีสีสันแห่งชีวิตขึ้นทันที
2: เราคืนชีวิตให้แล้วจงมีความสุขสวัสดีและอย่าได้ประมาทใช้สติพิจารณาทุกสิ่งให้ดีเถิด
3: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยบาดแผลจากการโดนยิงหายไปแล้วโอ้ข้าเหมือนเกิดใหม่
0: มหาสิจันเทวะท่านให้ชีวิตที่รักข้าขึ้นมาแล้ว
2: นี่เพราะอานุภาพแห่งรักและภักดีของผู้เป็นคู่บุพเพสันนิวาสกันเราจึงใช้น้ำทิพย์ของสวรรค์ช่วยเหลือให้ขอให้ท่านทั้งสองครองรักกันจนหมดอายุไขในชาติภพนี้เถิดจงกลับไปอยู่บนภูเขาคันธมาศที่อยู่ของเจ้าแล้วอย่าได้ลงมาข้างล่างนี้อีกเลยความอุดมสมบูรณ์ข้างล่างนี้มีผู้คนใจบาปยื้อแย่งแข่งกันมากมายนัก
1: การละครั้งนั้นจึงเป็นครั้งเดียวที่สองสามีภรรยาลงจากภูเขามาหาพืชพันธุ์สมุนไพรยังแผ่นดินเบื้องล่างเพราะชีวิตที่เหลืออยู่ต่อไปของคู่รักนี้คือความสุขที่รออยู่บนภูเขาสูงที่ได้จากมานั่นเอง
3: พักก่อนนะจ๊ะเจ้าคงจะเหนื่อยแล้ว
4: ไม่หรอกจ้าเรารีบกลับดีกว่าพี่เขาเหนื่อยมากละเดี๋ยวนางนวดให้นะจ๊ะ
1: ทั้งสองของชีวิตอยู่คู่ในศีลธรรมจนหมดอายุไขจากชาติภพนั้นไปในเวลาใกล้เคียงกันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชาดกจันทกิมนรีจบลงแล้วทรงแสดงอริยสัจ4พระนางยโสธราพิมพาเข้าถึงในพระธรรมนั้นโดยท่องแท้ได้สำเร็จโสดาบันในสมัยพุทธกาลนี้เจ้าเมืองผู้โหดร้ายกำเนิดเป็นพระเทวทัตพระอินทร์จอมเทพกำเนิดเป็นพระอนุรุตนางกินรีชาวป่ากำเนิดเป็นพระนางยโสธราพิมพากินนอนหนุ่มเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวงผู้ทั้งปวงบุคคลทั้งปวง

就穿糖裤吧，给我打糖裤吧，买了糖裤吧，撒了罗贝，把水给盖糖裤吧。

0: ุขรักษาตน
1: ทุกขัง
0: ให้พ้นจากความทุกข
1: ์สัมปันติโต
0: อย่าได้พัดพลาดจากสมบัติที่ได้มาแล้วสัตว์ทั้งหลายที่มีกับ

0: ตาอย่าทำที่ตาอย่า
1: ในคิดอีสาน
0: ตาที่ตาอย่าทำที่ตาอย่า
1: ในคิดขอระดี

0: สูงขึ้นไปจนถึงท้องเข้าเว
1: ลาฟ้า
0: ที่อยู่ล่างลงไปจนถึงกเวจีมหานรก
1: มันตาจักรวาล
0: ในจักรวาลโดยรอบ

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

ลูกเริ่มมาช่วยงานที่วัดตั้งแต่ปี38ตอนเรียนอยู่ปี1ช่วยมาเรื่อยจนเรียนจบพอจบปุ๊บก็หางานได้ปั๊บแต่ปุ๊บปั๊บก็ไม่ทำเสียเฉยๆแล้วลูกตัดสินใจมาเป็นเจ้าหน้าที่วัดแล้วก็อยู่มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ค่ะลูกมีเรื่องญาติญาติของลูกจะเล่าดังนี้ค่ะคุณตาลูกเกิดในครอบครัวเกษตรกรท่านเป็นครูใหญ่เป็นที่รักนับถือของชาวบ้านเป็นคนขยันขันแข็งชอบสนับสนุนลูกหลานให้เรียนสูงสูงเป็นคนใจบุญคอยบวชมาหลายพรรษาเสียชีวิตเมื่อปี46ด้วยโรคชราอายุ97ปีอายุยืนจังเลยน้าชายคนสุดท้องเป็นลูกหลงของตายายอายุห่างจากพี่ๆมากตอนที่น้าชายเกิดคุณยายอายุราว45ปีมีลูกมาแล้ว5คนขณะที่คุณยายท้องลูกคนนี้แม่ของลูกซึ่งเป็นลูกสาวคนโตขณะนั้นอายุ25ปีก็ท้องลูกคนแรก พร้อมๆกันพี่ๆของน้าชายเห็นคุณยายอายุมากแล้วจึงช่วยเอาน้องไปเลี้ยงน้าอายุเท่าหลานเลยน้าชายตั้งระหกระเหินไปบ้านโน้นทีบ้านนี้ทีย้ายที่เรียนไปเรื่อยๆทำให้สเปสปะไม่ต่อเนื่องได้เรียนแค่ป.4 ไม่มีผู้ปกครองที่เอาใจใส่ดูแลจริงๆอย่างจังจึงขาดความอบอุ่นเกเรคบคนพาลหมกมุ่นกับการพนันสารพัดชนิดเช่นไก่ชนเล่นไพ่และอื่นๆน้าชายไม่มีความรู้มากจึงเป็นลูกจ้างที่อู่ซ่อมรถต่อมาก็มีโอกาสก้าวเข้าสู่วงการไม่ใช่วงการมายาเพื่อเป็นดาราแต่ว่าเป็นคนคุมโสภณีอยู่ที่ภูเก็ตมีความก้าวหน้าในอาชีพนี้ถึงขั้นเป็นลูกพี่มีชื่อเสียงกว้างขวางประกอบสู่วงการนี้แล้วก็ลุยและครบวงจรทางผู้หญิงการพนันเหล้าบุหรี่น้าชายอยู่ในวงการนี้ราวๆ10กว่าปีจึงออกจากวงการเพราะอยากกลับมาอยู่ที่บ้านที่สงขลาสถานการณ์ทำนากุ้งกำลังบูมน้าชายอยากลอง

ทำนากุ้งจึงเข้าหุ้นกับเพื่อนๆเลี้ยงกุ้งกุลาดำต่อมาอีก2ปีก็แต่งงานมีลูก2คนบันเลวคือร้ายอีกคนพบศพน้าชายโดนยิงตายยังไม่ทันได้ทำความดีเลยอย่างหน้าหนาในกระท่อมริมบ่อกุ้งตอนเช้าตรู่โดยไม่ทราบสาเหตุน้าชายเสียชีวิตอายุได้36ปีบุญที่เคยทำคือบวช15วันและทำบุญตามประเพณีน้าสองลูกเป็นลูกคนที่4เธอเป็นคนร่าเริงใจดีได้แต่งงานอยู่กินกันน้าเขยมีอาชีพทำนาอาศัยอยู่ที่บ้านคุณตาคุณยายมีลูกด้วยกัน3คนมีความสุขไปตามภาษาชาวโลกแต่เรื่องไม่ได้จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งมีภาษาอังกฤษด้วยเพราะน้าสาวเริ่มมีอาการผิดปกติหลังจากคลอดลูกคนที่2เธอบอกกับญาติๆว่ามีคนทำของใส่เธอเพราะเธอไปเห็นความลับของคนข้างบ้านที่จ้างหมอแขกมาทำพิธีให้สามีรักหลังจากได้เห็นได้ราวๆ 1-2 สัปดาห์น้าสาวก็มีอาการแปลกๆไปรู้สึกเหมือนมีอะไรมาอยู่ด้วยไม่เป็นตัวของตัวเองเริ่มหัวเราะคนเดียวชอบอยู่ในที่มืดชอบเดินในทุ่งนาตอนกลางคืนใครเห็นเขาก็ตกใจช่วงนี้น้าสาวยังพอควบคุมตัวเองได้ทำงานอยู่ร่วมกับคนอื่นๆได้แต่ต่อมาหลังจากคลอดลูกคนที่3แล้วน้าสาวก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคือพูดคนเดียวบ่อยขึ้นและชอบหัวเราะคนเดียวแต่ว่าบางครั้งก็ร้องไห้ไม่ยอมทำอะไรนอนได้ทั้งวันกลัวน้ำไม่ยอมอาบน้ำชอบที่มืดมืดไม่ชอบแสงไม่ยอมให้ใครถ่ายรูปถ้าใครถ่ายรูปก็จะเข้ามาเลยมาบีบคอบางครั้งดูเหมือนมีอะไรสิงอยู่น้าเขยก็เลยลาออกไปลาจากไปเลยตั้งแต่คลอดลูกคนที่3โดยลูกคนโตคนที่2ไปเลี้ยงด้วยที่อีกหมู่บ้านหนึ่งห่างจากบ้านเดินประมาณ30กิโลเมตรน้าสาวจึงอาศัยอยู่กับคุณตาคุณยายและลูกคนเล็กของเธอน้าสาวมักเห็นคนตายและเรียกชื่อคนตายเสมอๆชนชาวบ้านพากันฟันธงว่าถูกคนใส่เง๋เพราะในอำเภอที่น้าสาวใส่อยู่มีพวกเล่นของและก็มีของเล่นเยอะมาก น้าสาวอยู่คุณตาคุณยายมาเกือบ20ปีจนกระทั่งคุณยายก็ตายจากไป น้าสาวและคุณตาจึงย้ายไปอยู่กับน้องสาวคือลูกคนที่5ของตายายที่หาดใหญ่น้าสาวต้องย้ายไปอยู่กับพี่คนนั้นทีคนนี้ทีจนครบทุกบ้านบ้านละเดือน2เดือนจะได้ไปเป็นภาระกับใครมากจนเกินไปต่อมาเมื่อคุณตาตายน้าสาวจะมาอยู่กับลูกชายคนโตของเธอที่ทำงานโรงแรมที่ภูเก็ตอยู่ได้ราว1ปีก็เกิดสึนามิจนได้ลูกชายตกงานดูแลไม่ไหวจึงพากลับมาอยู่ที่หาดใหญ่เดี๋ยวคิดว่าจะให้น้าสาวกลับไปอยู่กับน้องสาวของเธออีกแต่ตอนนี้คุณตาตายไปแล้วน้องสาวลูกคนนี้ของตายายก็ไม่อยากจะรับภาระอีกต่อไปฝนที่ตกทางบ้านยายของน้าสาวก็หนาวไปถึงบ้านน้าเขยน้าเขยได้ยินทุกเรื่องราวจึงกลับมารับน้าสาวไปอยู่ด้วย โดยปลูกกระท่อมมาอยู่ใกล้ๆเผื่อมีเรื่องราวอะไรจะได้มาเล่าสู่กันฟัง ทุกวันนี้น้าเขยก็ต้องหุงหาอาหารให้กินส่วนน้าสาวนอนทั้งวันไม่ทำอะไรหมอแผนปัจจุบันไม่ได้สรุปลงไปอย่างชัดเจนว่าอาการวิกลจริตเช่นนี้เป็นโรคประสาทหรือโรคจิตกันแน่แต่ที่ลูกทราบความแตกต่างนี่ที่เธอแตกฉานมากเลยระหว่างโรคประสาทกับโรคจิต คือนิวโรซิสหรือโรคประสาทผู้ป่วยจะมีอาการเครียดวิตกกังวลง่ายกลัวสิ่งที่ไม่น่ากลัวเป็นกลัวแมวกลัวนกกลัวการอยู่ในที่แคบหรือที่กว้างจำคิดจำทำจะล้างมือเวลา50-100ครั้งผู้ป่วยจะรู้ว่าตนผิดปกติและอยากรักษาโรคให้หายอันนี้ไม่ยากส่วนไซโคซิสหรือโรคจิตผู้ป่วยจะมีโรคส่วนตัวของตนเองมาอยู่ในโลกความเป็นจริง

หวาดระแวงคิดว่าจะมีคนจะมาทำร้ายบ้างหรือชอบทำร้ายคนอื่นบ้างคิดไม่เป็นเหตุเป็นผลจะว่าตนเองมีอำนาจพิเศษหูแว่วเห็นภาพหลอนพูดคนเดียวผู้ป่วยโรคจิตไม่รู้ว่าตัวเองผิดปกติจึงไม่ต้องการการรักษาดูเหมือนว่าน้าสาวลูกจะมีอาการอยู่ในกลุ่มของโรคจิตนี้นะคะน่าสงสารอย่างลูกสาวคุณป้าขณะที่อายุได้34ปีแล้วแต่ก็ยังไม่ได้แต่งงานเพื่อนที่มีสามีเป็นคนเกาหลีจึงได้แนะนำเธอรู้จักกับหนุ่มเกาหลีคนหนึ่งโดยฝ่ายชายบินมาพบกับเธอที่เมืองไทย3ครั้งทั้งสองรู้จักกันได้ราวๆ1ปีก็ไปแต่งงานกันที่เกาหลีซึ่งเป็นงานวิวาหมู่มีผู้หญิงต่างชาติมาแต่งงานกับหนุ่มเกาหลีพร้อมๆกันหลายร้อยคู่ส่วนใหญ่ทั้งสองฝ่ายเห็นหน้ากันจากรูปถ่ายเท่านั้นแต่อนิจจาชีวิตแต่งงานก็ไม่ได้ราบรื่นงดงามดังฝันเพราะการประคองชีวิตคู่กับคนต่างชาติให้ราบรื่นนั้นมันไม่ใช่ของง่ายยังไม่ได้รักกันมาก่อนยิ่งแสนยากลูกสาวป้ามีปัญหากับสามีและมีปัญหาอื่นๆอีกที่สำคัญเมื่อเธออยู่ที่นั่นไม่ได้มีโอกาสสร้างบุญเลยนาวาชีวิตคู่ก็ล่มลงในเวลาสั้นได้เรือพ่วงลำน้อยๆมาสองลำปี2547เธอไปทำงานในรีสอร์ทที่เขาหลักจังหวัดพังงาทำได้แค่เดือนเดียวสึนามิก็มาเยือนตอนเกิดเหตุเธอดูแลแขกอยู่ที่ชายหาดเพื่อนตะโกนให้เธอวิ่งหนีแต่เธอไม่ได้หนีจึงโดนคลื่นยักษ์รวบตัวไปอย่างง่ายดายญาติๆไปตามหาที่พังงาหาแล้วหาอีกจนเหนื่อยอ่อนถอดใจเลิกหาแต่ขณะนั้นคุณแม่ของเธอนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลขณะที่กึ่งหลับกึ่งตื่นก็คล้ายๆฝันว่าเห็นลูกสาวนั้นมาหาซึ่งตอนนั้นคุณแม่ของเธอยังไม่ทราบว่าลูกสาวตายทุกคนยังปักใจเชื่อว่าเสียชีวิตแล้วขณะที่เธอตายมีอายุได้39ปีก็จะถึงคำถามลูกขอเข้าเรื่องของลูกสักนิดหนึ่งนะคะตัวของลูกอ่ะมีลักษณะเด่นที่ผิวพรรณคือผิวของลูกค่อนข้างคล้ำคนส่วนใหญ่มักจะบอกว่าผิวลูกเป็นแบบดำคล้ำแต่ถึงแม้ว่าจะดำก็เป็นประเภทดำดูดีนะคะคำถามคุณตาตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อุทิศหรือมีอะไรอยากฝากบอกไหมคะบุพกรรมใดทำให้ชีวิตน้าชายมาเกิดเป็นลูกหลงของตายายคนที่มีลูกต่ออายุมากเช่นยายนี้เป็นเพราะกรรมใดบุพกรรมใดทำให้น้าชายวนเวียนอยู่กับเรื่องแย่ๆแล้วต้องมาทำอาชีพปานาติบาตโดยการทำนากุ้งอีกน้าชายตายเพราะอะไรคะตายแล้วไปอยู่ไหนมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างบุพกรรมใดที่ทำให้น้าสาวถูกน้าเขยทิ้งไปน้าสาวมีอาการทางจิตแต่ภายหลังน้าเขยกลับมารับไปอยู่ด้วยอีกครั้งแต่อยู่ได้แค่อาศัยอยู่ในกระท่อมทั้งสองมีกรรมอะไรต่อกันคะเออน่าศึกษานะจ๊ะวิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคจิตกับโรคประสาทต่างกันอย่างไรคะและโรคของน้าสาวเกิดจากวิบากกรรมใดเธอถูกของจริงไหมคะควรจะแก้ไขอย่างไรคะบุพกรรมใดที่ทำให้ลูกสาวคุณป้าต้องไปแต่งงานแบบวิบากหมู่ไกลถึงประเทศเกาหลีพร้อมๆกับคนจำนวนมากที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็อายุสั้นตั้งตายเพราะสึนามิและตายแล้วมาหาคุณแม่ของเธอหรือเปล่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนได้รับบุญที่อุทิศหรือมีอะไรอยากจะฝากบอกไหมคะแล้วก็เธอเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาไหมคะลูกมีผิวพรรณคล้ำเพราะกรรมใดคะคนผิวคล้ำเกิดจากกรรมมักโกรธทุกคนหรือเปล่าคะผิวคล้ำมากคล้ำน้อยขึ้นอยู่กับดีกรีของความมักโกรธหรือไม่คะแต่ชาตินี้คนผิวคล้ำไม่มักโกรธชาติหน้าจะผิวขาวไหมคะอ๋อมีสิทธิ์จ้ามีสิทธิ์ผิวพรรณของมนุษย์แบ่งออกเป็นคล้ำสามสีคือผิวขาวแบบฝรั่งผิวเหลืองแบบคนเอเชียและผิวดำแบบชาวแอฟริกันความแตกต่างเหล่านี้เกิดจากบุพกรรมอะไรเป็นหลักคะคุณแม่และคุณพ่อลูกและตัวลูกสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรทำไมลูกจะมาสร้างบารมีตั้งแต่ยังวัยรุ่นศาสตร์ก่อลูกมีผลการปฏิบัติทำอย่างไรคะมีหน้าที่อย่างไรคะหากลูกมีโอกาสได้สร้างบารมีเมื่อพุทธนรกที่ผ่านมาลูกลงมากี่ครั้งคะ

0: เพื่อนของลูกคนหนึ่งสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรนะไอ้เกียวเนี่ยมีหน้าที่อะไรจะมีบุญพอที่จะศึกษาวิชาธรรมกายกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อหรือไม่คะไหนดูหน้าเพื่อนดิหลับตาฝันเป็นตูเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: เช้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปารัมปรากัญจาคุณตาตายแล้วก็ไปเป็นอากาศเทวามีวิมานเป็นทองด้วยบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ยิ่งมีทิพยสมบัติมากขึ้นสุขสบายมากขึ้นจ้าท่านได้อนุโมทนาบุญที่อุทิศไปให้ด้วยความซาบซึ้งท่านบอกว่าท่านมีความสุขมากจ้าน้าชายมาเกิดตอนคุณตาคุณยายอายุมากแล้วเพราะชาติในอดีตชาติหนึ่งน้าชายคนนี้ก็เป็นลูกชายของท่านทั้งสองเวลาคุณตาคุณยายทำบุญเช่นตักบาตรท่านจะชักชวนลูกทุกคนให้มาสร้างบุญร่วมกับท่านแต่น้าชายคนนี้มักไม่ค่อยจะมาเละตื่นสายหรือบางทีก็มาแต่พระเดินบิณฑบาตผ่านเลยไปแล้วมาสายมาทีหลังทุกทีมาสายวิบากกรรมนี้เรามาส่งบุญนี่แหละคนที่มีลูกตอนอายุมากนั้นก็เกิดจากหลายสาเหตุเช่นผู้ที่อธิษฐานว่าจะมาเกิดร่วมด้วยเป็นพ่อแม่ลูกกันมาช้าในจังหวะที่พ่อแม่อายุมากแล้วเกิดอธิษฐานมาแต่มาจังหวะช้าเพราะบางทีมันอยู่คนละภพคนละภูมิอย่างนี้อายุมันไม่เท่ากันหรือกรรมส่วนตัวของผู้มาเกิดเช่นกรณีของน้าชายเนี่ยเป็นต้นจ้ะน้าชายอยู่ในวงจรของอบายมุขแล้วก็ทำมาทำอาชีพปานาติบาตด้วยการเลี้ยงกุ้งอีกละกรรมครบคนพาในอดีตและทำบุญแล้วก็ไม่ได้อธิษฐานล้อมกรอบเอาไว้จ้ะไม่ได้อธิษฐานล้อมกรอบเอาไว้ว่าให้ได้พบบัณฑิตนักปราชญ์ให้ห่างไกลคนพาและอบายมุขเป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องอธิษฐานด้วยนะจ๊ะตั้งฝังสำเร็จเซตโปรแกรมไปน้าชายตายเพราะหนี้พนันตายแล้วก็ไปเลยจ้ะไปอยู่มหานรกขุมสามโดยกรรมการมีเจ้าชู้ก่อนเพราะว่าเป็นแมงดาคุมซ่องแล้วก็จะต้องไปอีกหลายขุมจ้ะกำลังถูกมิสนิรยาบาลรวมด้วยอาการต่างๆเช่นเคี่ยนตีทุบซ้อมเฉาะชำแหละด้วยอวัยวะอุปกรณ์ที่มีฟันเป็นเหล็กของมิสนิรยาบาลเป็นต้นทุกทรมานมากจ้าน้าสาวถูกน้าเขยทิ้งไปเมื่อน้าสาวมีอาการทางจิตแต่ภายหลังน้าเขยกลับมารับไปอยู่ด้วยอีกครั้งแต่น้าสาวก็ได้อยู่แค่อาศัยในกระท่อมเพราะกำเนิดอดีตน้าสาวที่เป็นผู้ชายชอบดื่มสุราขี้เมาเป็นประจำมาส่งผลให้มีอาการทางจิตและในชาตินั้นก็สำมะเลเทเมาและก็มักทิ้งครอบครัวไปแต่ก็มีบุญสงเคราะห์ญาติอยู่บ้างจึงอยู่ได้แค่กระท่อมจ้ะมีบุญนิดหนึ่งอาการทางจิตก็เกิดจากกรรมสุราเนี่ยน้าเขยเป็นเพื่อนกับน้าสาวในสมัยที่น้าสาวเป็นผู้ชายดังกล่าวเป็นเพื่อนกันนะและมักจะให้น้าสาวขอยืมเงินไปกินเหล้าดังนั้นชาตินี้เลยต้องมาดูแลกันจ้ะโรคจิตกับโรคประสาทในแง่ของกฎแห่งกรรมล้วนเกิดมาจากกรรมการดื่มสุราเมรัยเป็นพื้นฐานและอาจจะมีกรรมอย่างอื่นมาผสมร่วมด้วยเช่นมีวจีกรรมด่าว่าใส่ร้ายผู้อื่นก็มักจะหูแว่วเหมือนมีคนมาด่าเป็นต้นจ้ะจะต้องมีกรรมดื่มสุราเนี่ยส่วนน้าสาวก็มีกรรมดื่มสุราดังที่ได้กล่าวมาแล้วจ้ะจะแก้ไขก็ต้องชวนน้าสาวสั่งสมบุญทุกบุญเช่นให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ไหว้พระยกเว้นนั่งสมาธิคงยังนั่งไม่ได้แล้วเอาสวดมนต์ก่อนปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเป็นต้นแล้วอธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้จ้ะในช่วงที่ดีขึ้น

ในช่วงที่ดูคล้ายๆปกติผู้ที่ชอบพูดติดปากหรือพูดค่อนคอคนอื่นว่าประสาทโรคจิตหรือเพี้ยนไปแล้วอะไรในทำนองนี้ถ้าคนพูดนี้มีกรรมสุราเป็นพื้นฐานก็มีโอกาสเป็นโรคจิตประสาทหรือเพี้ยนไปดังที่ค่อนคอดนั่นจ้ะแต่ถ้ามีกรรมสุราเป็นพื้นฐานแต่ถ้าไม่มีกรรมสุราเมลาเป็นพื้นฐานดังกล่าวก็เป็นวจีกรรมที่อาจจะโดนคนอื่นนี่พูดสนุกปากแต่ลำบากตัวเองไม่ใช่ลำบากกับเจ้าตัวบ้างลูกสาวคุณป้าจะไปแต่งงานพิมาหมู่ไกลถึงประเทศเกาหลีเพราะคนจำนวนมากที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยเพราะกันแน่ดีในสมัยที่เกิดในสังคมเกษตรกรรมมักชอบจับสัตว์มาผสมพันธุ์กันเพื่อขยายพันธุ์ขยายฟาร์มขยายต่างๆมาส่งผลจ้ะตั้งตายด้วยอายุสั้นด้วยคลื่นสึนามิเพราะในชาตินั้นได้นำสัตว์ที่จับมาผสมพันธุ์ขยายพันธุ์ดังกล่าวลำเลียงไปทางทะเลเพื่อนำไปขายแล้วก็ว่าสัตว์จำนวนหนึ่งเป็นโรคตัวเองกลัวว่าโรคจะระบาดติดตัวไปยังสัตว์ตัวอื่นจึงสั่งให้จับสัตว์เหล่านั้นโยนทิ้งลงไปในทะเลวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้าตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาและเมื่อได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็เป็นภูมิเทวาที่มีบ้านเป็นที่อยู่ของตัวเองได้มาเยี่ยมเยียนคุณแม่และหมู่ญาติด้วยความคิดถึงคิดถึงทุกคนจ้าเธอเคยมีสายบุญกับหมู่คณะอยู่บ้างแต่ไม่มากแต่นั้นบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไปเจอจ้าลูกมีผิวพรรณคล้ำเพราะลูกออกแบบชีวิตของลูกเองด้วยวจีกรรมในอดีตที่เคยไปล้อเลียนเพื่อนที่ผิวดำคล้ำด้วยความขนองจนเพื่อนอับอายมาส่งผลคนผิวคล้ำก็ไม่จำเป็นจะต้องเกิดจากกรรมโกรธอย่างเดียวเพราะบางทีก็เกิดจากวจีกรรมบ้างภาวะแวดล้อมในปัจจุบันบ้างมักโกรธบ้างเป็นต้นจ้ะผิวคล้ำมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับดีกรีของความมักโกรธและวจีกรรมดังกล่าวจ้ะถ้าชาติที่คนผิวคล้ำไม่มักโกรธก็ไม่แน่อาจจะเกิดในคนผิวขาวหรือไม่เช่นบางคนเนี่ยผิวคล้ำไม่มักโกรธแต่มีมานะทิฏฐิมีอติมานะดูถูกเหยียดหยามคนอื่นก็อาจจะไปเกิดในเผ่าที่มีผิวดำแล้วอยู่ในถิ่นธุรกันดารได้จ้ะผู้ที่ชอบผิวสีแทนจนต้องไปอาบแดดนั้นก็เป็นเรื่องรสนิยมและก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่ค่อยจะพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ผิวสีนี้ก็อยากจะเป็นสีนั้นผมสีนี้ก็อยากจะไปเป็นผมสีนั้นนี่แหละจ้ะผิวพรรณของมนุษย์แบ่งออกคร่าวๆเป็น3ประเภทคือ1ผิวขาวแบบฝรั่งผิวเหลืองแบบเอเชียผิวดำแบบแอฟริกันนั้นก็ขึ้นอยู่กับเหตุหลายอย่างคือกรรมจิตอุตุอาหารภาวะแวดล้อมดังกล่าวเป็นต้น2 ส่วนที่เกี่ยวกับกรรมก็มีกรรมดีเช่นให้อาหารให้เสื้อผ้าก็จะทำให้มีผิวพรรณวรรณะละเอียดปราณีตเป็นต้นส่วนกรรมที่เป็นอกุศลเช่นวจีกรรมไปล้อเลียนด่าว่าด้วยคำหยาบหรือมักโกรธเป็นต้นจ้ะ3ผิวดำแบบชาวแอฟริกันมักจะมีพื้นฐานกรรมมักโกรธมากกว่าผิวสีขาวหรือสีเหลืองจ้ะนี่ก็คร่าวๆเดี๋ยวหลังค่อยๆขยายความไปคุณพ่อคุณแม่เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงส่วนตัวลูกมาพุทธันดรที่ผ่านมาเป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชดอกบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตทำหน้าที่เผยแผ่มีผลการปฏิบัติธรรมพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงศ์วันพิเศษได้จ้ะมีหน้าลงมาลืมทาซันบล็อกมาจากที่สูงบอกแล้วไงเลยได้ลงมา2รอบในพุทธนอนที่ผ่านมาเพื่อนของลูกที่ไม่เกี่ยวแล้วขอเอี่ยวด้วยเนี่ยก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาเมื่อพุทธนอนที่แล้วเป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชแล้วบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตมีหน้าที่เผยแผ่มีผลการปฏิบัติธรรมพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงศ์มนต์พิเศษได้จ้ะเรามา2ครั้งหมู่พุทธันดรที่ผ่านมาลงมา2ครั้งแต่ก็เกือบจะพลาดขบวนเพราะนั่งธรรมะไม่สม่ำเสมอ

ชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

วันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงปฐมเทศนาชื่อธรรมจักรกัปปวัตนสูตรแด่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันนับเป็นการบังเกิดขึ้นครั้งแรกของพระสงฆ์สาวกเป็นเหตุให้พระรัตนตรัยครบถ้วนบริบูรณ์เนื่องในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: สัจจังเวอมตาวาจาคำจริงเป็นสิ่งไม่ตาย

พุทธชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่127จากตอนที่แล้วเมื่อพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับพระราชสารจากพระเจ้าจุลนีแล้วก็มีรับสั่งถามมโหสถบัณฑิตว่าพ่อมโหสถเธอคิดว่าเรานะควรจะรับคำท้าของพระเจ้าจุลนีหรือไม่ล่ะมโหสถกราบทูลพระเจ้าวิเทหราชด้วยความมั่นใจว่าดียิ่งแล้วพระพุทธเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงตอบรับ

การรบด้วยธรรมยุทธ์นั้นเถิดและขอได้โปรดมีพระราชสารถึงพระเจ้าจุลนีด้วยว่าชาวกรุงมิถิลานจะจัดเตรียมสนามธรรมยุทธ์ไว้ทางประตูด้านทิศตะวันตกขอเชิญเสด็จพระเจ้าจุลนีพร้อมด้วยกองทัพปัญจาลนครมายังที่นั้นโดยพร้อมเพรียงกันเถิดพระเจ้าวิเทหราชทรงเชื่อมั่นในปัญญานุภาพของมโหสถบัณฑิตจึงมีพระราชสารตอบรับข้อเสนอของพระเจ้าจุลนีและแจ้งกำหนดนัดหมายที่มโหสถกราบทูลไว้ทุกประการเมื่อพระเจ้าจุลนีทรงสดับพระราชสารนั้นแล้วก็ทรงดีพระทัยยิ่งนักทรงหวังเต็มที่ว่าจะทรงมีชัยชนะเหนือมิถิลานครตามที่พราหมณ์เกวัฏได้ทูลไว้ครั้นถึงวันนัดหมายบรรยากาศภายในกองทัพฝ่ายปัญจาลนครดูคึกคักเบิกบานโดยเฉพาะพราหมณ์เกวัฏมีสีหน้าแช่มชื่นแต่งกายงามสง่าด้วยเครื่องประดับอันทรงเกียรติดำเนินมาสู่มณฑลธรรมยุทธ์ทิศตะวันตกของประตูพระนครแวดล้อมด้วยบริวารเนืองแน่นโดยหารู้ไม่ว่าบริวารเหล่านั้นล้วนเป็นสหายผู้ใกล้ชิดมโหสถพระเจ้าจุลนีพร้อมด้วยพระราชาร้อยเอ็ดพระนครก็เสด็จพระราชดำเนินมาสู่สนามธรรมยุทธ์เพื่อทอดพระเนตรการชิงชัยระหว่างพราหมณ์เกวัฏกับมโหสถบัณฑิตโดยหวังว่าพราหมณ์เกวัฏจะต้องเป็นฝ่ายกำชัยชนะมาอย่างแน่นอนในขณะนั้นสนามธรรมยุทธ์ที่เป็นปริมณฑลกว้างขวางบัดนี้กลับดูคับแคบลงถนัดใจทั้งพระราชาแคว้นต่างๆหมู่อำมาตย์แม่ทัพในกองตลอดจนไพร่พลฝ่ายปัญจาลนครเบียดเสียดเนืองแน่นกันทั่วบริเวณเสียงอึกทึกกึกก้องของหมู่พลและพาหนะรบดังสนั่นไหวไปทั่วสนามรบสายตาทุกคู่ต่างจับจ้องมองดูต้นทางใจจดจ่อรอคอยการมาของมโหสถบัณฑิตอยู่ไม่เว้นวางทุกคนต่างก็เพ่งมองไปทางทิศตะวันออกซึ่งแสงแดดก็ยิ่งสาดส่องกล้าขึ้นตามลำดับต่างก็ปะทะแสงแดดเต็มหน้าด้วยกันทั้งสิ้นฝ่ายมโหสถบัณฑิตลุกขึ้นแต่เช้าตรู่สนานกายด้วยน้ำอบหอมนุ่งผ้ากาสีเนื้อละเอียดแต่งกายด้วยเครื่องประดับอันทรงเกียรติบริโภคอาหารเช้าอันมีรสโอชาล้ำเลิศซึ่งปรุงรสด้วยนางอมราเทวีศรีภริยาจนอิ่มหนำสำราญแล้วก็รีบออกเดินทางพร้อมด้วยบริวาร นับพันเข้าสู่พระราชนิเวศเพื่อขอเข้าเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชก่อนที่จะเข้าสู่สนามธรรมยุทธ์พระเจ้าวิเทหราชตรัสประทานพระโอกาสทันทีที่ได้สดับคำกราบบังคมทูลว่าเข้ามาเถิดลูกของเราพ่อมโหสถเธอมาหาเราถึงที่นี่เพราะมีธุระสำคัญอันใดหรือพระองค์ทรงมีพระดำรัสถามด้วยพระหฤทัยแจ่มใสขอเดชะข้าพระองค์กำลังจะเข้าสู่สนามธรรมยุทธ์จึงมาเข้าเฝ้าพระองค์ก่อนเพื่อจะขอพระราชทานของสิ่งหนึ่งที่จะใช้ลวงพราหมณ์เกวัฏให้ตกหลุมพรางพระพุทธเจ้าค่ะมโหสถกราบทูลเธอต้องการสิ่งใดจากเราก็จงบอกมาเถิดท้าวเธอตรัสถามด้วยทรงยินดีที่จะพระราชทานให้ทุกอย่างตามคำขอ

ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานดวงแก้วมณี8คดของพระองค์พระพุทธเจ้าค่ะหากครั้งนี้ข้าพระองค์ได้แก้วมณีดวงนี้ไปความปราชัยก็จะมีแก่พราหมณ์เกวัฏอย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชได้สดับคำขอของมโหสถบัณฑิตแล้วก็ทรงอนุญาตในทันทีเอาสิพ่อเราขอมอบแก้วมณีดวงนี้ให้เธอพลางรับสั่งให้ราชบุรุษไปนำดวงแก้วมณี8คดมาพระราชทานแด่มโหสถบัณฑิตโดยเร็วมโหสถบัณฑิตได้รับพระราชทานดวงแก้วมาแล้วก็รีบถวายบังคมพระราชาลงจากพระราชนิเวศแล้วก้าวสู่รถเทียมม้าสินทบสีขาวพร้อมด้วยพลโยธาห้อมล้อมแน่นขนัดด้วยท่าทางสง่างามชาวเมืองมิถิลานครต่างก็มายืนอำนวยอวยชัยส่งขบวนของมโหสถบัณฑิตตลอดทางตั้งแต่ประตูพระราชวังจนถึงประตูพระนครขวัญกำลังใจจากกองเชียร์เป็นสิ่งสำคัญที่สร้างความมั่นใจยิ่งขึ้นให้กับผู้นำเป็นเสมือนยาชูกำลังที่จะมีเรี่ยวแรงทำภารกิจหน้าที่ต่างๆให้สำเร็จได้เป็นอัศจรรย์ไม่ช้าเท่าใดนักขบวนรถม้าของมโหสถบัณฑิตนั้นก็ขับเคลื่อนออกจากประตูพระนครไปถึงสนามธรรมยุทธ์ด้วยเสียงอันอึกทึกครึกโครมปราศจากความหวาดหวั่นคลั่นคล้ามสยดสยองของฝ่ายตรงข้ามครั้นพระราชาทั้ง101พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นมโหสถบัณฑิตก้าวลงจากรถม้าด้วยท่วงทีงามสง่าดุจพญาราชสีที่องค์อาจผาดผยองอยู่ท่ามกลางฝูงมฤคต่างก็พากันสรรเสริญเกียรติคุณของมโหสถบัณฑิตจนเสียงนั้นดังอึงคนึงไปทั่วบริเวณโอ้เนี่ยหรือมโหสถบัณฑิตบุตรท่านสิริวัฒกะเศรษฐีนะเพียงแค่ได้เห็นรูปสมบัติอย่างน่าชมน่าเลื่อมใสถึงเพียงนี้คงไม่ต้องกล่าวถึงว่าจะมีปรีชาสามารถฉลาดปราดเปรืองสักแค่ไหนสมแล้วที่ใครๆต่างเลื่องลือกันนักว่าเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครสายตาทุกคู่ต่างจดจ้องกริยาท่าทางของมโหสถบัณฑิตที่อยู่ท่ามกลางวงล้อมอย่างไม่กระพริบขณะนั้นมโหสถบัณฑิตถือมณีรัตนะเลอค่าทรงรัศมีแวววาวไว้ด้วยมือข้างหนึ่งค่อยๆก้าวเดินเข้าไปหาพราหมณ์เกวัฏซึ่งบัดนี้พราหมณ์เกวัฏอยู่ในอาการหน้ามืดเพราะถูกแสงแดดแผดเผาจนเหงื่อไหลโสมกายเนื่องจากเป็นฝ่ายเฝ้าชะเง้อรอคอยมโหสถมาเนิ่นนานส่วนว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเมื่อบัณฑิตทั้งสองมาเผชิญหน้ากันมโหสถจะมีวิธีจัดการอย่างไรกับพราหมณ์เกวัฏ

ูนย์ปฏิบัติธรรมระยองบ้านช่องลมจังหวัดระยองได้จัดงานบุญพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีซื้อที่ดินเพื่องานพระพุทธศาสนาคณะผู้แสวงบุญจากประเทศบังคลาเทศได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวัดพระธรรมกายเบอร์ลินประเทศเยอรมนีได้จัดปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวไทยและชาวท้องถิ่นสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บุญนิวประจำวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2569ซึ่งทุกท่านสามารถรับชมข่าวบุญนิวได้ที่ Facebook บุญนิว YouTube ช่องข่าวบุญนิวพร้อมทั้งรับชมทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN และในวันนี้ก่อนที่จะรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปรับฟังทบทวนโอวาทจากหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าไม่มีอะไรสู้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนจะทำอะไรล้วนมีอุปสรรคทั้งนั้นเหมือนการขึ้นภูเขาแต่เชื่อไหมว่าเขาสูงไม่เกินเขาของเราอยากรู้ว่าเขาของเราสูงแค่ไหนให้เดินขึ้นยอดเขาแล้วจะรู้ว่าภูเขานั้นอยู่ใต้เขาของเราอุปสรรคมีไว้ให้ข้ามภูเขาสูงสูงเขาข้ามด้วยเขาที่สูงแค่ศอกเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรจะสู้ความตั้งใจของเราได้ข่าวแรกในวันนี้เราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมระยองบ้านช่องลมจังหวัดระยองได้จัดงานบุญพิธีทอดพระป่าสามัคคีซื้อที่ดินเพื่องานพระพุทธศาสนาด้วยในภาคเช้าพระใบดีกาวุฒิอภิวุฒโธประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดระยองเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยทั้งนี้คณะสงฆ์พร้อมด้วยผู้มีบุญได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมรักษากายใจให้บริสุทธิ์สงบนิ่งสร้างความสงบสุขให้กับใจตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่ท่านเจ้าภาพจะได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้

พิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรโดยมีกัลยาณมิตรสีนีนาถเกตวพิทักษ์และกัลยาณมิตรพัชรินทร์ปิ่นศรีวราภรณ์เป็นผู้แทนกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคผู้นำกล่าวคำถวายได้แก่กัลยาณมิตรนาถนภาแสนสิริและกัลยาณมิตรอรุณทองดีพิธีกล่าวคำถวายหลอดไฟผู้แทนนำกล่าวคำถวายได้แก่กัลยาณมิตรประโยชน์เกิดโพชาและกัลยาณมิตรสุชาดานราศรพิธีกล่าวคำถวายพัฒหารเป็นสังฆทานผู้แทนนำกล่าวคำถวายได้แก่กัลยาณมิตรอรัญญาและกัลยาณมิตรเพิ่มศักดิ์ชีวาวัฒนานนท์และในโอกาสนี้ท่านเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายต่างๆก็ได้น้อมถวายทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่ศรัทธาสาธุชนจะได้ร่วมกันถวายเครื่องทายธรรมและยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์นับเป็นบุญใหญ่ที่ส่งผลให้ผู้ถวายมีสุขภาพแข็งแรงและมีอานิสงส์มากส่วนในช่วงท้ายท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียคถาและให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานทุกท่านสำหรับในภาคบ่ายเป็นพิธีทอดพระป่าสามัคคีซื้อที่ดินเพื่องานพระพุทธศาสนาโดยกิจกรรมเริ่มด้วยท่านเจ้าภาพผู้มีบุญได้อัญเชิญพระไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งวันของเหล่านักสร้างบารมีที่ได้ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามร่วมกันสร้างบุญใหญ่ซื้อที่ดินขยายงานพระพุทธศาสนาเพิ่มของศูนย์ปฏิบัติธรรมระยองบ้านช่องลมในวันนี้มีคณะประธานรองจำนวน4คณะได้อัญเชิญพระไตรด้วยใจที่เบิกบานโดยภายในงานบุญพิธีมีคณะประธานทอดพระป่าซื้อที่ดินขยายงานพระพุทธศาสนาจำนวน2คณะซึ่งประกอบด้วยคณะที่1ได้แก่กัลยาณมิตรสุทัศน์กัลยาณมิตรเบญจวรรณกัลยาณมิตรสุวิภานันชัยและคณะที่2ได้แก่กัลยาณมิตรกัญญารัตน์สุขใสกัลยาณมิตรภักดีและกัลยาณมิตรดวงใจเที่ยงแท้ภาพแห่งความปิติสุขวันนี้เป็นภาพสามัคคีบุญเป็นความทุ่มเทเสียสละของทุกท่านเพื่องานพระพุทธศาสนาทั้งนี้ภายในงานบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระมหาสุราชชาติชัญโยด็อกเตอร์ปริยนธรรม7ประโยคเจ้าคณะตำบลคลอง4เจ้าอาวาสวัดมงคลผู้การามเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมกันกายและใจให้หยุดนิ่งผ่อนคลายเบาๆเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากการทอดพระป่าซื้อที่ดินเพื่องานพระพุทธศาสนาก่อนที่ท่านเจ้าภาพจะได้นำกล่าวคำถวายพระป่าโดยผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสุทัศน์นันชัยและกัลยาณมิตรภักดีเที่ยงแท้ในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาพระป่าและในโอกาสนี้ท่านเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายที่ดินโดยผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเบญจวรรณนันชัยและกัลยาณมิตรกัญญารัตน์สุขใสพิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษาผู้แทนนำกล่าวคำถวายได้แก่กัลยาณมิตรดวงใจเที่ยงแท้และกัลยาณมิตรสุวิภานันชัยพิธีกล่าวคำถวายเครื่องทายธรรมผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือทันตแพทย์ไพโรธและกัลยาณมิตรด็อกเตอร์จารุณีตันติเวชวุฒิกุลในการนี้คณะประธานและคณะประธานรองทุกคณะก็ได้น้อมถวายปัจจัยบุญทอดพระป่าและถวายเทียนพรรษาแต่ท่านประธานสงฆ์ตามลำดับซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันของการสร้างบุญใหญ่ของทุกท่านที่ได้ทุ่มเททั้งเวลาแรงกายแรงใจและปัจจัยนำมาถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นภาพแห่งความปลื้มปิติใจแก่ทุกท่านทั้งนี้ท่านเจ้าภาพผู้มีบุญจาก8อำเภอก็ได้ร่วมถวายปัจจัยสมทบบริวารพระป่าด้วยบุญบันเทิงประกอบด้วยเจ้าภาพจากอำเภอเมืองอำเภอบ้านค่ายอำเภอบ้านฉางอำเภอปลวกแดงอำเภอนิคมพัฒนาอำเภอแกลงอำเภอวังจันทร์และอำเภอเขาชะเมาทั้งนี้ประธานพระป่าได้น้อมถวายปัจจัยบูชาธรรมพร้อมทั้งระเบียบดอกไม้แด่ท่านประธานสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีให้กับลูกหลานหลวงพ่อพร้อมทั้งให้

0: พรเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนในช่วงท้ายได้ประกอบพิธีมอบค้อนให้กับท่านเจ้าภาพกองบุญเสาเข็มสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกของศูนย์ปฏิบัติธรรมระยองบ้านช่องลมและถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อไว้ตรึกระลึกถึงบุญที่ได้ร่วมกันกระทำในวันนี
1: ้วันนี้นะครับก็รู้สึกปลื้มปิติใจนะครับที่มาเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินเพื่องานพระพุทธศาสนานะครับก็ที่นี่เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมระยองบ้านช่องลมนะครับจริงๆประเด็นของที่ที่เราต้องซื้อเพิ่มเนี่ยนะเนื่องจากว่าการขยายงานพระพุทธศาสนาของจังหวัดระยองเนี่ยเติบโตเร็วมากล่าสุดก็คือเรามาสร้างเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกนะครับทีเนี้ยมันก็เลยทำเนื้อที่เราที่เคยใช้สำหรับจอดรถเนี่ยนะครับก็ไม่มีละก็เลยต้องไปจอดข้างนอกกันก็ขอพื้นที่เขาจอดนะครับนะวันนี้จึงได้เกิดขึ้นว่าหากว่าเราต้องขอเขาจอดอย่างเงี้ยคงจะไม่ค่อยสะดวกเรานะครับก็เลยมองกันว่างั้นเราควรจะหาที่ใกล้ๆศูนย์เราเนี่ยที่เขาขายนะครับก็ตกลงก็ได้ที่ข้างหน้าศูนย์เราเลยเป็นที่ที่สวยมากแล้วก็เป็นที่ค่อนข้างสัปปะยะเลยนะครับก็ลงจากรถก้าวเดินเข้าศูนย์ได้ครับอันนี้ซึ่งถือว่าดีมากทางศูนย์ก็เลยมาปรึกษากันแล้วก็มองว่าตรงนี้แหละเป็นจุดที่ควรจะเอามาเป็นที่จอดรถเรานะครับก็ลงเป็นฉันทามติร่วมกันนะครับทางคณะกรรมการศูนย์ก็เห็นว่าโอเคงั้นเราจัดพระป่าซื้อที่ดินกันในวันนี้นะครับเป็นวันที่พี่ๆทุกคนรวมแรงร่วมใจกันรวมใจร่วมบุญกันนะครับซื้อที่แห่งนี้
2: ที่เราซื้อที่ดินในครั้งนี้มีความสำคัญมากมายเลยค่ะต่อไปงานขยายพระพุทธศาสนาในดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้คนสาธุชนจะมากันมากมายเราจะสร้างลานจอดรถที่ศูนย์บ้านช่องลมนี้เราก็ดีใจที่ได้ยินข่าวบุญอันนี้มีความปลื้มใจดีใจมันเป็นบุญใหญ่มากเลยค่ะที่เราได้ซื้อที่ดินเราก็อธิษฐานขอให้เราเป็นราชันปัตตภีราชินีที่ดินเพราะที่ดินน่ะสำคัญมากต่อไปจะได้รองรับงานพระพุทธศาสนาเชิญชวนพี่น้องที่ได้ทราบข่าวบุญตรงนี้ให้มาได้ร่วมสร้างบุญร่วมบุญด้วยกันนะคะเพราะสถานที่แห่งนี้สัปปายะมากเลยค่ะมีขุนเขามีสายลมเย็นมากเลยค่ะเหมือนชื่อสมชื่อเลยศูนย์บ้านช่องลมค่ะผู้คนก็อัธยาศัยดีหมู่คณะก็ใจดีทุกคนเลยค่ะพร้อมยินดีที่จะต้อนรับพี่น้องวงบุญที่อยู่ทั่วๆไปนะคะทั่วประเทศเลยค่ะ
0: ส่วนทางด้านผู้แสวงบุญจากประเทศบังคลาเทศจำนวน20ท่านนำโดยพระอาจารย์เป็นผู้นำคณะนำพาสาธุชนจากหลากหลายหมู่บ้านในเขตเมืองจิตตะกองได้เดินทางมาแสวงบุญในหลายประเทศได้แก่ประเทศไทยเมียนมาและศรีลังกาก่อนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาซึ่งการเดินทางมายังประเทศไทยทางคณะมีความตั้งใจเป็นพิเศษที่จะมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายเพื่อร่วมประกอบพิธีถวายสังฆทานและสักการะมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อสัมผัสบรรยากาศแห่งความสงบความบริสุทธิ์และความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่อันเป็นศูนย์กลางแห่งการสร้างความดีก่อนที่จะเดินทางไปสักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากองณประเทศเมียนมาต่อไปด้านผู้แทนคณะแสวงบุญชาวบังคลาเทศเปิดเผยว่าสมาชิกในคณะมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะเดินทางมาศึกษาแนวทางการปฏิบัติธรรมของวัดพระธรรมกายเนื่องจากมีความประทับใจในความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสงบร่มรื่นของสถานที่รวมถึงอัธยาศัยไมตรีของชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ได้ร่วมกันนั่งสมาธิซึ่งทำให้สัมผัสได้ถึงความสงบภายในใจอย่างแท้จริงและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสเดินทางกลับมาปฏิบัติธรรมระยะยาวในอนาคตที่วัดพระธรรมกายครับไปรับชมภาพกิจกรรมดีๆของทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามกันนะครับโดยองค์กรนิสิตร่วมกับสโมสรนิสิตและชมรมพุทธศาสนาและสมาธิได้จัดโครงการโฮมบุญนิสิตใหม่ห่วมใจเสือดาว14ตักบาตรประเพณี

54ปีศรีโรจนากรโดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์และนิสิตใหม่รุ่นเสือดาว14จาก17คณะ2วิทยาลัยเข้าร่วมพิธีณลานอรรถศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมวัชราจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9จะอาวาสวัดมหาชัยพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์โดยทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน54รูปที่เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญด้วยความปลื้มปิติใจซึ่งโครงการโฮมบุญนิสิตใหม่ห่วมใจเสือดาว14ตักบาตรประเพณี54ปีศรีโรจนากรนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการเริ่มต้นชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแล้วยังเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ทำความรู้จักและสร้างสายสัมพันธ์กับเพื่อนในคณะต่างๆโดยการสร้างบุญกุศลร่วมกันที่สำคัญเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไปส่วนในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างครับโดยที่วัดพระธรรมกายเบอร์ลินประเทศเยอรมนีได้ร่วมกับทีมอาสาสมัครได้จัดกิจกรรมขับเคลื่อนสันติสุขภายในด้วยการนำสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นร่วมกันปฏิบัติธรรมและฟังธรรมเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจตามหลักพุทธวิธีพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติโดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากคณะพระอาจารย์นำโดยพระอาจารย์ปวิไทยวชิรวิชโชพระพุทธิพงศ์วรโชโตพระไมเคิลและพระจัสตินร่วมเป็นเนื้อนาบุญในการนำปฏิบัติธรรมและแสดงพระธรรมเทศนาโดยมีผู้รักความสงบภายในจากหลากหลายประเทศทั่วโลกเข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่นอาทิเยอรมนีไอซ์แลนด์ฮังการีสโลเวเนียโปแลนด์และยูเครนโดยทุกคนต่างร่วมกันฝึกสมาธิเบื้องต้นสัมผัสความสุขอันเกิดจากใจที่หยุดนิ่งและเรียนรู้การนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาชีวิตประจำวันนอกจากนี้ทุกคนยังได้มีโอกาสพักผ่อนร่างกายเติมพลังใจจากกิจกรรมต่างๆในโครงการเช่นแผ่เมตตาการบริหารร่างกายด้วยโยคะรวมการสั่งสมบุญด้วยการถวายพัฒหารเป็นสังฆทานเรียนรู้วิธีการและวัตถุประสงค์ของการกวดน้ำอุทิศบุญกุศลและอิ่มอร่อยกับอาหารไทยรสเลิศส่วนในช่วงเย็นทุกคนได้มีโอกาสสอบถามข้อสงสัยต่างๆกับพระอาจารย์เกี่ยวกับสมาธิและหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาที่สามารถนำไปแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได้และนอกจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้หลายท่านต่างรู้สึกประทับใจในการดูแลต้อนรับที่อบอุ่นของทีมงานอาสาสมัครวัดพระธรรมกายเบอร์ลินและมีความสุขที่เกิดจากความสงบจากการนั่งสมาธิรวมถึงการเรียนรู้หลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเพื่อนำไปออกแบบชีวิตของตนให้สมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปทางด้านวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมคลาสพระพุทธศาสนาและคลาสสมาธิประจำสัปดาห์ขึ้นอีกครั้งท่ามกลางบรรยากาศที่สงบโดยมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน11ท่านและผู้เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก9ท่านรวมทั้งสิ้น20ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานคุตโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ The Law of Karma หรือกฎแห่งกรรมโดยพระอาจารย์ได้เปิดด้วยการล้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคำว่ากรรมที่มักถูกเข้าใจในโลกตะวันตกว่าเป็นการลงโทษจากสวรรค์แท้จริงแล้วกรรมแปลว่าการกระทำเท่านั้นหัวใจของกรรมคือเจตนาเหมือนพ่อครัวสองคนที่ทำ

จานแตกคนหนึ่งเพราะมือลื่นอีกคนหนึ่งเพราะโกรธกว้างทิ้งจานแตกเหมือนกันแต่น้ำหนักของกรรมต่างกันโดยสิ้นเชิงพระอาจารย์เปรียบว่าเจตนาคือปากกาชีวิตของเราคือกระดาษที่เขียนลงไปซึ่งเราสร้างกรรมผ่านสามทวารคือกายวาจาและใจโดยมีใจเป็นผู้บัญชาการสูงสุดทุกคำพูดทุกการกระทำล้วนเริ่มจากความคิดในใจก่อนเสมอผลของกรรมหรือวิบากเกิดขึ้นสองระยะคือผลทันทีในใจและผลระยะยาวที่สะสมเหมือนดอกเบี้ยทบต้นค่อยๆหล่อหลอมความสัมพันธ์โอกาสและทิศทางของชีวิตกรรมดีสร้างบุญซึ่งเปรียบเสมือนพลังงานสะอาดที่ชำระใจกรรมชั่วสร้างบาปซึ่งเปรียบเหมือนสนิมที่กัดก่อนเหล็กทีละน้อยจนโครงสร้างอ่อนแอลงการกระทำที่ซ้ำกันจนกลายเป็นนิสัยและนิสัยก็เขียนชะตาชีวิตเครื่องมือในการหยุดวงจรนี้คือสติช่องว่างเล็กๆระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับการตอบสนองและเครื่องมือชำระที่ทรงพลังที่สุดคือการนั่งสมาธิเพราะใจที่นิ่งไม่สร้างกรรมใหม่และความสงบนั้นค่อยๆชำระสนิมเก่าออกไปทีละน้อยผู้เข้าร่วมคลาสในครั้งนี้ได้รับความสบายและผ่อนคลายทั้งกายและใจเป็นอย่างดีและมีผู้เข้าร่วมท่านหนึ่งได้กล่าวอย่างประทับใจว่าแม้จะเป็นวันที่ฉันมีเรื่องในหัวมากมายแต่ฉันก็ยังกลับมาโฟกัสและปล่อยวางมันได้ที่นี่เรื่องกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนามันยอดเยี่ยมจริงๆเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่กิจกรรมงานบุญที่วัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันเสาร์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธในต่างแดนโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศชยาภิวัตรเป็นประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมกันกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรอุไรชัยยาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายชิคาโกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้ร่วมกันน้อมถวายปัจจัยทายธรรมแต่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสามัคคีของกลุ่มกัลยาณมิตรที่ได้มาร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาส่วนในภาคบ่ายได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวทางการนำสมาธิไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันท่ามกลางสังคมตะวันตกทั้งนี้วัดพระธรรมกายชิคาโกยังคงเปิดประตูต้อนรับผู้แสวงหาความสงบภายในทุกเชื้อชาติอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนการสร้างสันติภาพโลกด้วยสันติสุขภายในใจเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกาย DC ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อเป็นศูนย์รวมใจพุทธศาสนิกชนในต่างแดนโดยพิธีกรรมภาคเช้าเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกันกายและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรทวีและกัลยาณมิตรเอ็นดูเขียวชะอ้อนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและน่าเลื่อมใสศรัทธานอกจากนี้คณะสงฆ์และสาธุชนยังได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและรับฟังข้อคิดธรรมะจากพระอาจารย์เพื่อนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำหน้าที่กัลยาณมิตรในต่างประเทศซึ่งการจัดงานบุญวันอาทิตย์ของวัดพระธรรมกาย DC ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนชาวพุทธและสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการเข้าถึงสันติสุขภายในใจให้แก่ชาวท้องถิ่น

และพุทธศาสนิกชนทุกท่านอย่างยั่งยืนสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้อันดับ1จังหวัดน่านอันดับ2จังหวัดเลยอันดับ3จังหวัดลำปางอันดับ4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ5จังหวัดชลบุรีอันดับ6จังหวัดสุโขทัยอันดับ7จังหวัดแพร่อันดับ8จังหวัดอุดรธานีอันดับ9จังหวัดยะโสธรอันดับ10จังหวัดกำแพงเพชรส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้นะครับอันดับ1นครหลวงอันดับ2นครหลวง13อันดับ3นครหลวง6อันดับ4นครหลวง17อันดับ5นครหลวง9อันดับ6นครหลวง10อันดับ7นครหลวง16อันดับ8นครหลวง12อันดับ9นครหลวง11และอันดับ10นครหลวง7และในช่วงนี้บุญนิวก็มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับขอเชิญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forwriterworld.com ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในแดนพุทธภูมิวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียในวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569พิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13:30 นณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานหรือร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายและยังสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีวัดพระธรรมกายธนาคารกรุงไทยเลขที่1521202087ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับโดยทุกท่านสามารถรับชมข่าวบุญนิวได้ที่ Facebook บุญนิว YouTube ช่องบุญนิวพร้อมทั้งรับชมทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN สำหรับช่วงนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ผู้สร้างวิหารทานชื่อว่าเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีผู้มีบุญทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมบุญที่เกิดขึ้นเราย่อมมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยวัดภาวนาซานดิเอโกขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่งบุญร่วมบุญใหญ่ทอดผ้าป่าหล่อเทียนพรรษาเพื่อสร้างพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาขยายห้องปฏิบัติธรรมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่พระผู้ปราบมารขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าและร่วมจารึกชื่อแห่งศรัทธาไว้ในพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาแห่งนี้ในวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมตกนี้ณวัดภาวนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาโอกาสสร้างพุทธวิหารไม่ได้มีมาบ่อยๆในชีวิตเมื่อบุญใหญ่มาถึงอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นผู้พลาดโอกาสแห่งบุญนิรันดร์ร่วมจารึกชื่อใต้ฐานองค์พระเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตไปด้วยกันได้บุญทุกวันตราบนานเท่านาน
1: โอ้ซอซิมやっと終わったこれでやっと休みだ。ずっと忙しくて自分のペースを忘れてた気がする。タイでの新しいインスピレーション楽しみだな。行ってきます。

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: อรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้

0: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกกราบแทบเท้ามหาปูชนียาจารย์ด้วยความเคารพเสียงกล้าวแล้วก็เจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกคนเลยก็ไม่ว่าจะห้องถ่ายทอดสด YouTube Facebook แล้วก็ทุกช่องทางเลยก็เจริญพรวันนี้อากาศดีไหมดีโอกาสดีเย็นสบายเลยไหนใครนั่งธรรมะดีบ้างโอสาธุซึ่งก่อนที่จะคุยปกิณกะธรรมเนี่ยก็เดี๋ยวขอเชิญนักเรียนอนุบาลฝันด้วยฝันวิทยาทั่วโลกทุกคนเลยติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันด้วยฝันวิทยาซึ่งเป็นเรื่องราวเจ้าอาวาสและหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศตอนเด็กวิศวะเมืองโคราชสู่ขุนพลเมืองสงขลา
1: เยี่ยมกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วค่ะ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy
1: I love you หลายเด้อ
2: เชิญรับชมแบทเทิลน้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลกและเจ๊เขียวสาย

Hello, lady and gentlemen.

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามการครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สั่งสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุไข
2: เพื่อที่ว่าบุญนี้
3: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามการครับ
2: เรามาว่ากถาโดยกถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 0 7 2

0: มายัง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย

0: วันนี้เรามาว่าคาถาสวนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้
0: ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

0: พระพรหม
1: มา
0: พรหมนี่พระพรหมมาวันนี
1: ้มา
0: ครับนี่มาไม่ธรรมดาหรอกนี่พระพรหมจ้ะพรหมสรรค์อภิวัฒโนยกมือหน่อยจ้ะองค์นี้เนาะประธานส่งเสริมศิลป์จังหวัดสงขลาประธานสองศูนย์วิทยุตามภาคใต้ได้เลขาธิการจังหวัดอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลา
1: ส
0: งขลาว่าครับผมเนี่ยเป็นคนโคราชบ้านเองแต่ว่าครับจุดเปลี่ยนชีวิตเกิดขึ้นมาปีพุทธศักราช2547ตอนนั้นก็เป็นนักศึกษาวิศวะบางมดวันหนึ่งมีพระมาชวนไปเข้าค่ายที่ภูเรือคือพระอาจารย์สุพจน์มหาสักโกองค์ไหนเนี่ยไหนองค์นี้อายืดๆหน่อยยืดๆนี่เนาะเป็นพระที่มาชวนไปเข้าค่ายที่ภูเรือผมตอบตกลงทันทีไปแบบไม่ต้องคิดอะไรมากก่อนเดินทางท่านพามาแวะที่แห่งหนึ่งก่อนที่นั่นมีผู้คนนับหมื่นกำลังนั่งสมาธิอย่างสงบ
1: สาธุ
0: ผมก็แอบงงๆเนาะพอเข้ามาทำอะไรกันเยอะแยะขนาดนี้แล้วอยู่ๆก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาเสียงนั้นฟังแล้วสบายใจเหลือเกิน
1: สาธุ
0: จนได้คิดไปได้ว่าเสียงเพราะขนาดนี
1: ้
0: ตัวจริงต้องหล่อแน่ๆ

0: ผมจึงลองนั่งสมาธิตามเสียงหล่อๆนั้น
1: สาธุ
0: ยิ่งนั่งใจก็ยิ่งนิ่งยิ่งนิ่งก็ยิ่งมีความสุขแล้วผมก็ได้รู้ว่าเจ้าของเสียงที่ทำให้เด็กวิศวะจากโคราชคนหนึ่งนั่งสมาธิจะมีความสุขขนาดนั้นคือ

พอผมเห็นอย่างนั้นหลังจากนั้นผมก็เลยเข้าค่ายที่ภูเรือได้รักษาศีลแปดเป็นครั้งแรกได้นั่งสมาธิจนเห็นธรรมะใสใสพอครับผมมีความสุขมากนี่นะจ๊ะตลอด19ปีเด็กหนุ่มอย่างผมยังไม่เคยมีความสุขอะไรในโลกมากจากความสุขจากการหยุดนิ่งภายในเลยครับจากนั้นผมจึงเริ่มเข้าวัดอย่างจริงจังเมื่อปี2548 2548บวชครั้งแรก2549บวชอีกครั้งเรียนจบปี251ผมขอเจ้าแม่โบสถ์อีกครั้งอีกสักโครงการได้ไหมครับถามโยมแม่นะโยมแม่ตอบทันทีว่าโอเคโอเคก็บวชมาหลายครั้งแล้วเนี่ยถ้าบวชครั้งนี้คงยังไม่สึกแน่เลยเอ๊ะมีเขาเนาะ

0: พ่อครับแต่หัวใจมันยังอยากบวช
1: ก
0: ็เลยต่อรองอยู่นานกับโยมแม
1: ่
0: สุดท้ายโยมแม่ก็บอกว่าถ้าจะบวชก็ไปบวชที่บ้านผมก็ตอบโอเคแล้วก็ชวนเด็กๆในหมู่บ้านมาบวชสามเณรด้วยแต่พอจะทำโครงการจริงๆโครงการบวชสามเณรกับไม่มีทุนไม่มีทีมผมก็เลยงัดวิชาธรรมชมรมสมัยเรียนออกมาใช
1: ้
0: ชวนเพื่อนไปเปิดกล่องที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทุกเสาร์อาทิตย
1: ์
0: เขาทำไงนะเปิดกล่อง
2: ก็มีเล่นกีตาร์แล้วก็ถือกล่องครับ
0: เล่นกีตาร์ได้ด้วยเหรอ
2: ผมเล่นไม่เป็น
1: ผมก็
2: เล่นเป็นคร
0: ับ
2: ผมถ
0: ือ
2: กล่องอย่างเด
0: ีย
2: ว
0: อ๋อโอ้ฉลาดนะอ๋อรับตังค์อย่างเดียวผมก็เลยชวนเพื่อนๆไปเปิดกล่องที่เสาลีชัยสมบูรณ
1: ์
0: ทุกเสาร์อาทิตย์ได้ทุนมาประมาณ18,000
1: โอ้
0: เอ็มก็ไม่น้อยเนอะ
1: ไม่น
0: ้
1: อยครับตอนนั้นไม่น้อย
0: ส่วนพระตรัยจะวางก็ต้องไปรื้อผ้าจากวัดที่บ้านเอาสบงสารพัดต่างๆมาประกอบกันเองสุดท้ายก็สามารถบวชสามเณร21รูปได้สำเร็จครับ
1: สา
0: ธุจ้าระหว่างโครงการผมพาสามเณรมาร่วมงานวันคุ้มครองโลกที่วัดพระธรรมกาย
1: สาธ
0: ุหัวใจมันบอกชัดขึ้นทุกขณะว่าชีวิตแบบนี้แหละที่ตามหาที่พระสามเณรไปอธิษฐานจิตหน้าพระมหาธรรมกายใจดีแต่ก็ไม่รู้จะอธิษฐานอย่างไรจะขอบวชต่อก็เกรงใจที่บ้านจะขอไปทั้งนั้นก็ขัดกับหัวใจตนเองสุดท้ายจึงอธิษฐานเพียงว่าสิ่งใดดีที่สุดเหมาะสมที่สุดสำหรับชีวิตลูกขอพระนิพพานเป็นผู้จัดสรรโอ้ไกลๆขนาดนั้นเลยเนาะหลังจบโครงการผมก็ลาสิกขากลับอยู่บ้านแต่จะยังเรียกหาชีวิตสมณะอยู่ตลอดเวลาจะมีการพาโยมแม่และโยมยายไปปฏิบัติธรรมที่สวนป่าหิมวันผู้เรือนี่จ้ะโอ้พาท่านไปผู้เรือเลยเนาะสาธุโอ้สุดยอดเลยนะคือหนึ่งขณะที่กำลังฟังหลวงพ่อชวนบทพระในดีมซีขณะกำลังฟังหลวงพ่อชวนบทพระในดีเอ็มซีดูนะดูบารมีของท่านนะท่านใดนั้นผมมีความรู้สึกเหมือนใจตกศูนย์วูบหายไปจากโลกใบนี้เลยไม่มีผู้คนมีที่เพียงหลวงพ่อกับผมเท่านั้นแล้วหลวงพ่อก็พูดว่าถึงเวลาที่นักรบกล้าเก่าทัพธรรมจะเข้าประจำการแล้วพรรษานี้บวชนะลูกนะตอบกลับไปทันทีโดยไม่ลังเลว่าครับก็ลูกจะบวชครับพอลืมตาขึ้นมาหลวงพ่อก็ยังอยู่ในจอเหมือนเดิมแต่พอเหมือนได้ชาร์จแบตเตอรี่เต็มล้านโวลต์วันนั้นก็ขอแม่บวชแม่ก็ตอบทันทีเลย
1: โ
0: อ้ไม่ให้บวชท่านก็มีเหตุผลของท่านนะเมื่อกลับถึงบ้านผมก็โดนลมเลยทั้งบ้านลมกันห้ามผมบวชแต่ว่าก็มีประโยคหนึ่งจากโยมแม่ที่เปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดกาลโยมแม่

0: อกว่าดูหัวใจโยมแม่เนี่ยโอ้เห็นแล้วก็ซึ้งอย่างไรเนี่ยโยมแม่บอกว่าการบวชเป็นเรื่องดีแม่เนี่ยไม่ได้ห้ามนะแต่ร้ายครอบครัวเราพร้อมก่อนได้ไหมมาถามกลับ นี่นะแม้ผมจะจบวิศวะไม่ได้จบกฎหมายแต่ก็ตีความได้ทันทีว่าประโยคแรกคืออนุญาตก็ท่านบอกท่านไม่ได้ห้ามเนี่ยประโยคแรกคืออนุญาตส่วนประโยคหลังเป็นเพียงคำถามคำถามนี่เน
1: า
0: ะร้านครอบครัวเราพร้อมก่อนได้ไหมคำตอบในใจผมก็คือท่านถามจะร้านครอบครัวเราพร้อมก่อนได้ไหมคำตอบในใจผมคือแต่ว่าตอนนี้ผมพร้อมแล้วครับวันรุ่งขึ้นผมจึงเก็บกระเป๋าบอกโยมแม่ว่าจะออกไปหางานทำโอ้แต่ปลายทางที่แท้จริงไม่ใช่บริษัทใดแต่คือวัดพระธรรมกายเดี๋ยวเอาอย่างมาเลยและการบวชรุ่น500คำสาปี2551ครับโอ้วัดพระธรรมกายคือบ้านของหัวใจ

0: เมื่อบวชแล้วผมก็ตั้งใจศึกษาและฝึกฝนตนเองอย่างเต็มที่จนกระทั่งปีพุทธศักราช2552แล้วพ่อประกาศโครงการบวชพระ 100,000 รูป
1: ทั่วไทย
0: ทั่วไทย

0: แล้วนั่นก็พรรษาสองอย่างผมก็ถูกส่งออกไปประจำการเป็นพระพี่เลี้ยงทั่วประเทศเลยตอนนั้นแอบหวังว่าจะได้กลับโคราชแล้วไม่กับภาคเหนือกับเย็นๆสักแห่ง
1: น
0: ั่นแต่พอไปดูรายชื่อเท่านั้นแหละครับผมสตันไปเลยผมสตันไปเลยเพราะปลายทางผมคือจังหวัดสงขลา
1: สงขลา
0: แต่ไม่ใช่แอบกลัวแต่ก็ไม่หวั่นว่าอย่างไรก็ว่าตามกันผมได้ดูแลห้ามเบอร์ชายแดนทั้งนี่สังสะดาวจันนะนาทวีเทพาและสบายยอยเบิ่มเบิ่มนั่นเลยฝ่าทั้งด่านตรวจฝ่าความไม่ปลอดภัยฝ่ากำแพงความไม่เข้าใจจากผู้คนบางคนไปลือว่าเราเสกลูกแก้วเข้าท้องเด็กเพราะเด็กเห็นลูกแก้วเต็มเลยนี่เนาะโอ้โหบางโรงเรียนไม่กล้าให้เด็กเข้ามาอบรมเพราะโดนเสกลูกแก้วเข้าท้องบางพุทธิคณะสงฆ์ยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ผมก็ยึดกติกของหลวงปู่ว่าไม่สู้
1: ไม่หนี
0: ทำดีเรื่อยไปเพราะเชื่อว่าความดีอาจไม่ชนะวันแรกแต่ความดีไม่เคยแพ้ในวันสุดท้ายอย่างไรไม่หนีไม่ย้าย

จากที่คิดจะไปช่วยงานเพียงไม่นานกลับกลายมาเป็นอยู่ต่อปีแล้วปีแล้วทุกครั้งที่คิดว่าจะได้กลับวัดหลวงพ่อก็มอบภารกิจใหม่ให้เสมอจนกระทั่งปี2ผมก็ได้มาปักหลักที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จากผืนดินว่างเปล่า45ไร่ของครอบครัวลาภาโรจน์กิจที่หลายคนมองไม่เห็นอนาคตแต่หลวงพ่อก็มองเห็นศูนย์กลางฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในภาคใต้จนขยายเป็น163ไร่เศษจากพื้นที่ที่ทำเหมืองเก่ากลายเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมขนาดใหญ่จากความฝันหลวงพ่อกลายเป็นความจริงมีผู้คนนับหมื่นได้กำลังสร้างบารมีร่วมกันจ้านี่ก็มีบุญเลิกมีกัญจนีลาภาโรจน์กิจและครอบครัวถวายที่ดินแปลงแรกจำนวน45ไร่เพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ทูจ่าหลวงพ่อครับพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้เป็นศูนย์รวมใจเฉพาะคนไทยเท่านั้นแต่ยังมีชาวต่างชาติเดินทางข้าม

0: พรมแดนมาสั่งสมบุญกันอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่วิชาธรรมกายของปลายด้างขวานอย่างแท้จริง
1: สา
0: ธุจ้ะนี่จะโอศูนย์รวมใจของบุคคลนับหมื่นบนผืนดินปลายด้ามขวานของประเทศไทยครับ
1: สาธุ
0: สาธุจ้ะโอ้สุดยอดเลยนะอัศจรรย์นะพร้อมทำเทศนองงานทุกภารกิจและทุกโครงการหลวงพ่อครับนี่ดูจ้าเดี๋ยวเราไปทบทวนมูลสูงวิทยาธรรมภาคใต้บางกล่ำกันจ้า

0: พ่อครับสิ่งที่ผมปลื้มใจมากคือจากวันที่หลายฝ่ายยังไม่เข้าใจวันนี้คณะสงฆ์ในพื้นที่ได้ให้ความเมตตาและสนับสนุนเป็นอย่างดี
1: สาธุ
0: จ้า

0: ศูนย์นี้ก็กลายเป็นสถานที่ประชุมของคณะสงฆ์ทุกระดับตั้งแต่เจ้าว่าไปจนถึงเจ้าคณะภาคหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดอธิบดีประกระทรวงไปจนถึงระดับรัฐมนตรีต่างก็เดินทางมาร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องนี่จ้าสาธุจ้าด้านโรงเรียนและสถานศึกษาแต่ที่เคยปิดประตูใส่ปัจจุบันก็เปิดใจต้อนรับ
1: จ้า
0: และเชิญให้ไปจัดอบรมคุณธรรมแก่เยาวชนตลอดทั้งปีส่วนชาวบ้านก็ให้ความรักและความวางใจอย่างเต็มหัวใจงานบุญครั้งใดก็พร้อมมาช่วยงานและร่วมสร้างบุญมีกันอย่างเนืองแน่นเลยครับ
1: สาธ
0: ุโอ้นี่จ้ะจัดโครงการอบรมคุณธรรมเยาวชนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเลยคำสอนที่ผมใช้เป็นคลิปทิพย์มาตลอดคือถ้าไม่ยากไม่ลำบากจะเอาบารมีมาจากไหนทุกครั้งที่เจอปัญหาผมจะนึกถึงคำนี้เสมอจนความยากกลายเป็นบทฝึกความลำบากกลายเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จผมยึดหลักที่ว่าหลวงพ่อว่าอย่างไรผมก็ว่าตามกันเสมอครับหลวงพ่อว่าอย่างไรลูกก็ว่า

0: ในองค์ไหนจะเนี่ย
1: คร
0: ับ นี่องค์นี้จะ
1: ครับสาธ
0: ุนี่องค์หล่อๆองค์นี้นะ
1: คร
0: ับโอ้กราบขอบคุณหลวงพ่ออย่างสูงสุดที่เมตตาให้โอกาสเด็กธรรมดาคนนึงได้มาบวชสร้างบารมีได้สร้างพระเจดีย์เพื่อรวมคนหมื่น
1: สาธ
0: ุได้เห็นความฝันหลวงพ่อเกิดขึ้นจริงบนแผ่นดินปลายด้ามขวานแห่งนี้ครับ

โอ้สาธุเป็นไงบ้างได้ฟังประวัติของหลวงพี่พรมสันสง่างามไม่เอ่ยโอ้สง่างามมากเลยนะใจท่านนี่ก็แน่วแน่แล้วก็มั่นคงเลยทีไหนใครมีโอกาสได้ไปสั่งสมบุญที่ปรางกรรมมั่งโอ้สาธุสุดยอดเลยนะซึ่งวันนี้เนี่ยก็ใกล้เข้าพรรษาแล้วอย่างนี้นะหลวงพี่ก็มีปกิณกะธรรมฝากสบายสบายนะก่อนที่เราจะมาพูดถึงปกิณกะธรรมเราก็เข้าพรรษาเข้าถึงธรรม

วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่นเว้นไว้แต่

เข้าพรรษาเข้าถึงธรรมนี้นะซึ่งเวลาผ่านไปเร็วไม่เอ่ยเร็วมากเลยอย่างนี้นะก็แป๊บๆก็จะเข้าพรรษาอีกรอบหนึ่งแล้วซึ่งธรรมดานี่ช่วงเข้าพรรษานี่พระภิกษุสงฆ์เองท่านก็จะปรีวิเวกนะเพื่อที่จะปรารภความเพียรปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวหรือว่าเข้าถึงพระธรรมกายในตัวเนี่ยจำพรรษาในกลางกายเนาะแต่ว่าของเราเองเนี่ยซึ่งเป็นคารวะนี่ถึงแม้ว่าอยากจำพรรษาไหมถึงแม้ว่าพวกเราเนี่ยจะจำพรรษาในวัดไม่ได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราก็สามารถเอาใจของเราเนี่ยมาจำพรรษาที่กลางกายได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเรานี่ยังจำพรรษาที่กลางกายไม่ได้นะเราก็เริ่มต้นเลยเนี่ยโดยการฝึกใจนั่นแหละเอาใจของเราเนี่ยกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวของเราเนี่ยอย่างสบายๆเลยโดยการที่เราเนี่ยอาจจะหมั่นนึกถึงพุทธารมณ์เนี่ยคือนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เนี่ยในแต่ละวันเราก็หมั่นนึกถึงองค์พระเนี่ยถ้าเกิดเราทำได้นะมันนึกถึงองค์พระหรือว่าเราเนี่ยจะนึกถึงศีลเนี่ยที่เรารักษาทุกวันเนี่ยรักษาศีลทุกวันไม่เอ่ยรักษาเราต้องรักษาอยู่นะหรือว่าเราจะนึกถึงศีลของเราเนี่ยให้เราอยู่ในวงกายของศีลของเราเนี่ยคือในแต่ละวันเนี่ยแทนที่เราเนี่ยเมื่อไหนๆเราก็รักษาศีลอยู่แล้วอย่างนี้นะเราก็เอาใจของเราเนี่ยกลับมาอยู่ในดวงศีลอยู่ในวงศีลของเราเนี่ยคือเราก็หมั่นนึกถึงว่าวันนี้ศีลของเรานี่สะอาดบริสุทธิ์ไหมถ้าเกิดเรารักษาศีล5นี่แล้วก็พิจารณาเลยว่าวันนี้ศีลของเรานี่ตั้งแต่ศีลข้อที่1ถึงข้อที่5เนี่ยสะอาดบริสุทธิ์ไหมด่างพ้อยไหมถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยสามารถ

สามารถรักษาศีลเนี่ยได้เราว่าเราปลื้มปิติใจไม่เอ่ยปลื้มเลยทีเดียวใจเราจะรู้สึกองอาจแล้วก็มีความสุขใจยิ่งสบายเลยหรือว่าเราจะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ว่าปากน้ำเป็นอารมณ์ก็ได้ในแต่ละวันนี้นะซึ่งวิธีการเนี่ยที่จะนำใจของเราเนี่ยให้กลับเข้ามาสู่ภายในตัวของเราเนี่ยมีหลากหลายวิธีการมากเลยซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้หลากหลายวิธีการหรือว่าถ้าเกิดเราเนี่ยมาฟังคำสอนพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราเนี่ยก็มีหลากหลายวิธีการขึ้นอยู่กับตามจริตอัธยาศัยของแต่ละบุคคลเพราะว่าเวลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ท่านจะทรงแสดงธรรมโปรดใครเนี่ยให้เข้าถึงธรรมเนี่ยอัธยาศัยแต่ละบุคคลนี่ต่างกันไม่เอ่ยต่างกันดังนั้นวิธีการหลากหลายมากเลยแต่สุดท้ายเนี่ยจบลงที่การเข้าถึงธรรมดังนั้นเนี่ยเราว่าวิธีการในการปฏิบัติธรรมสำคัญไม่เอ่ยสำคัญเลยทีเดียวอย่างนี้นะอย่างเช่นวันนี้หลวงพี่ก็นำปกิณกะธรรมเนี่ยง่ายๆสบายสบายมาเล่าให้พวกเราฟังเป็นปกิณกะธรรมเรื่องของสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรสัทธิวิหาริกคือใครเอ่ยก็คือบุคคลผู้อยู่ร่วมกับพระอุปชาโดยที่พระอุปชาเป็นผู้บวชให้อย่างนี้นะสัตว์ที่วิหาริกเรื่องก็มีอยู่ว่ากุลบุตรคนหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นอยู่เกิดในตระกูลของนายช่างทองอย่างนี้นะเป็นลูกของนายช่างทองเนี่ยออกบวชพอออกบวชแล้วเนี่ยมีความตั้งใจมุ่งมั่นแล้วก็มีพระอุปชาคือพระสารีบุตรเลยทีเดียวเป็นอัครสาวกเบื้องขวาอย่างนี้นะพอพระสารีบุตรเนี่ยท่านเป็นพระอุปชาให้แล้วเนี่ยท่านก็เห็นว่าพระภิกษุหนุ่มรูปนี้เพิ่งบวชมายังอายุไม่มากดังนั้นแล้วเนี่ยธรรมดาของบุคคลผู้อายุไม่มากออกบวชเนี่ยดังนั้นแล้วนี่ความกำหนัดความมีราคะเนี่ยย่อมเป็นตัวนำดังนั้นอย่างนั้นเลยเนี่ยเราก็จะให้อสุภกรรมฐานแก่พระภิกษุหนุ่มรูปนี้อย่างนี้ไงดังนั้นพระสารีบุตรเนี่ยก็เลยให้อสุภกรรมฐานให้พระภิกษุหนุ่มรูปนี้ไปฝึกเพื่อว่าจิตจะได้สงบบรรลุธรรมอย่างนี้นะแต่ปรากฏว่าอสุภกรรมฐานที่พระสารีบุตรท่านให้ไปเนี่ยไม่เหมาะกับอัธยาศัยของพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นเพราะว่าท่านมาจากนายตระกูลช่างทองอย่างนี้นะดังนั้นแล้วเนี่ยก็ไปเมื่อได้กรรมฐานคืออสุภกรรมฐานซึ่งพระสารีบุตรท่านก็ให้ไปอ่ะก็ไปอยู่ในป่าอยู่3เดือนเลยที่จะไปฝึกเนี่ยแต่พอครบ3เดือนแล้วเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นผู้มีจิตใจแน่วแน่เนี่ยไม่มีเลยก็แสดงว่าได้อะไรไม่เอ่ยไม่แต่ว่าปารภความเพียรแต่ว่าจิตใจแน่วแน่เนี่ยยังไม่ได้อย่างนี้ไงดังนั้นแล้วเนี่ยพอครบ3เดือนแล้วเนี่ยพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นก็เลยกลับมาหาพระสารีบุตรพอพระสารีบุตรถามว่าเป็นไงบ้างกรรมฐานปรากฏแก่เธอหรือเปล่าซึ่งพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นก็บอกว่าไม่ปรากฏเลยครับอย่างเงี้ยดังนั้นแล้วเนี่ยพระสารีบุตรก็เลยคิดว่าเราจะปองใจว่ากรรมฐานเนี้ยไม่สำเร็จก็ไม่ควร อย่างนั้นเลยเดี๋ยวเราจะอธิบายเพิ่มเติมไปอีกนั้นก็อธิบายเพิ่มเติมให้พระภิกษุหนุ่มไปฝึกแม้ครั้งที่สองเนี่ยกลับมาก็บอกพระสารีบุตรว่าผมก็ยังไม่ได้อะไรเลยพระสารีบุตรเลยอธิบายเพิ่มเติมเข้าไปอีกเป็นอุปมาอุปไมยนะหวังให้พระภิกษุหนุ่มรูปนั้นเนี่ยเข้าใจแม้ครั้งที่3เองเนี่ยพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นก็ไม่ได้อะไรเลยอย่างนี้นะก็มาบอกพระสารีบุตรว่าผมยังธรรมะผมยังไม่ถึงไหนเลยแต่ดูความที่เป็นอัครสาวกเบื้องขวาเลิศทางด้านปัญญาอย่างนี้นะพระสารีบุตรเนี่ยท่านก็เลยคิดอย่างนี้ว่าภิกษุผู้ทำความเพียรย่อมทราบนิวรธรรมมีความพอใจในการเป็นต้นซึ่งมีอยู่ในตนว่ามีอยู่และที่ไม่มีว่าไม่มีหมายความว่าไงคือพระภิกษุหนุ่มรูปนี้คือมีความเข้าใจในนิวรธรรมรู้ว่าตัวเองเนี่ยยังมีกามคุณอยู่หรือว่าไม่มีก็แสดงว่าไม่ได้เป็นคนหลงตัวเองก็ฝึกได้นะภิกษุแม้นี้เป็นผู้ทำความเพียร
ไม่ใช่ว่าเป็นผู้ไม่

ทำความเพียรแต่เพราะเราเองต่างหากนี่ภาษาริบุตรท่านคิดอย่างนี้นะแต่เพราะเราเองต่างหากเป็นผู้ไม่รู้อัธยาศัยของภิกษุนั้นดังนั้นภิกษุนั้นนั่นแหละจะเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยจะพึงแนะนำก็เลยไปหาเนี่ยพาภิกษุหนุ่มรูปนั้นเนี่ยไปหาไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ผมให้กรรมฐานไปเนี่ยครบ4เดือนแล้วยังไม่ได้อะไรเลยอสุภกรรมฐานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็พิจารณาเพราะว่าท่านมีสัพพัญญุตญาณมีญาณนี่นะท่านก็พิจารณาย้อนไปเนี่ยก็เห็นเนี่ยว่าตั้งแต่ชาตินี้ย้อนไปจนกระทั่งถึง500ชาติเนี่ยภิกษุหนุ่มรูปนี้เกิดในตระกูลช่างทอง500ชาติเลยทีเดียวดีไหมเอ่ยนี่อย่างนี้นะเกิดในตระกูล500ชาติเลยทีเดียวคือทำแต่การทำแต่ทองเนี่ยซึ่งมีแต่สีสุกสกาวสวยงามตลอด500ชาติเลยขึ้นชื่อความไม่สวยงามไม่เคยเจอเลยเห็น500ชาติเนี่ยเห็นแต่ทองเลยนะพวกเราชอบทองไหมเอ่ยชอบอย่างเงี้ยปรากฏว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเล็งเห็นอย่างนั้นแล้วก็เลยรู้ว่าภิกษุหนุ่มรูปนี้อสุภกรรมฐานเนี่ยเหมาะไหมเอ่ยไม่เหมาะเพราะว่าอย่าลืมว่านิสัยติดข้ามชาติมา500ชาติเลยคือเห็นแต่สิ่งที่สวยงามใช่สิ่งที่สวยงามดังนั้นแล้วเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยตรัสกับพระสารีบุตรว่าเธอกลับไปเธอเดี๋ยววันนี้นั่นแหละเราจะทำให้ภิกษุหนุ่มรูปนี้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์โอ้ดังนั้นกัลยาณมิตรสำคัญเลยสำคัญเลยทีเดียวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเนรมิตเนี่ยปทุมดอกปทุมทองเนี่ยซึ่งมีขนาดเท่าจักรเนี่ยให้พระภิกษุหนุ่มรูปนั้นถือไปปักทรายที่ท้ายวิหารเนี่ยแล้วก็เมื่อเอานำไปปักทรายที่ท้ายวิหารแล้วเนี่ยก็ให้บริกรรมว่าโลหิตกังคือสีแดงอย่างนี้เนาะซึ่งพอพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นเนี่ยได้ดอกปทุมทองก็ชอบใจอย่างนี้ไงรู้สึกละคุ้นนี่นะเนาะอย่างนี้ไงก็เลยนำไปปักที่ท้ายวิหารเห็นไหมว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยที่พระภิกษุหนุ่มทำเนี่ยปรากฏว่าใจท่านนี่พอเห็นดอกปทุมสีทองแล้วเนี่ยจิตท่านก็สงบขึ้นมาทันทีเลยดังนั้นทำให้เราเข้าใจว่าจุดเริ่มต้นในการปฏิบัติธรรมนี่คือต้องง่ายที่สุดแล้วก็สบายที่สุดสำหรับเราเห็นไหมอย่างเช่นภิกษุหนุ่มรูปนี้ก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้จุดที่ง่ายที่สุดสำหรับพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นคือให้ดอกปทุมซึ่งเป็นสีทองที่ท่านคุ้นอยู่แล้วอย่างนี้นะก็นำไปภาวนาปรากฏว่าสักพักหนึ่งเลยเนี่ยพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นก็ดูเนี่ยดอกปทุมสีทองแล้วก็ภาวนาว่าโลหิตกังโลหิตกังปรากฏว่าอุปจารฌานเกิดขึ้นมาเลยอุปจารฌานคือนิ่งสว่างนะแต่ยังไม่ถึงดวงปฐมมรรคอย่างนี้นะก็นิ่งสว่างเกิดขึ้นมาเลยพอเกิดมาขึ้นมาแล้วก็ยังปฐมฌานให้เกิดขึ้นเป็นไงเอ่ยแป๊บเดียวไม่เอ่ยแป๊บเดียวเลยยังปฐมฌานให้เกิดขึ้นจนกระทั่งท่านสามารถเข้าถึงจตุตฌานได้แค่พิจารณาดอกบัวเนี่ยซึ่งเป็นธรรมจักรทองคำซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนรมิตเนี่ยแล้วก็โลหิตกังเนี่ยยังท่านเนี่ยให้เข้าถึงจตุตฌานได้เลยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็รู้แล้วก็เลยพิจารณาต่อไปว่าพระภิกษุหนุ่มรูปนี้จะสามารถทำให้ตัวเองบรรลุเป็นพระอรหันต์เองเลยได้ไหมคือนั่งต่อแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์เองเลยได้หรือเปล่าก็รู้ว่ายังไม่ได้อย่างเงี้ยท่านก็เป็นกัลยาณมิตรให้อีกเนี่ยคือทำให้ดอกปทุมซึ่งเป็นสีทองนั้นน่ะให้เหี่ยวเฉาไปพอพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นเนี่ยจากการเล่นฌานอยู่เนี่ยดูดอกบัวสีทองซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนรมิตน่ะแล้วก็เล่นฌานอยู่อย่างนั้นเนี่ยพอเห็นดอกบัวเนี่ยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยบินให้เนี่ยปรากฏว่าเหี่ยวเป็นสีดำเนี่ยท่านก็ถอนฌานออกมาแล้วก็พิจารณาเลยคิดได้ว่าขนาดดอกบัว

เนี่ยยังเป็นอนิจจลักษณะรู้จักคำว่าอนิจจลักษณะไหมเอ่ยอนิจจลักษณะถ้าเกิดเราพูดอย่างนึงเราจะเข้าใจเลยคืออนิจจังทุกขังอนิจอนัตตาอนิจจังคือไม่เที่ยงขนาดดอกบัวเนี่ยซึ่งมันไม่มีชีวิตเนี่ยยังไม่เที่ยงเลยคือไม่คงที่แล้วก็เปลี่ยนแปรเปลี่ยนไปเนี่ยดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งทั้งหลายก็แปรเปลี่ยนเช่นกันทำไมหนอดอกปทุมนี้ถูกชรากระทบแล้วจึงปรากฏได้นี่พระภิกษุหนุ่มรูปนี้คิดเพราะอย่าลืมว่าดอกปทุมนี้นี่ทำไมเอ่ยทำมาจากพุทธเนรมิตแล้วก็ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตด้วยแต่พอเหี่ยวเฉาแล้วเนี่ยภิกษุหนุ่มนั้นสอนตัวเองได้ว่าทำไมหนอชราเนี่ยสามารถกระทบสิ่งไม่มีชีวิตแล้วเนี่ยให้แปรเปลี่ยนได้ดังนั้นก็หมายความว่าสิ่งใดก็ตามเนี่ยที่เป็นสิ่งมีชีวิตก็คือมีจิตใจแล้วก็อยู่ภายใต้กรรมควบคุมเนี่ยก็นั่นหมายความว่าก็สามารถที่จะแปรเปลี่ยนได้เช่นกันพอภิกษุหนุ่มเนี่ยคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยปรากฏว่าภพสามนี่คนมีปัญญาเนี่ยนะภพสามนี่ปรากฏมาแก่ภิกษุหนุ่มรูปนั้นเลยเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยมีอนิจจังทุกขังอนัตตาแปรเปลี่ยนตลอดเวลาเลยดังนั้นแล้วเนี่ยเราเองก็ไม่ยั่งยืนพอไม่ยั่งยืนก็บ่ายหน้าไปสู่ภพภูมิทั้งหลายสามภพนี้ปรากฏต่อหน้าเลยพอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทราบแล้วเนี่ยก็เลยตรัสว่าเธอเนี่ยจงตัดเยื่อใยของตนเสียเหมือนบุคคลถอนดอกโกมุตที่เกิดขึ้นในสระจงเจริญแห่งสันติทีเดียวเพราะพระนิพพานอันสุคตแสดงแล้วอย่างนี้นะที่เจริญแห่งสันติสันติคือความสงบสงบก็คือหยุดนั่นเองพอจบพระธรรมเทศนานี้แล้วปรากฏว่าพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นก็สามารถเข้าถึงกายธรรมพระอรหัตผลได้หรือพูดภาษาให้ง่ายๆคือเข้าถึงเป็นพระอรหัตเป็นพระอรหันต์นั่นเองจากเรื่องนี้นี่ทำให้เรารู้ว่าวิธีการเนี่ยสำคัญไม่เอ่ยสำคัญเลยทีเดียวดังนั้นแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะปรารภความเพียรอย่างสม่ำเสมอแต่ว่าถ้าเกิดเราเนี่ยยังรู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมของเรายังไม่เจริญก้าวหน้าเราก็ต้องมาย้อนกลับแล้วแหละว่าวิธีการเนี่ยเหมาะกับจริตอัธยาศัยของเราหรือเปล่าซึ่งวิธีการเนี่ยในการปฏิบัติธรรมที่เหมาะกับจริตของเราเขาเรียกว่าธรรมะเป็นที่สบายนั่นเองซึ่งธรรมะเป็นที่สบายคือหนึ่งในสัปปายะสี่ซึ่งเดี๋ยวเข้าพรรษานี้นี่ถ้าเกิดเราเนี่ยเราก็ลองมาพิจารณาดูว่าเกิดพรรษานี้นี่เราอยากที่จะให้เป็นพรรษาแห่งความสมปรารถนาของเราเนี่ยเราก็มาพิจารณาดูว่าเราอยากจะให้ธรรมะเราเจริญก้าวหน้าเราก็ต้องถึงพร้อมด้วยสัปปายะ4ซึ่งสัปปายะ4นี่แหละจะช่วยเราได้ที่จะทำให้ธรรมะของเราเนี่ยเจริญก้าวหน้าเลยทีเดียวซึ่งสัปปายะ4นี่ก็ประกอบไปด้วยอะไรเอ่ยคือ 1. อาวาสสัปปายะอาวาสเป็นที่สบายนะอาวาสคือสถานที่ที่เราไปเนี่ยนี่นะสถานที่เราไปที่เราอยู่อาศัยที่เราจะต้องไปดำเนินชีวิตอย่างนี้นะนั่นแหละก็ต้องสัปปายะเป็นที่สบายนะถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยเนื่องจากว่าสถานที่เนี่ยเราอาจจะไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้อย่างนี้เนาะแต่เราสามารถเลือกอย่างเงี้ยคือถึงแม้ว่าสถานที่ที่เราจะอยู่ก็ตามหรืออย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตามใจเราได้แต่ว่าเราสามารถที่จะเลือกที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่ตรงจุดที่มันเหมาะสมกับเราได้อย่างนี้ไงดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็พยายามเอาตัวของเราเนี่ยถ้าเกิดเปลี่ยนถ้าเกิดสมมติว่าตีต่างว่าสถานที่ถ้าเกิดใครเนี่ยสัปปายะอยู่แล้วก็ดีเลยแต่ถ้าเกิดใครยังรู้สึกว่าสถานที่ของเรายังไม่สัปปายะเราก็เปลี่ยนเลยคือแล้วก็เลือกจุดที่มันเหมาะสมกับเราที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่แล้วรู้สึกสบายใจอย่างเงี้ยดีไม่ดีเราก็มีโอกาสแล้วก็มาวัดเลยทีเดียวเนี่ยทุกวันอาทิตย์เราก็มาเพราะว่าวัดนี่สัปปายะไม่เอ่ยสัปปายะเลยอาหารก็สัปปายะบุคคลก็สัปปายะดังนั้นมีเวลาก็มาเข้าวัดประพฤติปฏิบัติธรรมกันสองคือเ
บุคคล

สองคืออาหารสัปปายะอาหารนี่ก็สำคัญเอ่ยสำคัญเลยทีเดียวอาหารมีสองอย่างนะคือถูกสุขภาพกับถูกใจอะไรเงี้ยสำคัญทั้งสองถูกไม่เอ่ยสำคัญเลยเดี๋ยวเกิดเราทานอาหารแล้วเนี่ยไม่ถูกสุขภาพเจ็บป่วยก็ปฏิบัติธรรมไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราทานอาหารไม่ถูกใจนี่ก็มีผลไม่เอ่ยก็มีผลเหมือนกันเนี่ยเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นในพระไตรปิฎกเนี่ยคือพระภิกษุสงฆ์เนี่ย60รูปถ้าเกิดหลวงพี่จำไม่ผิดนะก็ไปเข้าจำพรรษาไงแล้วก็ให้ธรรมะกับ

แม้ว่ามีงานต้องทำเนี่ยแต่ก็ฝึกจนกระทั่งสามารถเข้าถึงพระธรรมกายได้มีเขาเรียกว่ามีญาณนี้นะรู้วาระจิตอย่างนี้ไงแต่ว่าภิกษุสงฆ์60รูปเนี่ยยังไม่เข้าถึงอะไรเลยแต่ท่านก็ปรารภความเพียรนะทั้ง60รูปเนี่ยก็ปรารภความเพียรเนี่ยแต่ยังไม่เข้าถึงอะไรเลยอุบาสิกาเข้าถึงก่อนปรากฏว่าพออุบาสิกานี่เข้าถึงแล้วเนี่ยก็เลยเอาญาณที่ตัวเองได้เนี่ยไปดูวาระจิตของภิกษุว่า60รูปเนี่ยเป็นไงบ้างก็ยังรู้ว่าอ๋อยังมีความกำหนัดมีราคะอยู่เลยแต่ว่าไม่ใช่ว่าท่านเนี่ยจะเกลียดค้านอะไรก็เลยดูว่าสัปปายะ4เนี่ยสมบูรณ์ไหมก็เลยดูว่าอ๋อสถานที่เนี่ยสัปปายะบุคคลสัปปายะธรรมะก็สัปปายะเหลืออย่างเดียวคืออาหารเนี่ยของท่านไม่สัปปายะคืออาหารไม่พอด้วยไม่เพียงพอเท่าไหร่กับยังไม่ถูกปากเพราะว่ามาจากคนละถิ่นพระภิกษุนี้นี่มาจากคนละถิ่นอาหารไม่คุ้นเคยเนี่ยก็เลยยังไม่ถูกปากภิกษุสงฆ์60รูปเนี่ยเท่านั้นเลยปรากฏว่านับจากวันนั้นไปอุบาสิกาท่านเนี้ยก็เลยทำอาหารที่ถูกปากถูกจริตอัธยาศัยเนี่ยทั้ง60รูปเลยโยมเนี่ยรู้วาระจิตก็ดีเหมือนกันเออจะได้นำมาให้อย่างนี้นะเออเนี่ยปรากฏว่าพอถวายเท่านั้นแหละไม่กี่วันเลยเนี่ยพระทั้ง60รูปเลยสามารถบรรลุธรรมเป็นพระอาหารได้เลยทีเดียวดังนั้นนี่อาหารที่สัปปายะนี่สำคัญเลยสำคัญเลยทีเดียวดังนั้นนี่เราอย่าดูเบาเลยก็สองถูกอย่างนี้นะถูกสุขภาพแล้วก็ถูกใจแล้วก็ทางสายกลางเนี่ยนะสามคือบุคคลสัปปายะนี่ก็สำคัญเราก็ต้องให้คนในรอบตัวของเราเนี่ยถ้าเกิดเราอยากให้ธรรมะเราจะเจริญอย่างนี้นะหรือว่าเรื่องใดเราก็ตามที่จะเจริญเนี่ยเราก็ต้องให้บุคคลที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยสัปปายะคือเป็นผู้มีศีลเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็อย่าเอาตัวของเราเนี่ยไปอยู่คนพาลเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราตัวของเราเนี่ยไปอยู่คนพาลหรือว่ามีศีลที่แตกต่างกันแล้วเนี่ยเราว่าเดือดร้อนใจง่ายเลยง่ายอุตส่าห์รักษาใจมาครึ่งวันเจอคำพูดทีเดียวหายไปเลยหายเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็เอาตัวของเราเนี่ยไปอยู่กับบุคคลที่สัปปายะมีศีลมีทิฏฐิเสมอกับเราอย่างนี้นะแล้วสุดท้ายก็คือธรรมะสัปปายะธรรมะสัปปายะคือธรรมะนั้นก็จะต้องเป็นธรรมะที่ถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงแล้วก็วิธีการที่เราฝึกก็ต้องถูกต้องด้วยอย่างเมื่อกี้เนี้ยที่หลวงพี่พูดถึงเมื่อกี้เนี้ยว่าภิกษุผู้เป็นสัตถิวิหาริกเนี่ยเพราะว่าได้วิธีการที่เหมาะกับท่านจึงสามารถยังท่านให้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ซึ่งก็อยู่ส่วนของธรรมะเป็นที่สบายนั่นเองดังนั้นเข้าพรรษานี่ปีนี้ก็จะเข้าพรรษาแล้วเนี่ยก็ตรงกับวันที่30กรกฎาคมนี่นะแป๊บๆอย่างนี้นะก็จะเข้าพรรษาแล้วเนี่ยซึ่งเราเองเนี่ยก็เป็นนักสร้างบารมีเนี่ยดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำให้แต่ละพรรษาของเราเนี่ยให้เป็นประวัติศาสตร์ในการสร้างบารมีของเราเนี่ยโดยที่พอผ่านพรรษาไปแล้วเนี่ยเพราะปีนึงมีเข้าพรรษากี่ครั้งเอ่ยครั้งเดียวอย่างเงี้ยพอผ่านเข้าพรรษาไปแล้วเนี่ย

คือเราก็หมั่นเอาใจของเรามาอยู่ในวงศีลของเราเนี่ยมาทบทวนศีลของเรายิ่งทบทวนยิ่งปลื้มเลยเพราะบุคคลไหนก็ตามเนี่ยที่มีศีลสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยใจสบายเมื่อยสบายเลยทีเดียวมองไปที่ไหนก็สะอาดอย่างนี้เนาะและความสบายเนี่ยแหละก็จะเป็นพื้นฐานการปฏิบัติธรรมแล้วก็สุดท้ายคือเราต้องปักหลักว่าจะนั่งสมาธิทุกวันเลยเพราะว่าการปฏิบัติธรรมวัตถุประสงค์จริงก็คือแค่การทำใจของเราเนี่ยให้ผ่องใสนั่นแหละใครที่นั่งสมาธิทุกวันใจก็จะผ่องใสทุกวันหน้าเชิงกระเดะอย่างเงี้ยคือใจผ่องใสไงตัดอารมณ์เก่งพอตัดอารมณ์เก่งปัญหาก็เลยเข้ามากระทบกระแทกไม่ได้นั้นเนี่ยเราก็ปักหลักเลยว่าเดี๋ยวเข้าพรรษาเนี่ยเราจะทำทั้งทานศีลภาวนาแล้วก็จะสร้างบารมีเนี่ยภายในเข้าพรรษานี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งขึ้นไปเลยดังคำสอนคุณยายว่าไว้เนี่ยว่าให้เราเนี่ยสร้างความดีของเราให้มากๆอย่างนี้ถึงจะได้ชื่อว่ารักตัวเองส่งเสริมตัวเองทำบุญมากๆเข้าเนี่ยสักวันหนึ่งเนี่ยบุญก็จะเต็มแน่นอนถึงวันนั้นเราก็สบายมีแต่ความสุขนี้นะและพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราเนี่ยหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยของเราเนี่ยท่านก็เคยกล่าวไว้ว่าถ้าเราเนี่ยสามารถเข้าถึงพระธรรมกายได้เมื่อไหร่เนี่ยเราก็มีสุขในปัจจุบันเลยไม่ต้องไปรอชาติหน้าหรือชาติไหนๆแหละถ้าเกิดเราเนี่ยสามารถที่จะทำตัวเราเองเนี่ยให้เข้าถึงพระธรรมกายได้พอเข้าถึงได้แล้วก็มีความสุขเลยแล้วก็สุขติดไปเลยทีเดียวอย่างนี้เนาะดังนั้นแล้วเนี่ยพรรษานี้เราก็ต้องปรารภความเพียรให้เราเข้าถึงธรรมกันทุกคน

ธรรมของมหาปูชนียาจารย์และบุญที่ตั้งจะกระทำให้ดีแล้วขอให้คุณโยมทุกคนเลยเปลี่ยนไปได้ที่สุดถึงรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติปริวารสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายคิดปรารถนาสิ่งใดก็ตามที่เป็นบุญเป็นกุศลสำฤทธิผลเข้าถึงพระธรรมกายภายในโดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกประการเทอญ

0: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทัยเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมติสมุทัยเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เด็กคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างนี
1: ้มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราเผลอๆตานิดหน่อยหลับตาสักครู่ลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบาย

แล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคันเนว่าเลือดลนในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันคราวนี้เราก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะตั้งเบาๆตั้งผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆให้เยือกเย็นหายใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราอาศัย

ชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันตะเลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมวดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้วันละสองเวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยน

โดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งๆนุ่มๆเบาๆให้ใจใสๆใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกว่าสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยพอเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะโล่งโล่งโปร่งโปร่งกลวงกลวงอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆต้องรักษาใจให้เย็นๆให้รักษาความนิ่งๆนุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปแหละคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่ง

นุ่มนุ่มไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานๆโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆเดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางและใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะเข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่

แค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาทำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิต

จากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆนุ่มๆนานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางๆก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยาวรุณโนไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นละไปเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆ

ใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจะเตเทนรักขังปันธามิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสะเนโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภะวะ

รักตัวเองให้เราสร้างความดีของเราให้มากเท่าบุญมากเท่าภูเขาเมื่อไรอะไรอะไรก็ปิดไม่อยู่บังไม่อยู่ใครๆก็จะเห็นความดีของเราจำคำของยายเอาไว้ให้ดีนะเราสร้างความดีสร้างบุญของเราไปอย่างนี้จะได้ชื่อว่ารักตัวเองส่งเสริมตัวเองทำบุญมากๆเข้าสักวันหนึ่งบุญจะเต็มแน่นอนถึงวันนั้นเราก็สบายมีแต่ความสุข

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภายในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ